0: ปุ่งเดินของตึกสำนักงานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์หาฟังการรายงานเกี่ยวกับการค้นคว้าปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรของถนนปางคำเสนอโดยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์และหาฟังการรายงานเกี่ยวกับบทสรุปสภาพพื้นเดินประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนเวียกจุดซุ้มประจำเดือนกันยายน2566ขององค์การปกครองนครหลวงจันทน์เสนอโดยหัวหน้าห้องว่าการจากนั้นประธานกองประชุมมีคำเห็นจ่อจิมและผู้เข้าร่วมกองประชุมประกอบคำเห็น
1: วันที่15กันยายนนี้ที่โรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงหลวงหะบางได้จัดพิธีเปิดสุดเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นต้นหุ่นที่9ระยะ2เดือนและขั้นกลางหุ่นที่9ระยะ4เดือนประจำปี2026ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านนางเวียนวิไลดีละพันกรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางท่านผู้ทอนหลวงวิไลกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงหลวงพะบางมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านผู้ทอนหลวงวิไลได้รายงานการกระเกียมการเปิดสุดเฮียนในข้างนี้ว่าเป็นการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนการบำรุงและก่อสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองอยู่แขวงหลวงพะบางให้มีความต่อเนื่องเป้าหมายผู้เข้าเฮียนแม่นแน่ใส่บรรดาพนักงานนายทหารและนายตำรวจจากบรรดาแผนการขั้นแขวงขั้นเมืองขั้นตะแสงและองค์การจัดตั้งมหาชนสุดเฮียนทฤษฎีขั้นต้นหุ่นที่9มีนักศึกษาเข้าร่วม35สหายในนั้นยิง7สหายส่วนสุดเฮียนทฤษฎีขั้นกลางหุ่นที่9มีนักศึกษาเข้าร่วม60สหายเป็นยิง12สหายการเปิดเฮียนสุดนี้แม่นแน่ใส่ปกปักรักษาแนวคิดและอุดมการณ์ของพรรคสั่งให้ผู้เฮียนกำแน่นบรรดาหลักมูลพื้นฐานของทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไก่สอนผู้มิหารและแนวทางนโยบายของพรรคในระยะใหม่ยกสูงทัศนะและลักมั่นส่วนสั้นกรรมกรปรับปรุงคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติจำแนกมิตรศัตรูให้จ่าแจ้งสร้างกำแพงป้องกันทางด้านแนวคิดต่อลัทธิลบมากลบหาต้านการสลัดบังหลวงและพญัติอาญาสิทธิ์ที่พาให้ห่างเหินจากมหาชนพร้อมทั้งเพิ่มทวีความจงรักภักดีต่อชาติและสร้างแนวคิดให้เป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของภาครัฐเพื่อประกันคุณภาพทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมโครงการหลักสูตรได้ออกแบบอย่างหัดกุมหลักสูตรขั้นต้นระยะ2เดือนประกอบมี7กลุ่มวิชาเรียนใช้เวลาเรียน315ชั่วโมงส่วนหลักสูตรขั้นกลางระยะ4เดือนมี7กลุ่มวิชาเรียนใช้เวลาเรียน630ชั่วโมงสำหรับวิธีการเรียนการสอนเน้นใส่การเรียนการสอนแบบใหม่โดยเอาผู้เรียนเป็นใจกลางติดพันกับการยกปัญหาจ่อจิ้มกรณีศึกษาและการสมเทียบทฤษฎีใส่กับพฤติกรรมตัวจริงอยู่กลมกล่องและท้องถิ่นของนักศึกษาโอกาสนี้ท่านนางเวียนวิไลดีละพันได้มีคำเห็นโอรมและสีน้ำอย่างเลิกซึ่งโดยเฮียกโค้งให้นักศึกษาทุกสายเสื้อซูความผิดชอบทางการเมืองเอาใจใส่ขุ่นคั่วหำเฮียนเพื่อหันเอาความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีมาร์กเลนินและแนวคิดไก่สอนผู้บริหารให้กลายเป็นแผนการและโครงการปฏิบัติอันละเอียดของแขนงการตนท่านได้เน้นนักให้ผู้เข้าเรียนหมุนใส่ความรู้ดังกล่าวเพื่อเป็นเสนาธิการที่ดีให้แก่การนำแต่ละขั้นกลายเป็นพนักงานที่ห้าวหาญในการปลุกระดมคนขวายก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและมีความอดทนผ่านพาทุกความหนุ่งยากเพื่อเห็นล่อนหน้าที่ที่พรรคและประชาชนมอบหมายให้
0: สมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวและองค์การแค่นานาชาติประจำลาวจัดกองประชุมสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรม6เดือนต้นปีและวางทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรม6เดือนท้ายปีนี้ของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวจัดขึ้นในตอนเช้าวันนี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานสมศักดิ์สกุลคำห้องหัวหน้ากรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคทานสวรรครราชสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวและทานนางบัวคำดอกปัญญาหัวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวหรือแกมซิลมีบรรดาผู้ต่างนาจากรัฐบาลกระทรวงขันแขวงเมืององค์การจัดตั้งทั้งสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์แม่นเพื่อรายงานผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมโครงการในระยะ6เดือนต้นปีก ็คือ

0: เดือนมีนาหาสิงหา2006รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เป้าหมายของโครงการและร่วมกันวางแผนกิจกรรมในอีก6เดือนท้ายปีคือเดือนกันยายน2006หาเดือนกุมภาพันธ์2007ให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ท่านสมศักดิ์สกุลคำหองหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคกล่าวไข่กล่องประสมวาโครงการนี้เป็นโครงการหัวเมืองระหว่างกรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคร่วมกับองค์การแคร์นานาชาติประจำลาวและมอบให้สมาคมนักข่าวของลาวร่วมกับองค์การแคร์นานาชาติประจำลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยกงโดยได้สุกยูการมีส่วนร่วมของนักข่าวลาวองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งทั้งสังคมและผู้นำไส้สื่อสังคมออนไลน์ในทั่วประเทศซึ่งมีพื้นที่ประสานงานอยู่3แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพ่อบางและจำปาสักโดยทุนสนับสนุนจากสหภาพเอโรปหรือ EU ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ6เดือนผ่านมาทางโครงการแม้ได้จัดหลายกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติสำเร็จโดยเฉพาะแม่นการยกระดับความรู้ความสามารถสร้างความเข้าใจทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือสื่อแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะยกระดับทักษะความรู้สร้างความเข้มแข็งให้แก่นักข่าวลาวในขอบเขตประเทศก็คือบรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้องค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมรวมทั้งผู้นำไส้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปให้มีลักษณะกว้างขวางขึ้นทางเป็นการซวยภาครัฐในการสร้างบุคลากรด้านสื่อมวลชนได้หลายสมควรเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นต้นแมนการเขียนข่าวการรายงานข่าวเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยติดพันกับการพัฒนาสีเขียวและยืนยงอยู่ในลาว
1: ปีนี้เป็นปีที่4เป็นปีสุดท้ายของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งในสื่อมวลชนนี้โครงการนี้ก็เป็นโครงการหัวมือระหว่างกรมสื่อมวลชนกระทรวงเราหมอสุนทรภัทรร่วมกับองค์การแคร์นานาชาติประจำลาวแต่ก็มองให้สังคมนักข่าวแห่งสุขโภแล้วพร้อมกับองค์การแคร์นานาชาติประจำลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยกรมโดยทุนสนับสนุนของสภาพเอโรปหรือ EU นั้นทางการจัดตั้งปฏิบัติมาระยะ6เดือนต้นปีนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามีหลายบรรดากิจกรรมที่โครงการได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จไปแล้วโดยเฉพาะเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถการสร้างความเข้าใจด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อแบบใหม่ให้หันเข้ามาเพื่อนำไส้สื่อแบบใหม่นั้นให้แบบเป็นประโยชน์และหันเข้ามาให้มันถึงตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวนั้นก็เป็นอีกทางนึงในการยกทักษะให้แก่บรรดานักข่าวลาวบรรดานักข่าวสังคมให้มีทักษะที่กว้างขึ้นและก็เป็นช่องทางนึงในการปรับดันตัวช่วยให้แก่ภาครัฐของพวกเขาได้สร้างบุคลากรด้านสื่อสารได้หลายสมควรในโลกนี้ต้นปีนี้นะเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารดูข้อมูลข่าวสารทำมีประโยชน์ให้แก่ประชาชนของเราได้รับทราบโดยเฉพาะเป็นการเขียนข่าวการรายงานข่าวที่ติดพันกับการพัฒนาสีเขียวแบบยั่งยืนของสุพรรณนั
0: ้นในกล่องประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันรับฟังความเป็นมาของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวของเรารับฟังการนำเสนอการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมระยะ6เดือนต้นปีเสนอแผนกิจกรรมใน6เดือนท้ายปีนับแต่เดือนกันยายน2006หากุมภาพันธ์2007ส่งวิดีโอผลงานที่พ้นเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการรวมทั้งปรึกษาหารือประกอบคำคิดคำเห็นร่วมกันเพื่อวางทิศทางแผนการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2: ในท่ามกลางสิ่งท้าทายทางด้านเศรษฐกิจการเงินและอัตราเงินเฟ้อองค์การปกครองแขวงบ่อแก้วได้ซีนำนำพาอย่างใกล้ชิดเฮ็ดให้แขวงรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองและยุ่งแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างมีมรรคผลโดยมีอัตราการเติบโต GDP ขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยมูลค่า 3,946 ตื้อกว่ากีบรายรับเฉลี่ยต่อ6คนบรรลุ816กว่าดอลลาร์ต่อคนต่อปีหรือประมาณ 17,700,000 กว่ากีบการขยายตัวคะแนนบริการเพิ่มขึ้น 7.5 ส่วนห้อยคะแนนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 4.8 ส่วนห้อยคะแนนกสิกรรมป่าไม้เพิ่มขึ้น 3.1 ส่วนห้อย ในการจัดสร้างปฏิบัติเรียกงานการพัฒนาและการลงทุนโดยเน้นการพัฒนาโครงรางพื้นฐานยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนภายในและต่างประเทศการคุ้มครองการเงินงบประมาณติดตามกฎการโครงการลงทุนของรัฐอย่างจะแจ้งสามารถจะเก็บรายหับเข้าประมาณได้607ตื้อกว่ากีบเท่ากับ62กว่าส่วนห้อยของเพียงการปีควบคุมอย่างใกล้ชิดส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อและการระดมเงินฝากขยายตัวดีสำหรับทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีนี้เป้าหมาย GDP มดปีสู่ส่วนให้ได้มีการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยมูลค่าประมาณ 9,590 กว่าตื้อกีบโดยการซุ่มไส้สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่มทวีวินัยการเงินหันการเก็บและหับเป็นระบบทันสมัยและยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองหนี้สาธารณะเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นเทียงและมีคุณภาพ
0: วันที่14กันยานี้ที่สนามบินสากลวัดไตกระทรวงป้องกันความสงบได้มอบผู้ถูกหาก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตสัญชาติจีน98คนยิง6คนพร้อมของกลางมีโทรศัพท์50หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต50หน่วยและอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนำตัวไปดำเนินคดีต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นมอบโดยพลจัตวาสาลีพุทธวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบลาวต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนเซ็นหับโดยทานหวังเวยหลานห้องหัวหน้าแผนกสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดทรัพย์สินกระทรวงป้องกันความสงบจีนโดยมีทานนางเสียนหลีซาทูตที่ปรึกษาผู้ประสานงานเวียกงานตำรวจจีนประจำลาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่มอบให้ทั้งการจีนในครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันความสงบของลาวกักตัวได้ในระยะกวดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่ลาวในระยะผ่านมาต่อกับการกระทำของพวกเกี้ยวแมนพิษต่อระเบียบกฎหมายของลาวฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวพวกเกี้ยวพร้อมของกลางและได้มอบให้ทั้งการจีนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่จีนต่อไป
2: หลายภาคส่วนและแขนงการเกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชนของแขวงหลวงน้ำทาสืบต่อสร้างกระบวนการออกให้งานอนามัยตามเส้นทางในขอบเขตบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ภายในเทศบาลแขวงนำโดยท่านแสงพันล้อพิมพันหัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองหลวงน้ำทาขณะที่นำกระบวนการออกให้งานต่างหน้าแผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงและประชาชนเข้าร่วมท่านแสงพันล้อพิมพันหัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองหลวงน้ำทาให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างขบวนการออกงานครั้งนี้เพื่อเล็งใส่การฟื้นฟูและช่วยเหลือเงินของประชาชนและพื้นฐานโครงสร้างจำนวนหนึ่งเป็นต้นจุดสินทางขั้วข้ามน้ำทาห้องระบายน้ำท่อลอดทางเพื่อเฮ็ดให้สภาพดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาพปกติโดยไว
3: โดยยิงใส่ทิศที่น้ำของคณะภัยพิบัติทางแข้งและทางเมืองทางมือนี้ผู้เข้าจริงใดเต่าหุ้มบรรดาแผนกการขันแข้งและเมืองตลอดหอดบริษัทที่ได้อุปถัมภ์การซื้อเรือเป็นต้นรถล่างสาธารณะเพื่ออนามัยขอบเขตพื้นที่ที่ได้ทึกผลกระทบจากภัยพิบัตินำโขงว่าได้รับผลกระทบเสียหายพอสมควรดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้มีความสะอาดจบงามในการอนามัยให้มันเข้าสู่สภาพปกติจึงได้พร้อมกันอนามัยทั้งที่เยื้อและก็ที่ตุ้มเพื่อให้มันมีความสะอาดจบงามให้พ่อแม่ประชาชนเที่ยวไปมาได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะก็ให้บ่ให้มีพยานระบาดตามฤดูกาลเพราะว่าสิ่งการนำท่วมภัยพิบัติครั้งนี้อาจจะมีบางพยาธิที่จะตามมาทางคันทึ่งก็ได้ก็เป็นห่วงเป็นใยเพื่อในการไปมาและก็สุขภาพของพ่อแม่ประชาชนจริงได้พร้อมกันซุ้มตะลุ่มว่อนใส่เป็นแรงงานคือว่าตะลุ่มว่อนในการนอนแรงงานในครั้งนี้คือว่าได้เฮ็ดอย่างเต็มที่มีจำนวนคนอย่างดวงหลาย
2: ท่านแสงพันธ์ลอพิมพันธ์ได้แสดงความขอบใจและซุ่มซื้อต่อทุกภาคส่วนองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนที่ได้เอาใจใส่พร้อมใจกันสร้างขบวนการออกให้งานอนามัยตามจุดต่างๆเพื่อเฮ็ดให้เมืองหลวงน้ำทาให้กลับมาสวยงามและเข้าสู่สภาพปกติโดยไว
0: ในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3จัดขึ้นในวันที่14กันยายนที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท้าวสันติผู้ขอให้จากระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่แล้วที่บ้านนาทองเมืองคำแขวงเสียงขวางได้แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และได้เล่าเหตุการณ์รอดชีวิตจากระเบิดบ่อทันแตกที่เกิดขึ้นกับตนเองว่า
4: ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แบ่งปันเรื่องราวมื้อนั้นย้อนหลังไปในวันที่15มิถุนายนปี2010ตอนนั้นข้าพเจ้ามีอายุเพียงแต่12ปีเป็นตอนเช้าเวลาประมาณ9โมงข้าพเจ้าได้ออกไปช่วยเรียกครอบครัวตามปกติโดยกำลังเสียญานาแล้วบังเอิญไปถูกระเบิดที่ฝังอยู่ดินหลังจากนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นทุกอย่างก็มืดมนไปเลยข้าพเจ้าฟื้นคืนสติอีกเทื่อนึงแม่นนอนอยู่ในห้องหมอแล้วข้าพเจ้านอนอยู่ห้องหมอห้อง ICU 8มื้ออุบัติเหตุมื้อนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าไปตลอดกาลจากเด็กน้อยคนนึงที่เคยมีร่างกายสมบูรณ์พร้อมที่จะแบ่งเบาภาระของครอบครัวกลับต้องมามีร่างกายที่บ่สมบูรณ์พิการแขนล้อยถึงว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันจะมีความยุ่งยากหลายพอสมควรแต่ข้าพเจ้าก็บ่ท้อถอยและจะพยายามสู้สนเพื่อพ่อแม่และครอบครัว
0: เท่าหน่วยพลสมไซอายุ28ปีปัจจุบันอยู่บ้านแกงหัวป่าเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตปัจจุบันเฮ็ดเวียกเป็นทีมงานทำลายระเบิดเคลื่อนที่ขององค์การฮาโลทัสซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่แล้วได้เล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากระเบิดบ่อทันแตกที่เกิดขึ้นให้ฮู้ว่าในปี2006ตนเองมีอายุ10ปีอยู่เมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตย้อนความฮู้เท่าบ่ถึงการถึงการตามภาษาเด็กน้อยได้พบเห็นระเบิดบ่อทันแตกแต่คิดว่าแม่นก้อนหินจึงจับมาโยนลิ้นแล้วสิ่งที่นึกบ่ถึงก็เกิดขึ้นมันได้แตกใส่มือเบื้องขวาพ่อแม่ฮู้จึงเฝ้านำส่งไปห้องหมอเซปนตนเองฮู้ซึกโตก็ต้องหับฮู้ความจริงที่เจ็บปวดว่าได้เสียมือเบื้องขวาไปแล้วความฮู้ซึกตอนนั้นมันคือกันกับฝันให้และบ่อยากมีชีวิตอยู่ต่อย้อนยอมหับความจริงบ่ได้แต่ในความโศกให้นั้นยังมีความโชคดีที่มีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจและช่วยเหลือ
5: ในปี2006ข้าพเจ้ามีอายุ10ปีอยู่เมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตย้อนความรู้เท่าบ่ถึงการตามภาษาเด็กน้อยข้าพเจ้าพบเห็นระเบิดบ่ทันแตกแต่คิดว่าแม่นก้อนหินจึงจับมาโยนลิ้นแล้วสิ่งที่นึกบ่ถึงเกิดขึ้นมันได้แตกใส่มือบ่วงขวาไปแล้วและสารผู้แจ้งพ่อแม่ฮู้จึงนำส่งไปห้องหมอเมืองเซโปนแต่ในความโศกหายนั้นข้าพเจ้ายังมีความโศกที่ดีมีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจและช่วยเหลือหลังจากเหตุการณ์นั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจมาสมัครเรียกองค์การฮาโลทัสข้าพเจ้าก็อยากให้เด็กน้อยคุณไหมต้องมาพบพอกับเหตุการณ์คือกันข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังมีส่วนร่วมในการเก็บกู้ระเบิดที่สปป.ลาวออกให้หมดเพื่อให้บ้านเฮาปลอดภัยในอนาคต
0: เท่าหน่วยพรสมไซได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังทุกๆภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนองค์การจัดตั้งสากลผู้ให้ทุนและองค์การปฏิบัติงานทุกๆองค์การทางภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ขอให้จากรัฐบาลตลอดมานับแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านจะสืบต่อให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุและจิตใจและเปิดโอกาสให้ผู้ถือขอให้ได้เข้าถึงการบริการด้านต่างๆเช่นการศึกษาการปิ่นปัวการฝึกวิชาชีพและ การมีเวียกเหตุการทำโดยเฉพาะการมีโอกาสได้เหตุเวียกในขั้นแห่งการระเบิดบ่อทันแตกพอสิ่งนี้บ่เพียงแต่เหตุให้ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากระเบิดบ่อทันแตกเท่านั้นแต่ยังสร้างไร้หับให้ตนเองและครอบครัวช่วยปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและได้กลับคืนมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีรอยยิ้มอีกครั้งแบบปกติเท่าที่เป็นไปได้ต่อไปเสริญทานฝรั่งงานข่าวอากาศประจำวัน
2: ความกดดันสูงอากาศเย็นที่ประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมมรสุมเสียงใต้จะมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่แขวงภาคเหนือพอมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางและภาคใต้ตื่นอีกภาคเหนือด้านตะวันออกแขวงพงสลีหัวพันและเสียงขวงอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 17-16 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางและแขวงเสนบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 22-32 องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 23-29 องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซขมวนและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-30 องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมและระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 19-30 องศาภาคใต้แขวงสารวันจำปาสักเสกองและแขวงอัตตะปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมและระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-31 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 16-22 องศา
0: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามเมื่อบดุลมานี้ในป้านคาดว่าต้องการเงินประมาณ4,780ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขผลกระทบตามมาและการสร้างตั้งภายหลังภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างแห้งเมื่อเดือนสิงหาคมผ่านมาในสภาพการนี้ประเทศในป้านเรียกร้องประชาคมโลกให้หนุนช่วยในระยะยาวเพื่อรับมือกับบรรดาภัยพิบัติธรรมชาติที่นับมื้อนับเพิ่มขึ้นท่านลกบาฮาเดอร์เชอร์ตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศในป้านให้ฮู้ว่าบ่วงเงินประมาณ4,780ล้านดอลลาร์ในนั้นรวมมีเงินประมาณ57ล้านดอลลาร์ต้องการนำใช้เข้าในเวียกงานการแก้ไขและฟื้นฟูใน6เดือนที่จะมาถึงนี้ขณะที่มีประมาณ4,710ล้านดอลลาร์ให้แก้วิวัฒน์การสร้างประเทศในระยะยาวเริ่มแต่เกิดเหตุการณ์มาฮอดวันที่11กันยานี้ภัยพิบัติดังกล่าวได้ให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1,418คนและหลายกว่า 5,649 คนหายสาบสูญอยู่ในป่านในนั้นลมมีสาวต่างประเทศประมาณ800คนลมมีแขกท่องเที่ยวและผู้กับเมืองเฮือนของตนเอง
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในการเจรจาอยู่นอกกองประชุมสุดยอดกลุ่มบรรดาพื้นฐานเศรษฐกิจหาก่อพ้นเด่นขึ้นหรือ BRICS ครั้งที่18อยู่นครหลวงนิวเดลลีประเทศอินเดียเมื่อวันที่12กันยานี้ท่านนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียและท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เห็นดีเป็นเอกภาพแก้ไขความขัดแย้งกันตามเขตชายแดนระหว่าง2ประเทศแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้ชี้แจงว่าการนำทั้งสองได้แสดงคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับมาตรการที่มีความยุติธรรมเหมาะสมและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ให้แก้ปัญหาเขตชายแดนท่านนเรนทราโมดีได้เน้นนักว่า2ฝ่ายต้องปฏิบัติตามบรรดาข้อตกลงและความเข้าใจที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับปัญหาชายแดนภายใต้บรรดาหลักการคือเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์รวมอื่น เกี่ยวกับการพัวพันด้านเศรษฐกิจและการค้านอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้เน้นนักว่าต้องแก้ไขปัญหาความวิตกกังวลระหว่างสองฝ่ายคือการขาดดุลการค้าคงประกอบและปัญหาในระบบตองโซการสนองก็คือการสร้างเงื่อนไขความสะดวกให้แก่การเข้าถึงตลาดที่มีความหมายและเป็นปกติทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
6: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดแลกเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเช่นการคิดแลกเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดแลกเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: สลองเหลาชะละคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

หัดเน้นความสามัคคีอยู่อ้อมข้างสูงข้างพรรคตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานด้านต่างๆนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมกันไขดับต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน10ขึ้น5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้วันพุธวันที่16กันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุนทาเมื่อคืนนี้ก็สืบต่อตกลงมาตื้มและมาฮอดตอนเช้าอากาศก็ซุ่มซื่นดีบางมาฮอดบางเวลา6 โมง 6 โมงปลายก็มีฝนฝอยกลายเป็นฝนตกลินในปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์กลายเป็นท้องฟ้าที่บดคึมอากาศเย็นฉะนั้นการไปกันมาขอเพิ่มความระมัดระวังเฉพาะกำเนิดการใช้รถใช้ถนนหากไปด้วยความเฝ้าฟังไปด้วยความหันพลันแล่นอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ยอดยานพาหนะน้ำมือเพิ่มขึ้นแต่ว่าเส้นทางก็คือพวกเขาหุ้นนำกันนั่นแหะการขยายก็ค่อยๆขยายออกไปฉะนั้นรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้ยังอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสละของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานด้านต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่นะครับการปรับปรุงพัฒนาไปเคียงคู่กันไม่ว่าจะอยู่ทางศูนย์กลางภาคฐานท้องถิ่นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ซึ่งพวกเขาจะเห็นได้ความเจริญความศรีวิไลของประเทศชาติถึงแม้ว่าจะบ่ได้ตามจิตใจบักขอพัฒนาบึดนึงยามเดียวแต่พวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาไปเนื่องอิงใส่รายรับงบประมาณของชาติและอิงใส่เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นแต่มาเบิ่งโดยรวมแล้วนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยซึ่งบ่มียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาฉะนั้นขอให้ปวงชนพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคเฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเขามีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขามีความอุดมสมบูรณ์เหลือกินก็แม่นจรจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวอันนั้นถือว่าเป็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าของปวงสนอของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคเหตุประเทศชาติของพวกเขาค่อยๆก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้วันที่16ของเดือนกันยาซึ่งเป็นมือครบรอบวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ได้หมุนเวียนบรรจบครบรอบทำเป็นกระดับมาที่16ของเดือนกันยาฉะนั้นเหตุใดๆเพื่อเหตุให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลก็แม่นอิงใส่การประกอบส่วนของทั่วปวงสนอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานให้ท่านได้ฟังความเมื่อคมซื่นจากทางรายการมอบมาหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคพบท่านในตอนเช้าของวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในขององค์คณะพักกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เพิ่มทบีเวียกการก่อสร้างด้วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพักประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าที่มีการจัดตั้งแม่นการจัดตั้งการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวและของระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวพักเป็นผู้นำพาและวางแนวทางแผนนโยบายกำหนดทิศทางการขยายตัวของสังคมตามความมุ่งมั่นปรารถนาของอันแห่งกาของประชาชนลาวมาดาเผาเพื่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมพักเฮาเวลาใดก็ถือเอาการยกสูงความสามารถและเพิ่มทะเบียนบทบาทการนำพาของพักต่อทุกโครงเขตเวียกงานเอาใจใส่ปรับปรุงตนเองให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันธาตุแท้ที่เป็นกองนำหน้าของชนชั้นกรรมกรเป็นตัวแทนปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาวพ่อเกียงงานลาวบรรดาเผ่าและปวงชนเหล่าทั้งชาติเพื่อรับประกันเฮ็ดให้การนำพาของพักตอบสนองได้ตามความเพียงพอต้องการในการพัฒนาประเทศชาติในเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมใหม่พักเขามีความจำเป็นต้องได้สร้างและปรับปรุงการจัดตั้งพักแต่ละขั้นให้มีความสามารถนำพาจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองของพักและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐวางออกในแต่ละระยะให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อความเป็นเอกภาพเป็นบนเองให้บรรดาคณะพักกระทรวงองค์การและคณะพักภาคฐานหน่วยพักแต่ละขั้นในการสร้างปรับปรุงตนเองให้มีความเข้มแข็งนั้นศูนย์กลางพักได้ออกคำสั่งฉบับเลขที่01กมสพก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพักลงวันที่3ของเดือนมังกร2018ว่าด้วยการเพิ่มทะเบียนการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นฉะนั้นอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคเน้นนักว่าเพื่อรับประกันให้การจัดตั้งทิศทางและบรรดาคาดหมายต้นต่อที่พรรควางออกสำหรับประชุมปีต่อหน้าต้องสืบต่อปรับปรุงการจัดตั้งพรรคแต่ละขั้นให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดียวแก้ไขปัญหาที่คงค้างอยู่ภายในพรรคเฮ็ดให้การจัดตั้งหากฐานพรรคมีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นแกนนำในระบบการเมืองตลอดไปฉะนั้นเพื่อเป็นความเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคำแนะนำองค์คณะพรรคจะตั้งศูนย์กลางพรรคคณะประจำพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมคำสั่งไว้ด้วยการเพิ่มทวีการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้บรรดาการจัดตั้งหากฐานพรรคที่ขึ้นกับองค์คณะพรรคกระทรวงเพื่อรับรู้เข้าใจวิธีการขั้นตอนในนิดเดียวเกี่ยวกับการสร้างแผนการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นและได้นำพาซีนำให้แต่ละหน่วยพรรคจัดตั้งปฏิบัติตามคำสั่งของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคไว้ด้วยการเพิ่มทวีการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรควางออกอย่างเป็นเจ้าการตาม5เนื้อในและผันขยายออกข้อตกลงว่าด้วยการกำหนดตัวซีบอกการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นองค์คณะพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฉบับเลขที่0159คบพอคลงวันที่2กันยา2024เป็นอันเฉพาะเพื่อเป็นบ่อนอิงในการประเมินให้มีความชัดเจนและแท้กับตัวจริงองค์คณะพักกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าภายหลังโฮมเอาองค์คณะพักกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงพลังงานและบ่อแห่เข้ากันปัจจุบันนี้ประกอบมี22หน่วยพักหากฐานตลอดระยะผ่านมาคณะพักแต่ในหน่วยพักได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่จัดตั้งเสริมซึมแนวทางแผนนโยบายมติคำสั่งกฎระเบียบของพักกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐได้เอาใจใส่ดำเนินชีวิตการเมืองประจำเดือนเป็นปกติมีคุณภาพในนั้นได้ถือเอาการตำหนิตีส้มตนเองตำหนิตีส้มซึ่งกันและกันเพื่อพร้อมผลักกันเสริมขยายด้านตั้งหน้าแก้ไขปัญหาคงค้างให้ทันการพร้อมกันนี้ก็ได้เอาใจใส่ในการปลุกระดมให้พนักงานสมาชิกพรรคฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์ของพรรคมีน้ำใจเสียสละหับใจศาสตร์หับใจประชาชนอย่างแท้จริงหู้ผันขยายแนวทางนโยบายของพรรครัฐมาเป็นแผนการมาเป็นแผนงานมาเป็นโครงการในหน้าที่วิสาเฉพาะของตนและจัดตั้งปฏิบัติมีผลสำเร็จตลอดไปเคียงคู่กันนั้นการขยายมหาชนเข้าพรรคถือคุณภาพเป็นก๊กบนพื้นฐานปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานเงื่อนไขบาทก้าวเดินขั้นตอนของการขยายพรรคที่ได้กำหนดอยู่ในกฎระเบียบพรรคอย่างครบถ้วนผ่านการก่อสร้างและขยายพรรคในระยะผ่านมาได้มีผลสำเร็จ
ท่านการเคลื่อนไหวจะตั้งปฏิบัติการสร้างหน่วยพักให้กลายเป็นหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเห็นว่ามีหลายหน่วยพักได้นำมายศเป็นหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นแต่ก็ยังมีบางข้อคงค้างที่จะต้องได้สืบต่อแก้ไขในตัวหน้าคือถึงแม้ว่าองค์คณะพักกระทรวงได้เอาใจใส่ในการศึกษาโฮมเสื่อมซึมแนวทางของพักระเบียบและกฎหมายของรัฐให้แก่พนักงานสมาชิกพักยังเป็นปกติและต่อเนื่องแต่ยังเห็นว่าสมาชิกพักจำนวนหนึ่งยังบ่ทันกำแนนแนวทางนโยบายของพักและรัฐได้ย่างลึกซึ้งถึงท้องเท่าที่ควรการผันขยายมติคำสั่งและทิศนำของกรมการเมืองส่วนกลางพักในคงเขตเวียกงานอุตสาหกรรมและพลังงานและบ่อแฮและการค้าให้กลายเป็นแผนงานจัดตั้งปฏิบัติการด้านยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรเคียงคู่กันนั้นพนักงานสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งยังขาดความเป็นแบบอย่างนำหน้ามีแนวคิดเปรียบเทียบสร้างซาจงเจียมในการตีสมตนเองตีสมซึ่งกันและกันการปฏิบัติระเบียบวินัยบ่ทันเข้มงวดความรับผิดชอบต่อเวียกงานบ่ทันสูงความเสียสละเพื่อส่วนรวมเรื่องความทุ่มเทต่อการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานยังเฮ็ดบ่ทันแข็งแรงและบุกทะลุแท้เล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นการสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นถึงว่าได้มีผลสำเร็จแผนตามแผนการที่ได้กำหนดไว้แต่ว่ามีบางหน่วยพักคุณภาพมันยังบ่ทันสูงการขยายมหาโซนก้าวหน้าเข้าพักยังเฮ็ดแบบลักษณะเฝ้าฟังเลี่ยนนำแต่ปริมาณบ่คำนึงถึงคุณภาพเท่าที่ควรเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและรับประกันเฮ็ดให้การยกสูงคุณภาพการนำพาทั่วองค์กรกระทรวงให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นตามทัศนะเห็นว่าควรได้เอาใจใส่บางปัญหาเสียมากคณะพักทุกขั้นต้องกำแนนคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีการก่อสร้างด้วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพักวางออกในแต่ละระยะโดยค้นคว้าลงลึกจุดประสงค์ระดับคาดหมายเนื้อนายบาท9ขั้นตอนและวิธีการสร้างด้วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้ลึกซึ้งหน่วยพักต้องเป็นเจ้าการสร้างแผนการด้วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้เป็นปกติในแต่ละปีและจัดตั้งเผยแพร่ให้สมาชิกพรรคได้รับรู้เข้าใจพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแผนการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้เป็นรูปธรรมได้มีคุณภาพตลอดไปองค์คณะพรรคกระทรวงหรือว่าคณะพรรคแต่ละขั้นต้องได้เพิ่มทวีการที่นำพาย่างแท้ถึงและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยพรรคในเวียกงานก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นติดพันกับการติดตามซุกโยกประเมินผลถอดถอนบทเรียนในการสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นแต่ละระยะพร้อมทั้งติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอภิการสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้เพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานสมาชิกพรรคให้แท้ถึงตัวจริงติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองประจำเดือนให้มีเนื้อในลึกซึ้งเอาใจใส่ตำหนิตีสมตนเองตีสมซึ่งกันและกันให้แข็งแรงเพื่อเป็นการช่วยเหลือก่อสร้างซึ่งกันและกันให้มีความก้าวหน้ามีความจงรักภักดีต่อชาติต่อพรรคตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่วิสาเฉพาะของตนด้วยความรับผิดชอบสูงคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคต้องปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนยึดมั่นหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะแบ่งงานให้บุคคลรับผิดชอบเสียงส่วนน้อยขึ้นกับเสียงส่วนหลายคันรุ่มขึ้นกับคันเถิงเอาใจใส่ยกสูงเวียกงานคุ้มครองป้องกันพรรคติดตามกวดกาตีราคาจัดประเภทหน่วยพรรคสมาชิกพรรคให้จ่าแจ้งเพื่อเป็นการย่องยอสรรเสริญหน่วยพรรคสมาชิกพรรคผู้ที่มีผลงานดีเด่นเฮ็ดให้สมาชิกพรรคผู้ที่ยังมีขาดตกบกพร่องได้ปรับปรุงหันเปลี่ยนตนเองให้ดีขึ้นเพื่อสร้างให้ได้สมาชิกพรรคหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายที่มติความประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้วางออกให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ขณะนี้เวลา 7:52 นาทีตามเวลาของสถานียังอีก8นาทีเท่านั้นก็จะถึงเวลา8:00 ท่านก็นะให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในองค์คณะพรรคกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เพิ่มทวีเวียกงานก่อสร้างในพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของวันพุธวันที่16กันยา2026ว่าถึงเดือนลาวก็แม่นเดือน10ขึ้น5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในท่ามกลางสภาพปีนฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในเบื้องต้นเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาเป็นบางโอกาสและตอนเช้าๆมานี่ก็มีฝนตกดินแล้วก็กลายเป็นฝนฝอยแล้วก็ปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์อากาศซุ่มซื่นดีไปมาขอให้เพิ่มความระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดปัญหาอุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นและเคียงคู่กันนั้นสปป.ลาวของพวกเราก็ได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเข้าสู่สปป.ลาวโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่านครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ลงเฮ็ดเวียกแต่ละจุดแต่ละบ้านขอให้ปวงสลาวพวกเขาได้เอาใจใส่และปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัด
เพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและก็อีกใบหนึ่งก็เพื่อเป็นสวมหน้าอันใหม่สวมหน้าอันที่ดีของนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับกองประชุมขององค์เอิ้นว่ากองประชุมทางภาคเอกชนหรือว่ากองประชุมระดับสากลที่เดินทางมาจัดอยู่ในสปปลของพวกเราเนื่องจากว่าสปปลของพวกเราเป็นประเทศที่มีความสงบทางฝั่งตะวันตกนะฉะนั้นทางองค์การจัดตั้งสากลเพิ่นมีความเชื่อมั่นก็ได้เดินทางมาร่วมของประชุมต่างๆที่จัดขึ้นในแต่ละระยะของปวงสำหรับพวกเขานั้นเอาใจใส่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ความจบความงามช่วยกันตื้มมีท่านผู้ฟังเคียงผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันดับต้นๆก็แม่นจากทางอันนี้จากทางพรหมจรรย์เพิ่นว่าสบายดีอาจารย์สอบไปกำฮักรับฟังรายการนี้เป็นประจำอยู่ทางเมืองกระดึมการแก้วสุวรรณศรีก็ว่ารับฟังอยู่เมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีมีฝนตกดินตั้งแต่เช้าๆเลยขอกับใจยังสูงเด้อการแก้วสุวรรณศรีเด้อแล้วก็บุญคำสุริไซนี่ว่ารับฟังอยู่ทางเมืองต้นเพิ่งฟ้าบดเย็นสบายสบายบุญปันอยู่ทางบ้านก่อใส่สถานมีหมอกอากาศเย็นอันนี้จากทางตะเลี่ยมเซนบ่ไซยะสุเดียเซนบ่เพื่อมาถามข่าวทำข่าวตอนเช้าของวันพุธอยู่ทางเมืองสมุยอากาศปลอดโปร่งดีเท้าโอไลเกลอํานวยอยู่ทางเมืองซันไซแขวงอัตตะปือก็มีแดดออกตั้งแต่เช้าๆอันนี้ดวงพัญญานี่พวกนะครับฟังเสียงชัดเจนดีที่วังเวียงว่าจังซั่นรักวงศิลป์วงอินคัมสมเสยรายการก็ขอบใจยังสูงวงศิลป์วงอินคัมแล้วก็ต้นนี่อยู่ทางรักสาวมีฝนฝอยตกอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็วันสอนรับฟังจากอะไรรับฟังรายการนี้มาโดยตลอดสมเสยจัดรายการได้ดีหลายอันนี้จากสมฮักอยู่ทางเมืองเวียงภูคาติดตามรายการไอ้มาเป็นประจำเด้อฟังเสียงชัดเจนดีแล้วก็มีการประกอบความคิดความเห็นในหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแล้วก็บุญทีปอันนี้จากสัญญบุรีรับฟังรายการอาจารย์มาเป็นประจำเสียงแจ้งดีแล้วก็จากดังดอนคำครับฟังเป็นประจำจากกองพัน207จอ402บ่อนี่สภาพดินฟ้าอากาศบดๆคึมๆอยู่คำปิงสมแพงนี่ถ่ายทอดทางระบบโทรคมเมืองเป็นประจำเช้านี้จนทางเมืองเวียงภูคาอากาศแจ้งดีอากาศแจ้งดีตอนเวียนอากาศจากฮอนเดน้อย1กว่าจังซั่นแล้วก็สินประเสริฐในสินประเสริฐกองพันน้อย13ฟังแจ้งดีอยู่เดอท่านสอนแผงคำฮักว่าจังซั่นลิซาสอนมณีติดตามรายการอาจารย์เป็นปกติเด้อว่าสิขอบใจจังสูงที่สาสนมณีที่เป็นมิตรรายการแล้วก็เป็นผู้ติดตามรายการพวกเขามาโดยตลอดอันนี้จากท้องสังแสงอุดมก็ว่าเสียงแจ้งดีนะทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปอย่างดีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกท่านประกอบความเห็นไปก็ขอให้การประกอบความเห็นของบรรดาพวกท่านนั้นช่วยปรับปรุงในรายการพวกเขามันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการส่องแสงนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งได้พันขยายเพราะว่ารายการพันขยายก็สำคัญเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐเวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความม่วนความซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสดีในสร้างความคมเสียงผู้นำเอาเพลงประกอบในรายการสอบเพลงคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุดสุนสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
0: โอ้ลอท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และวอทแอปมาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
0: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและวอทแอปที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
0: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
0: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
0: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทั้งการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
4: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
5: ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด้อ
10: ดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M-Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้อยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่เด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้อยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบาย

0: ออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเฮาซื้อดินนำพวกเฮาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกครับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถาทานพร้อมปุกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
1: โอ้โอยเจ็บๆโอ้ยังกับบ่ได้โอ้ยเจ็บทรมานเด้
2: อ้าวสมศักดิ์เป็นหยังขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
1: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิสดวงกำลังเจ็บดินะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำแต่ละเทื่อนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
2: โอ้ยที่แท้กับพญาติผงไว้เฮ็ดเวียกโตสิบ่ให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
1: ่
2: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
1: ้โ
2: อ้นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวดิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
1: โอ
2: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
1: ปาโทษคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมะฝนกินมา
2: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปาสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซ้าช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
1: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตคาวละอ่อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
3: เป็นยังเด้เห็นถอนหายใจตะกี้แล้วมีเรื่องให้เครียดวะ
4: แมนอาทิตย์หน้าหัวหน้าให้ไปเบิ่งเวียกอยู่ต่างประเทศ
3: เอ้าก็ดีแล้วเด้ไปฮอดต่างประเทศพุ่นน่ะ
4: มันก็ดีอยู่แต่ไปแล้วจะติดต่อครอบครัวแบบใดแถมยังต้องดูแลลูกค้าที่อยู่ฝั่งลาวอีกเด
3: ้เอ้าบ่ฮู้ว่ะยูนิเทลเพิ่นมีบริการ IR ให้ใช้แล้วได
4: ้แม่นหยังบริการ IR นี่
3: IR เป็นบริการที่ให้เฮาสามารถนำใช้เบอร์ของเฮาอยู่ต่างประเทศได้บ่ว่าจะเป็นการโทรส่งข้อความหรืออินเทอร์เน็ตก็สามารถนำใช้ได้โดยบ่ต้องเปลี่ยนซิมใหม
4: ่ว้าคือสะดวกแฮะถ้าเขาอยากใช้ต้องเฮ็ดแนวใดแ
3: ด่ง่ายๆเพียงแต่ลงทะเบียน IR ด้วยการพิมพ์ on หรือ on ส่งไปที่117หลังจากนั้นให้ลงทะเบียนแพ็คเกจ IR เท่านี้ก็สำเร็จแล้ว
4: ง่ายแฮะแต่เขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมต้องสอบถามทางไหนได้เด้
3: สามารถเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unitel.com.la หรือ Facebook Unitel Lao หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร109
4: ช่วยได้หลายเลยแหละเดี๋ยวขอไปเบิ่งข้อมูลแพ็กเกจ IR ก่อนเด้อว่ามีแพ็กเกจแนวใดแด่ขอบใจหลายๆเด
2: ้อโอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
1: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไว้โดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
2: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
1: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
2: ปาโต

0: โคมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
1: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
0: โอ้คักๆๆ คันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
1: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนําเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
0: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
1: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความสุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยาทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงได้ที่020 2880 8713ได้เลย

0: แสดงบทสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยฮับฟังรายการของเราได้เนาะกระจายเสียงวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 8:00 ถึง 9:00 ที่ FM 103.7 MHz และระบบ FM 94.3 MHz
1: เจ้าสักท้ายสวัสดีมินรายการท่านผู้ฟังเนาะพบกับรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลาดทิศก็จะสลับสับเปลี่ยนโฆษกดำเนินรายการเนาะอาทิตย์นี้พวกเขา2คนก็ดำเนินรายการให้กับมินการได้รับฟัง 1:00 น 8:00 ถึงเวลา 9:00 ตอนนี้นี่พวกเขากำลังออกอากาศสดอยู
0: ่
1: บ่ว่าจะเป็นวิทยุหรือบ่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางออนไลน
0: ์
1: เนาะมีรายการสามารถติดตามนอกจากนี้เนาะบางท่านที่ฟังผ่านทางคลื่น FM 94.3 ตอนนี้นี่ก็แม่นถ่ายทอดต่อเป็นรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เน
0: า
1: ะ
0: แม่นหรือว่าผู้ใดที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจเรา National Radio เนาะส่วนว่ากล้องขอความสั่นก็ยังเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัย
1: อ
0: ยากนำเสนอปัญหาใดสู่รายการคบเฮา0305787052พบพ่อท่านผู้ฟังเมื่อนี้วันพุธวันที่16กันยา2026ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังเนาะฟ้าอากาศมืดครึ้มเด้อที่นครเวียงจันทน์เนาะฝนตกมาตั้งแต่เช้ามืดบางพื้นที่อาจจะตกมาตั้งแต่กลางคืนที่ผ่านมา
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะตอนนี้ทางสถานีพวกเขาก็ครึ้มอย
0: ู่แม่น
1: ๆครึ้มเนาะแต่ว่ามื้อนี้เห็นรู้สึกว่ายุ่นยานพาหนะเนาะที่เป็นประเภทรถใหญ่เนาะออกมานี่รู้สึกว่าตามท้องถนนนี่เอาหลายเป็นแต่ละจุดที่ว่าเดินทางมามื้อนี้เห็นเจ้าหน้าที่ระบายรถนี่มีอยู่2จุดที่ได้ผ่านมาก็คือมีจุดไฟแดงดอนก๋อยเจ้าหน้าที่ระบายรถอยู่แล้วก็ต่อมาแม่นทางวงเวียนคูเวียงก็มีเจ้าหน้าที่คอยระบายคือกัน
0: เจ้าเจ้าหลายจุดที่เจ้าหน้าที่คอยระบายรถให้ผู้สัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกและล่าอย่างการไปการมาให้เข้าระบบระเบียบบ่ให้มียานพาหนะแออัดแออัดกะบ่โดนเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ระบายเพิ่นเบิ่งความเป็นจริงเด้ว่าเบื้องใดหน่อยเบื้องใดหลายควรเอาเบื้องใดไปก่อนแล้วก็ระยะการเดินทางของมีรายการอาจจะเดินทางใกล้ๆจุดใดที่ยังยุ่งยากสับสนอยู่ถ้าว่าพบเห็นก็ขอให้รายงานสู่รายการของเฮาได้วันนี้ก็ยังสืบต่อโอลมมีรายการไล่ปัญหาเนาะโดยเฉพาะเน้นไปที่การสัญจรที่มีความปลอดภัยหลุดพ้นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุระดมให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมโดยเฉพาะแม่นปฏิบัติระเบียบให้เข้มงวดกว่าเก่า
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะกะหลายๆคนที่เฮาฟังรายการอยู่เนาะมื้อนี้เฮาก็มีนัดสัมภาษณ์เจ้าหน้าที
0: ่เจ้า
1: เนาะทางแขวงเวียงจันทน์ก็คือพันตีลิกแพงมณีแต่ว่าเป็นระยะต่อไปเนาะมีรายการในตอนนี้ที่รับชมอยู่ผ่านทาง Facebook เนาะอาจจะอยู่แขวงเวียงจันทน์หรืออาจจะต้องการขับขี่รถผ่านทางแขวงเวียงจันทน์บ่
0: เจ้า
1: เนาะหรือว่ามีรายการอยากจะเสนอข้อคิดเห็นเป็นแนวใดหรือว่าฝากคําถามถึงทางเจ้าหน้าที่ฝากมาตอนนี้เลยเนาะเวลาที่เจ้าหน้าที่ให้การสัมภาษณ์เฮาก็จะได้ถามให้มีรายการได้รับฟังน้ํากัน
0: เจ้าซึ่งว่าในการติดตามหาฟังน้ำกันเติมเนาะแล้วก็ยังมีสิ่งเหี่ยวท่อในสังคมที่ว่าเกิดขึ้นท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนวัยหนุ่มด
1: ั
0: ดแปลงสภาพรถนี่เฮ็ดให้ผิดระเบียบมีเสียงเนืองนั้นก่อความบ่สงบในสังคมหรือว่าผู้ใดที่คิดว่าตัวเองมีพฤติกรรมแบบนี
1: ้
0: เจ้าหน้าที่ยังจับบ่ได้ไล่บ่ทันอยากให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคืนใหม่
1: เจ้าแม่แล้ว
0: การดัดแปลงสภาพรถนี้มันผิดระเบียบเสียเงินของทานพร้อมถ้าว่าเจ้าหน้าที่จับมาปรับใหม
1: ่
0: ก็จะได้เสียเงิน
1: เจ้าเนาะสภาพเทคนิครถบ่รับประกันนี่ก็เว้าถึงเรื่องความปลอดภัยของการขับขี่ได้ทันผู้ฟังวังอนาวันที่11 53ที่ผ่านมานี้เนาะทางปกส.แขวงบริคำไซเพิ่นก็ได้แก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งขับรถกวนเมืองและก็ดัดแปลงสภาพรถได้
0: เจ้า
1: เพราะว่าปัญหานี้หั่นน่ะมันกับบ่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่แขวงเดียวเนาะกับมีหลายบอนก็มีปัญหาคือกันก็เพื่อว่าให้นับมือนับรถหน่อยถอยลงเนาะเพิ่นก็แน่ใจเพื่อว่าเฮ็ดให้สังคมหั่นมีความสงบปลอดภัยและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นเป็นเก้าๆเนาะซึ่งทางคณะกองบรรณาการหัวหน้ากองพันป้องกันเคลื่อนที่ปกส.แขวงบริคำไซเพิ่นก็จึงได้ซี้นำนำพาให้5กองห้อยเลยที่ขึ้นกับกองพันเคลื่อนที่หะนะพร้อมกันเนาะเพิ่มทวีเป็นเจ้าการในการยกสูงความรับผิดชอบยกระดับการเคลื่อนไหวเวียกงานวิชาเฉพาะตัวนี้
0: เจ้าแขวงทางบริคำไซก็เป็นแขวงหนึ่งท่านผู้ฟังที่ยังมีการสัญจรหลาย
1: แ
0: ล้วบัดนี้การสัญจรที่มันผิดระเบียบก็คือการดัดแปลงสภาพเทคนิค ของยานพาหนะที่บ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: ประเภทรถจักรนี่นะส่วนหลายจะเป็นวัยหนุ่มท่านผู้ฟังตามที่เพิ่นเอามาศึกษาโฮมนี่ก็ล้วนแต่เป็นวัยหนุ่มทั้งนั้น
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: เป็นประเภทผู้ชาย
1: อืมแม่นส่วนหลายจะเป็นวัยรุ่นเพศชายเราจะบ่ค่อยเห็นเนาะวัยรุ่นเพศหญิงมามักตั้งแก๊งแบบนี้ขี่รถกวนเมืองบ่เห็นเนาะส่วนหลายจะเป็นวัยรุ่นเพศชายแล้วบางเทื่อหนาเป็นวัยรุ่นที่ว่ากำลังอยู่ในประมาณมัธยมต้นเนาะและก็มัธยมปลายเนาะจะอยู่ในระหว่างนี้บางครั้งการศึกษาอุปโภคพอเป็นผู้ปกครองนี่ต้องได้เข้าห่วมแด
0: เจ้าแม่แล้ว
1: ต้องได้ไปศึกษาอุปโภคนํากันทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแดทั้งเจ้าตัวที่กระทําผิดแด
0: เจ้าผ่านมาก็คือเอาผู้ที่กระทําผิดนั้นมาศึกษาอุปโภคห้องพ่อแม่มานําให้มารับรู้นํากันเนาะละกะเรื่องของยานพาหนะนี่ต้องเอากลับคืนสู่สภาพปกติได้เนาะถ้าว่าแกอันใดง่ายอันใดออกก็ต้องได้เอามาใส่คืนใหม่ให้แบบมันงามออกจากโรงงานท่านนะถ้าว่าทานดัดแปลงไปแล้วมันผิดระเบียบแบบนี้กะปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่ซะท่านผู้ฟังบางคนยังมีความคิดอยู่ได้สุภาลิน
1: เนา
0: ะไปนมของเฮายังมีความคิดอยู่ว่าเอาอันนั้นมาเติมเอานั้นมาเพิ่มเอานั้นมาประกอบใส่เติมมันอาจจะงามทานอยู่แต่ว่ามันผิดระเบียบเฮากับบ่เฮ็ด
1: ท่านผู้ฟังและโซนว่าเรื่องของอนาความปลอดภัยเนาะตามทางหลวงประจำปี2026นี่นะหาก็ได้มีกล่องประชุมจัดขึ้นเนาะวังวันที่10ที่ผ่านมาอยู่ที่แขวงอุดมไซซึ่งการเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้เน้นนักเวียกงานความปลอดภัยทางหลวงนี่แม่นเรื่องสำคัญที่ว่าติดพันกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยกงเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าซึ่งว่าในตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาตามที่เพิ่นได้รายงานท่านผู้ฟังจนฮอดปัจจุบันนี้จำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางหลวงในสปป.ลาวนี่นะยังสูงในระดับ900หา 1,000 คนต่อปี
1: เจ้า
0: ในนั้น80ส่วนห้อยแมนสาวหนุ่ม
1: เจ้า
0: เห็นบ่แมนสาวหนุ่มเยาวชนกำลังแรงงานหลักและกาการสูญเสียดังกล่าวนี้ได้สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสูงถึง175ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งองค์การสากลได้ประเมินการเสียชีวิตของประชากร1คนนี่มีมูลค่าเท่ากับ70ส่วนห้อยของ GDP
1: เจ้าโอ้อันนี้จำนวนตัวเลขนี่ฟังเบิ่งแล้วต่อปี900หา 1,000
0: เนา
1: ะจำนวนหลายเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าน
1: ี่ยอดผู้เสียชีวิตท่านผู้ฟังส่วนว่าสาเหตุต้นต่อที่ว่ามักพบเรื่อยๆเนาะในการเกิดอุบัติเหตุนะ1ก็แม่นขับขี่รถไว้เกินกำหนด2แม่นการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่3แม่นเทคนิคบ่ได้มาตรฐาน4แม่นการที่บ่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรโดยเฉพาะแม่นระยะเวลาตั้งแต่17โมงหา1โมงเช้า
0: เป็นเวลาที่มีความเสี่ยงทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้รายงานเป็นประจำในรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาท่านผู้ฟังเวลาที่มีความเสี่ยงก็คือตั้งแต่ตอนแรงไปหาขอนแจ้งละกาความไวดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบ่ปฏิบัติระเบียบเทคนิคบ่ได้มาตรฐานนี่นะมันห่วมกันในการเกิดอุบัติเหตุ
1: แม่นแล้วเนาะแต่ว่าในกล่องประชุมนี่เพิ่นก็มีคือกันทิศทางมาตรการแก้ไขในตอนหน้าแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิช่วยได้น้อยหลายปานใดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าดังนั้นก็ขอการร่วมมือมายังผู้ขับขี่ทุกคนในสังคมในสังคมถ้าว่าเฮ็ดได้ปฏิบัติได้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งในการช่วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ลดพรการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยถอยลง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและอีกอย่างนึงที่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้ในตอนหน้าก็คือเพิ่นจะมีการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบังคับใช้กฎหมายจราจรก็คือการกวดกาการดื่มแล้วครับบางคนบ่ใส่หมวกกันกระทบบ่หัดสายหัดนิรภัยหั่นน่ะ
0: เจ้า
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ซึ่งเพิ่นจะได้บรรจุความรู้เรื่องของความปลอดภัยทางหลวงเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนและการยกระดับการปิ้นปัวการขนส่งผู้บาดเจ็บสุขเสริญจากจุดเกิดเหตุนําไปนําส่งห้องหมอให้ไว
0: เจ้า
1: อันนี้ก็อยากให้ทุกๆคนได้ร่วมกันทําว่าเพิ่นมีการจัดตั้งปฏิบัติก็เป็นการดีเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วซึ่งว่าการจัดตั้งปฏิบัตินี้ท่านผู้ฟังก็คือการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงระยะปี2021ฮอด2030
1: เจ้า
0: ก็ถือว่ามาฮอดครึ่งแล้วได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เป็นบาลินเพราะว่าปีนี้ก็2026ท่านผู้ฟังจนกว่าจะฮอดปี2030นี่นะเฮามาสัญญากันบ่ ว่าเฮาต้องได้ปฏิบัติระเบียบคือแนวใดเพื่อหลุดพ้นการเกิดอุบัติเหตุเพื่อบ่ให้เฮานั้นมีความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินท่านผู้ฟังเนาะต้องได้คิดคำนึงถึงหลายๆอย่างที่มันจะตามมาถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุกับเฮาแล้วเฮาเป็นผู้ที่เจ็บป่วย
1: เจ้า
0: เฮาเป็นผู้ที่ไปเวียกไปงานบ่ได
1: ้เจ้า
0: แล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเริ่มสูงขึ้นแล้วได้ปะเนี่ย
1: แม่แล้วนั้นผู้ฟังเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนับตั้งแต่อาหารการกินเนาะการใช้ชีวิตต่างๆรวมไปถึงค่าปินปัวรักษาสุขภาพประเภทยาปัวพยาธ
0: ิ
1: เนาะทุกอย่างมีราคาที่ว่าหนิงติ่งขึ้นหมดเลย
0: แม่นๆบัดนี้บ่เฉพาะแต่ทานได้บัดนี้คนในครอบครัวก็เดือดร้อนไปหมดแม่นบ่บางคนที่ว่ามีผู้ที่เสียองค์ค่าจากอุบัติเหตุบัดนี้ก็ได้เบิ่งแย้งกันได้สละได้ออกเบี้ยมาเบิ่งแย้งกัน
1: เจ้าแม่น
0: จากที่เจ็บป่วยเพียงแต่คนเดียวบัดนี้ต้องได้ยุ่งยากไป2คน3คนไปละ
1: เจ้าแม่แล้วเอาฝากไว้กับท่านผู้ฟังแล้วกันนอกจากข้อมูลที่พวกเขาเว้าสู่ฟังผ่านมาแล้วเนาะอยากจะแบ่งปันข้อมูลของเดือนสิงหาสู่ฟังว่าทั่วประเทศนี้มีผู้เสียชีวิตและก็เกิดอุบัติเหตุเป็นแนวใดเนาะอันนี้เป็นตัวเลือกตัวเลขที่ว่าสรุปในเดือนสิงหาผ่านมาแต่ว่าเดือนกันยาเฮานี่ยังเถื่อเนาะผู้แหละประมาณท้ายเดือนเน
0: า
1: ะฉะนั้นมาย้ำคืนตัวเลขของเดือนสิงหาให้มิตรและการได้ฟังกันก่อนเนาะสำหรับเดือนสิงหาทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง35คนเลยได้
0: เจ้าหาเสียชีวิตจาก
1: อุบัติเหตุ
0: นี่มัน53คน
1: เจ้า53คน
0: มันคือสูงแท้สุภเรนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เพียงแต่เดือนเดียว
1: แ
0: ม้แต่เดือนสิงหาเท่านั้นท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าฮวนขึ้นไปเนาะ7เดือนขึ้นหลังเดือนกรกฎขึ้นหลังไป
1: เ
0: ด้มันก็มีตัวเลขสูงคือกันแต่ว่าพวกเฮาบ่ได้รายงานสู่มีรายการได้หาฟังอาจจะเป็นการสรุปท้ายปีค่ะว่าท้ายปีออกมาคือพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นสรุปออกมาพวกเฮาได้แจ้งบางกิน
1: ได้
0: 900แม่นบ่900หา 1,000 เห็นบ่มีรายการตัวเลขเป็นปีอันนี้เดือนเดียวเดือนสิงหา
1: สิงหา
0: 57คนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ันก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงหลายถ้าว่าอุบัติเหตุมันภาคชีวิตและทรัพย์สินแบบนี้ให้มีรายการนั้นย้านกลัวเด้เนาะย้านกลัวตัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
1: เจ้า
0: ซึ่งว่าในเดือนสิงหานี้ท่านผู้ฟังเนาะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดในแมน397กรณีถึงว่าจะหลุดลง56กรณีก็ตามแต่ว่ายังมีพาหนะเปเพนี่721คันหลุดลง65คันคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดในแมน550คนหญิง189คนหลุดลง145คนและมีคนเสียชีวิต53คนเป็นหญิง13คนหลุดลง7คน
1: เจ้าตัวเลขแต่ละอย่างถึงว่าจะหลุดลงอยู่แต่ก็ยังหลายคือเก่าเนาะรู้สึกว่ายังหลายอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเดือนสิงหานี่เป็นเดือนที่บ่ค่อยมีเทศกาลงานอย่างหลายบ่เนาะก็เลยว่ามันมีตัวเลขที่ว่ามีทะเอียงลดลงแน่แต่ถ้าเขาสังเกตว่าเป็นเดือนที่มีเทศกาลงานสำคัญหรือว่าเฉลิมฉลองกันยาวหลายมื้อนี้ยิ่งหลายกว่านี้เน
0: า
1: ะ
0: แมนโดยเฉพาะแมนเดือนเมษา
1: เจ้า
0: ในระยะบุญปีไม่ลาวนะตรงฟังเนาะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตลอดระยะที่มีรายการเดินทางในปี112เดือนนี้นะต้องได้ปลอดภัยและปลอดภัยตลอดไปเลย
1: เจ้า
0: ดังนั้นปัญหาที่มันเฮ็ดให้เฮาเกิดอุบัติเหตุเฮาก็ต้องคิด
1: เจ้า
0: คิดแล้วก็ตัดฮ้อนออกแม่นบ
1: ่อ่
0: ะเฮาก็บ่เฮ็ดโดยเฉพาะแม่นการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและฝืนเข้าขับขี่การนำใส่ความไว้หรือบางเทื่อเฮาบ่ได้กวดกาดเทคนิคนี้นะมันก็พาให้เกิดอุบัติเหตุได
1: ้แม่นแล้วเนาะมาเบิ่งตัวเลขเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์กันเด้เน
0: า
1: ะในเดือนสิงหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เด้ออันนี้นะ116กรณีเพิ่มขึ้น22กรณีมีพาหนะเปเพ238คันเพิ่มขึ้น39คันคนได้รับบาดเจ็บ117คนและลดลงนี่แม่น11คนมีตัวเลขผู้เสียชีวิต18คนเดือนสิงหาท่านเทียบกับเดือนผ่านมาก็ลดลง12อยู
0: ่เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน
1: ์แม่นแต่ว่าการยังเสียชีวิตถึง18เฉพาะเดือนเดียวของนครหลวงเวียงจันทน์
0: เจ้าย้ำคืนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในเดือนสิงหาท่านผู้ฟังอันดับต้นๆเลยก็คือดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและฝืนเข่าขับขี่2แมนไส้ความไวเกิน3แมนเปลี่ยนทิศทางเดินบ่รับประกัน4แมนบ่ปล่อยซิด5สิ่งแซงบ่รับประกัน6แมนสภาพเทคนิคบ่ได้มาตรฐาน7แมนลวงป้ายห้ามและยังมีอื่นๆอีก
1: เจ้า
0: อื่นๆอาจจะเป็นอันย่อยแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาให้เกิดอุบัติเหตุ
1: จ้าท่านผู้ฟังมาเบิ่งเวลาที่มาเกิดอุบัติเหตุหลายกมูเนาะก็คือตั้งแต่17โมงหา24โมงเกิดขึ้นสูงถึง202กรณี
0: เจ้า
1: ต่อมาแม่นเวลา8โมงเช้าหา16โมงแลงเกิดขึ้น151กรณีและวันเสาร์ค่ะนะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายกว่าวันอื่นในบรรดา7วัน
0: เจ้าอาจจะต่อมาจากวันศุกร์วันศุกร์ที่หลายคนมักสังสรรค์
1: เจ้า
0: ต่อมาใส่วันเสาร
1: ์
0: อันนี้แหละท่านผู้ฟังศุกร์เสาร์อาทิตย์ไหลรถอุบัติเหตุมันมาเกิด
1: เจ้า
0: ในระยะ3วันนี
1: ้เนาะแม่เป็นมื้อพักแดง
0: แต่ว่าวันอื่นๆเกิดบ่เกิดคือกัน
1: เกิดกันแต่อาจจะเอาลดหน่อยแด
0: งแม่นเจ้าดังนั้นก็เตือนไปแล้วกันไว้เนาะมาเบิ่งเกณฑ์อายุดูบัดนี้มันเป็นแนวไทเนาะเกณฑ์อายุผู้ที่มาเกิดอุบัติเหตุเรื่อยๆนี่นะอันดับ1เลย31หา50ปี
1: เจ้า
0: ขออภัยเนาะท่านผู้ฟัง16หา30ปีแล้วก็มา31หา60ปีแล้วก็เกิดกับผู้ที่มีอาชีพเป็นกรรมกรบ
1: ่
0: หลายกว่าหมู่ได้นี่
1: เจ้า
0: หลายกว่าหมู่เลยท่านผู้ฟัง
1: แม่นแล้วห้องลงมากะ15ขายเนาะส่วนแขวงที่ว่าบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะที่เพิ่นสรุปมาอันนี้แม่นเฉพาะเดือนสิงหาคมได้ย้ําเด้อเนาะบ่แม่นตลอดได้ท่านผู้ฟังแขวงที่บ่มีผู้เสียชีวิตแม่นแขวงบ่อแก้วไสยบุรีหัวพันเซกองแล้วก็อยู่ทางด่วน
0: อ
1: ันนี้เฉพาะที่บ่มีกรณีเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเห็นบ่ถึงว่าจะบ่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตก็บ่ดีใจเพราะว่ามันยังเกิดเด้
1: เจ้าย
0: ังเกิดตามที่เฮาได้รายงานจากกรมตำรวจจราจรที่เพิ่นรายงานให้รายการนะพอเฮาก็อ่านทุกมื้อมีรายการมันก็มีบรรดาแขวงต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศกวมเอา
1: เจ้าม
0: ีผู้เสียชีวิตแต่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าบ่เสียชีวิตแต่ก็ยังใครว่าสุขดีที่ว่าบ่เสียชีวิตแต่ถึงยังไงก็ดีเนาะการเดินทางการไปกันมาทุกเขตทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศมันก็คือกันการสัญจรคือกันแล้วก็ปฏิบัติระเบียบฉบับเดียวกันต่างแต่ว่าผู้ปฏิบัตินี่นะจะปฏิบัติได้หน่อยหลายปานใดมันขึ้นกับผู้ขับขี่เองพวกเฮาเสื้อวางถ้าทานเฮ็ดได้ทานปลอดภัยคู่ห่วมทางปลอดภัยถ้าว่าทานเฮ็ดบ่ได้ทานบ่ปลอดภัยคู่ห่วมทางกับบ่ปลอดภัย
1: เจ้าแม่แล้วเนาะและแน่นอนเลยว่าการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนี่นะมันมีมูลค่าการเสียหายอยู่แล้วเนาะบางเทื่อก็เสียหายน้อยบางเทื่อเสียหายหลายแต่ว่าเอามารวมๆกันหลายกรณีแล้วมันก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจ
0: เจ้าสูงได้ท่านผู้ฟังเนาะมูลค่าการสูญเสียในเดือนสิงหาคมนี่40ตื้อ46ล้านเห็นบ่
1: เจ้า
0: เอาจำนวนเงิน40ตื้อ46ล้านนี่มาสร้างสาพัฒนา
1: เจ้า
0: อื่นดีกว่าไปสูญเสียต่อการเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ตีเป็นมูลค่าได้ก็คือยวดยานพาหนะ
1: อ
0: ันที่มันสูญเสียไป
1: เจ้า
0: แต่ว่าชีวิตอินทรีย์ของคนนี้มันไหลเป็นมูลค่าบ่ได้ท่านผู้ฟังดังนั้นเนาะขอให้หักตัวท่านเองหักชีวิตอินทรีย์ของท่านด้วยการหันมาเข้าระบบระเบียบมาตื่นตัวสมัครใจในการปฏิบัติระเบียบดีกว่า
1: เจ้า
0: บางคนยังละเลงยังเมินเสยอยู่คิดว่าเมื่อนี้ผิดระเบียบไปเมื่อต่อไปเฮ็ดอีกมันเป็นความเรื่องเคยมันเป็นอาจินของท่านและท่านก็เฮ็ดแบบนั้นไปตลอดบ่ฮู้ว่าโชคร้ายสิมีบ
1: ่
0: หรือว่าสิโชคดีตลอดไปเป็นต้นแม่นปัญหาน้อยๆที่พวกเฮาเว้าตลอดนี่นะล่วงไฟอำนาจนี่นะ
1: เ
0: ห็นทุกมืออนุรักษ์มานี่เห็นทุกมือ
1: ยังประสาทจักบ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นแต่ว่าเป็นประเภทรถจักร
1: เจ้าแม่นละเอาฝากไว้ละกันเนาะถึงทุกท่านได้ฮู้สาเหตุไปแล้วเนาะได้ฮู้ถึงความเสียหายไปแล้วก็อยากให้มีรายการได้มีสติหลายขึ้นเนาะในการใช้รถใช้ถนนกับเพื่อความปลอดภัยของบรรดาท่านเองตอนนี้พวกเราพักก่อนเนาะแล้วต่อไปกลับมาสัมภาษณ์พันตีลีกแพงมณีน้ำกัน
2: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
3: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
2: อย่ามาตัวปทุมพี่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอกติกแม่นบ่เฮ็ดใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดซื่นติดแล้วเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
3: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
4: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งโดนๆถ้าปวดต้นโตแบบป้าทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้งขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ SkyMart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดเอโกติดติดง่ายหายปวด

0: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: มีรายการหาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะหาฟังได้8โมงถึง9โมงวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เวลาดีๆตอนเช้ามนขึ้นมาที่ FM 103.7 MHz และระบบ FM 94.3 MHz
2: เจ้ากลับมาอยู่น้ำกันระยะที่2ของทางรายการเนาะท่านผู้ฟังเนาะจากหน่วยทีมงานติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่เนาะ
1: เจ้า
2: เพราะว่าได้นัดเพิ่นไว้แล้วเนาะเพิ่นก็ตอบตกลงมาเนาะสำหรับทางแขวงเวียงจันทน์ก็ถือว่าเป็นอีกแขวงนึงได้ที่ทางเจ้าหน้าที่นี่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าห่วมไล่การขับขี่ปลอดภัยก็คือรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมเนาะสภาพเส้นทางเนาะเพิ่นก็เว้าสู่ฟังและการเรื่องของสภาพการเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าโดยเฉพาะแมนพันตีลิกแพงมานี้ห้องแผนกตำรวจจราจรแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังเนาะการเดินทางผ่านแขวงเวียงจันทน์เนาะก็จะถามเพิ่นเติมน่ะเขตที่ยังหน้าเป็นห่วงอยู่ก็คือทางเลข10ตั้งแต่เมืองไซธานีออกไปหาเมืองทรคมเส้นทางบ้านเกิดระยะต้นๆของฤดูฝนต
2: ั้
1: งแต่เดือนมิถุนายนนะมันยุ่งยากสับสนก็คือมันเป็นตม
2: ทางยุ่งยาก
1: มาฮอดเดือนกัญญาในปัจจุบันนี้เป็นขึ้นอะไรเพิ่นแก้ไขให้ระเบาะหรือว่ายังอยู่ยากอยู
2: ่
1: ก็จะถามเพิ่นเติมเพราะว่าอยากให้สังคมได้ฮู้ว่าต้องไปบ่หรือว่าต้องเว้น
2: เจ้าหมายความว่าอยู่ยากมาตั้งแต่ตอนยามแรงแล้ว
1: แม่
2: บ่เพราะแต่ก่อนก็เป็นขุมเนาะ
1: เจ้า
2: ป้าบัดนี้บวกกับฝนตกลงมาติดต่อกันแดดก็กลายเป็นขี้ตุ้มทั้งขุมตึ้มเนาะระมัดระวังละกันเนาะบ่ฮู้ว่าไผได้อยู่เขตนั้นที่มาฟังรายการกะรายงานเข้ามาแดเนาะสภาพตัวจริงที่ท่านผู้ฟังได้ขับขี่ขึ้นเหนือลงใต้ไปใส่มาใส่เป็นแนวใดเนาะการรายงานเข้ามาได้แบ่งปันกันได้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเฮ็ดให้หลายๆคนวางแผนในการเดินทางได้ง่ายขึ้นเนาะ
1: ผู้ที่สัญจรเป็นประจำก็คือรถตู้บ้านเกิน
2: เจ้าร
1: ถตู้ปักกระยง
2: เนาะ
1: ยูเขตนั้นเห็นพลแลนด์ว่าเห็นมาถ่าผู้โดยสารยูเขตไปอำนาจตรงโดกคือสิมีทางลัดทางเว้นบ่เพราะว่าผู้ขับขี่ที่เพิ่นใส่เส้นนั้นเพิ่นฮู้ดี
2: เจ้า
1: สุภาลินเส้นใดต้องเว้นเส้นใดต้องลัดนะแต่ว่าไทเฮาเจ้าข่อยที่ว่าไปนี่ก็ไปซื้อปกติมันก็ยุ่งยาก
2: เจ้า
1: ตั้งแต่ยามแรงมาจนฮอดฤดูฝนในปัจจุบันเนาะแล้วก็เขตทางผู้เก้าหลักเด้ผ่านแขวงเวียงจันทน์ไปหาบรรดาแขวงต่างๆทางภาคเหนือน
2: ้
1: องไส้เส้นทางภูเก้าหลักท่านผู้ฟังเนาะพวกเฮาก็จะถามเพิ่นเติมเพราะว่าระยะนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของการเดินทางน้ำเซาะเฮ็ดให้ดินเจือ นหรือว่ามีดินสไลด์บ่มีเส้นทางเปเพจุดใดทางขาดขวาขาดจังซี่นะพวกเฮาก็อยากฮู้ว่าทางแขวงเวียงจันทน์นี่มันเป็นขึ้นเท่าใด
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอามีรายการท่านผู้ฟังอย่าลืมละกันเนาะเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อรายการขับขี่ปลอดภัยได้แม่น0305787052
1: เจ้า
2: เนาะส่วนว่าช่องทางของการติดตามมื้อนี้ขอบใจหลายคนเนาะที่ติดตามกันอยู่ทาง Facebook Lao National Radio เนาะมีหลายคนเนาะส่งขอคิดเห็นเข้ามาทักทายสบายดีเข้ามาทางรายการหลายคนเลยเนาะ
1: เจ้าม
2: ื้อนี้ติดตามรับชมอยู่จังได๋พวกเฮาอ่านให้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าตอนนี้พันตีลิกอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: สบายดีพันตีลิก
3: เจ้าสบายดี
1: ได้ยินแจ้งบ่ทานได้ยินเสียงโฆษกแจ้งบ่
3: จะเสียงเอาค่อยได้ได้ยินค่อยอยู่
1: เสียงค่อยเป็นน้ำเสียงอนุรักษ์บ่เนาะเจ้าฮัลโหลได้ยินแจ้งบ่ทาน
3: เจ้าได้ย
1: ิน
3: แต่ว่าเอาค่อย
1: เนาะเจ้าๆพยายามพวกเฮาจะพยายามสนทนาดังๆเอาเนาะ
2: เจ
1: ้
2: าๆ
3: เจ
2: ้
3: าได้ย
2: ิน
3: จ้
2: า
1: เจ้าก่อนอื่นก็อยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในการสัญจรอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เจ้าเป็นขึ้นเท่าไหร่มื้อนี้
3: จ้าท่านสบายดีบรรดาท่านผู้ฝากคำปันทั้งหลายท่านข้าพเจ้าตาในเจ้าที่ตำรวจจราจรเขตวังจันทร์ขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับสภาพอิสระอากาศจากสัญจรบรรดาประเทศสิงคโปร์เขตวังจันทร์ในข้าววันที่16กันยายนสุขุมให้บรรดาทราบวันนี้เนาะ
1: เจ้า
3: เจ้าได้อยู่ตลอดระยะนี้เนาะแต่ชาววันนี้ถือว่าสภาพอิสระอากาศเขาอยากจะฝนตกลิ้นเนาะแต่ว่าตลอดระยะนั่นแหละในช่วงระยะนี้
1: เจ้า
3: แต่ตอนการสัญจรก็จะว่ายังพวกคนง่ายๆนะคือใช้สภาพอิสระอากาศคนตกลิ้นนี่แหละเป็นเส้นทางละเส้นกับเพื่อนการสัญจรกับพวกคนง่ายๆตรงนี้ดีครับ
1: เจ้าและเส้นทางทางเลข10ตั้งแต่เมืองไซธานีหาเมืองโทรคมในฐานเขตบ้านเกิดนี่เป็นแนวใดเส้นทางไปได้หรือโบเนาะ
3: เจ้าตอนกับปัญหาสภาพเส้นทางในนี้เนาะคือว่าอิงใช้ระยะทางมาคือระยะปัจจุบันนี
1: ้
3: คือว่าสภาพการเปย์ของเส้นทางก็จะมีหลายจุดเนาะมีการเปย์เคติกลุ่มเป็นบวกแล้ว
1: เจ้า
3: แต่ระยะหลังผ่านมาเนาะผักส่วนเกี่ยวข้องมันจะเป็นบริษัทผู้ที่รับผิดชอบก็จะมีการซ่อมแปะเปย์ตามจุดบางส่วนกระชั้นกระชั้นจอดเราอยู่ครบเชียบแคมจะไม่นี่จ้ะกระเชียบเสมอก็จะมีครบสะดวกอยู่หลายจุดเกิดอยู่
1: เจ้าจ้า
3: แต่ดังนั้นเฉพาะทางเว้นเนาะทางเว้นมีประเด็นกำหนดให้รถบรรทุกนักเนาะเป็นจนเว้นแต่ทางเนาะทางขึ้นส่วนทรัพย์ตัวเก่าหันเรือมารับเอาทางแจนเน่าเนี่ยทรัพย์วันเกิดนี้ก็จะว่าสถานการณ์ปัจจุบันกับพิจารณาคนที่แย่แล้วก็เพื่อให้ทำได้ปกปีแล้ว
1: ถ
3: ้าว่าเส้นทางเก่าก็จะสะดวกสบายขึ้นเติ
1: ม
3: อันนี้เฉพาะเส้นทางเลขที่สิบแล้วเส้นทางเลขที่สิบเอ็ดโดยเจ้าของเป็นจุดมันเกี่ยวกับเมืองเมืองมุกนาคามแต่ท่านมาเบิ่งแล้วสภาพปัจจุบันนี้ก็มีหลายจุดหลายบ่อนก็เริ่มมีการเปเทชุกโฉมอีใส่สภาพอีสายการแดด
1: เจ้าก
3: ระชั้นบางส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจุบันก็ได้มีการต้องเปลี่ยนเป็นบางจุดจุดมันมีการได้พูดหน้าทางและก็จะมีการปูอย่างพื้นเนาะแต่ว่าการสัญจรระยะนี้ก็ยังพบปัญหาอยู่หลายจุดเจ้า
1: เจ้า
3: แล้วก็ครับเส้นทางเลขที่13เนี่ยนี้มีหลายทางจะที่อยู่ในเฟซในร้ายในระยะที่ผ่านมาก็ถือว่าการสัญจรก็ถือว่ามีหลายจุดและมีการเปย์เพย์หลายพอสมควรเป็นกลุ่มเลิกเป็นจนไม่ดีเชียดทางขั้วบ้านสุขสวัสดิ์เมืองเวียงหันเดือนนี้ผ่านมาก็ได้มีรถบรรทุกหนักกันแล้วคือว่าได้แก้เครื่องมันจะจีนพุ่นก็ได้มาคาอยู่ท่านคือได้รถติดหลายสมุนเตอร์กระสันมอปัจจุบันนี้อักษรที่เจ้าข้อมันก็ได้ลงมาปรับปรุงแก้ไขแต่ก็เริ่มมีการถมแปลงเป็นหลายจุดแต่การสัญจรปัจจุบันนี้จะค่อนข้างว่าสัญจรได้ปกติแล้วเนาะเพราะทางจะเดินทางกูคูนวุ้นแล้วเส้นทางภูเขาลักนี่เนาะแต่ว่าระยะนี้ก็อิงใส่บริษัทเป็นการที่ชอบอยู่แต่ก็จะมีการบำรุงรักษาส่วนแบ่งกระสันการสัญจรจำนวนแล้วมันจะว่าสะดวกสบายนะคะเทียบสมก้
1: อ
3: นมีสภาพโดดเด่นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
1: เจ้าเจ้ารายงานให้สังคมได้รับรู้น้ำกันเนาะว่ายังมีหลายๆจุดที่เอื้อมน้อยปันใดย
2: ัง
1: มีการขูดการปูขึ้นใหม่บัดนี้มาเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุเดถาว่าสภาพเส้นทางที่เอื้ออำนวยบัดเป็นแนวนี้นี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายๆปันใดทาน
3: เจ้าต่อกับปัญหาอุทินี่ก็แต่คือข้าพเจ้าได้เสนอเบื้องต้นเนาะไปอีเฟคจุดเสพเพลินจังแก่ทางท่านนะการมีเส้นทางลักบอจะเป็นเส้นทางหลวงหรือผ่านหลายเส้นเลยนะประชันมหาวิทยาลัยกับพัฒน์พาวก็พยายามสุ่มใช้เอ็นเอ็กซ์ที่โฆษณาป้องกันสกัดกันจะเป็นเพื่อยุ่งเนาะกระชันด้านตัวเลขประเทศนี้ตามการสังรวมส่งเทาแล้วมันนับจากวันที่7ถึงวันที่13
1: เจ้า
3: เดือนกันยายนปีสองพันสิบนี้แล้วมันในเวลาที่ผ่านมามันมีประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวนเกือบ10รายเน
1: า
3: ะจ้าดังนั้นมีผู้ได้รับข้อหาทั้งหมด17คนมี4คนบาดเจ็บสมควรมี5คน
1: จ้า
3: แต่ก็บาดเจ็บน้อยมี4แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1ดังนั้นฐานอาเซียนทั้งหมดมีอยู่จำนวน18คัน
1: เจ้า
3: เอพีน้อยมี9คันเอพีสมควร1คันประเมินมูลค่าผลตายเป็นตัวนึง158ล้านกีบเนาะ มาตอบครับสาเหตุในการเกิดนี้ปกครองได้สังเวียนมานี่หรอที่ว่าเกิดจากการใต้ความสูงเราเกิดจำนวนเป็ดลายเป็ดที่ทางเดินจำนวน3ลายจนปัญหาอุบัติเหตุเป็นนั้นแต่ถ้าเป็นในสถานะไปปัญหาหนึ่งเราก็ว่าอยู่ในนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนี่ก็ว่าจำนวน2คน
1: เจ้ามีผู้เสียชีวิตอันนี้พอรายงานรายละเอียดได้บ่เนาะว่าผู้เสียชีวิตนี่จุดใดแล้วก็สาเหตุย้อนหยังท่าน
3: เจ้าก็กับรายที่เกิดประเภทชีวิตมี2รายนั่นนี่เน
1: า
3: ะ
1: เจ้าร
3: ายที่นี่มันเกิดขึ้นในคำวันที่7กันยายน2566นี้เวลา 2:00 นเนาะจะว่าอยู่ปกเขตบ้านน้ำมีมุมน้องแข็งเหมือนกันแต่ว่าสภาพสถานพูดเกิดเหตุอะไรเนี่ยเป็นสถานพื้นที่
1: เจ้า
3: ระหว่างผู้กับขี่รถยนต์ชื่อนางแก้วตาอายุ22ปีอาชีพชาวนาปัจจุบันอยู่บ้านน้ำดินโรงแรมเป็นกันขับขี่รถประเภทกระป๋องหมายเลขทะเบียนกอรอน1195จังหวัดภูเก็ตขับขี่รถมาจากบ้านกระโหงมาเลยจุดประสงค์เพื่อจะมุ่งหน้ามาทางบ้านน้ำแก้วนี
1: ้
3: มันเกิดสัญจรวันเกิดอุบัติเหตุตับกับรถจักรของเท้าดวงอายุ45ปีอาชีพชาวนาอยู่บ้านน้ำดินมันก็ต้องเจอกันตัวเด็กกับชีรถจักรประเภทเรียกไอต่อทีห้อฮอนดาบุติปาทะเบียน
1: เจ้า
3: ซึ่งว่าผู้เที่ยวนี่ใช่ว่าจะเขาทำชีมาแต่บ้านเป็นแจ้งจุดประสงค์นั้นก็จะมุ่งหน้ามาทางบ้านบนโอ๊กที่ละมอดจุดต่างๆว่าได้เกิดที่ต่ำกับรถน้ำแก้วตาเป็นเหตุผู้เที่ยวเสียชีวิต
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นรายที่หนึ่ง
1: เจ้า
3: แต่ส่วนรายที่สองมันเกิดขึ้นนะครับวันที่11กันยายนสองพันสิบหกเวลา5:30 นเกี่ยวกับรถล้มเองเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับควบคิดบ้านนี้มือมือเหยียบจักรสภาพเส้นทางบนประเทศเราเป็นทางโค้งลงคอยปูยากซึ่งผู้ขับขี่นะครับคือเขาแพงอายุ35ปีอาชีพชาวนาปัจจุบันอยู่บ้านหลังเงี้ยมือมือเหยียบจักรแต่ขับขี่รถจักรประเภทเวทไอมีฮอนด้าปฏิปาทะเบียนผู้เที่ยวในขับขี่รถมาจากบ้านนนท์ไทยจุดประสงค์มันมุ่งหน้าจะไปบ้านดอนเมียงพอมูฮอดขับเชิดบ้านมีก็ได้เสียลักต่อระลึกถึงในลมและเสียชีวิตเชื่อว่านี่เป็นการอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการล้มเองเจ้า
1: เจ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีกรณีเสียชีวิตเนาะ2คนอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ทางรายการการแสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นบัดนี้ในเมื่ออุบัติเหตุมันยังหลายอยู่เวียกงานโฆษณาของเจ้าหน้าที่นี่ยังจัดตั้งปฏิบัติอยู่หรือบ่ท่าน
3: เจ้าต่อครับมาตรการเรื่องการจัดการมหาประเทศนี้พวกเฮาก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญขึ้นหาดแล้วในเรื่องของการจัดการแต่ส่วนระยะนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูคือว่าเปิดเทอมใหม่พวกเฮาก็ได้หันเอาของห้อยจราจรนี่ลงเฮ็ดในงานโฆษณาที่ต่ำเงี้ยซึ่งระยะนี้พวกเฮาก็สนใจลงโฆษณาที่ทางเขตเมืองเมื่อเ
1: จ้า
3: แต่ก็หมดธนาคารก็เพื่อให้มันเข้าถึงทางด้านน้องเงี้ยนั่นแหละที่ใช้รถใช้ถนนเรียนในระดับที่พิพาทต่างๆในปัจจุบันจะว่าเริ่มมีการทำภายในอาเทียบเติมเมื่อก่อน
1: เจ้า
3: หรือว่าพอเฮ็ดปกติในระดับปฏิบัติมีการโฆษณาของเฮาแต่หลังนั้นพวกเราก็ได้มีการจัดตั้งการลงโฆษณาติดตามเส้นทางสามแยกที่แยกหน่อยจุดที่ว่าชุมชนจนเป็นตลาดต่อหุ่นหน้าเงียนพวกเราก็ได้เป็นปกติเป็นงานโฆษณาครับ
1: เจ้าวันนี้เวลาที่เฮาลงไปพ่อแม่ประชาชนให้การฮ้อมมือดีบ่หรือว่าน้องนักเรียนให้การฮ้อมมือดีบ่เข้ามารับฟังบ่ท่าน
3: ตัวนี้ต้องประธานเจ้านี่ก็เป็นที่จะดีอยู่เนาะปัจจุบันทางแข่งจากของเฮาและจนกันนําประเด็นสําคัญนั่นแหละ
1: เจ้า
3: แต่ท่านจะเป็นการจัดการเป็นมาเป็นคณะทีมงานเลยเนาะจะมีหลายครบครัวร่วม
1: เจ้า
3: เนาะที่เราจะมีพวกมันน่ะมีกําลังจราจรเฮามีแผนกศึกษาแข้งเนาะประเด็นสาธาโอกาสจะตั้งมาโซนสานุบันยิงตัวควบคู่กับตัวของวงแต่ประเทศก็ได้เป็นพิธีกรรมของวงกันการมาสังเกตตัวอยู่ในตุ๊กระยะปีนี้ผ่านมานี้ก็ได้ว่าก็ได้รับการหรือว่าเข้าร่วมเลยจากทางมือเป็นดีแหละแต
1: ่
3: จากมะนาวเฮียนจ้ะ
1: เจ้าแผนที่เฮาได้ลงแต่ละข้างนี่เป็นอาทิตย์บ่ท่านหรือว่าเป็นเดือนเจ้า
3: ฉพาะแพทย์นั้นนะนี่เราเรียกงานโฆษณาตามมุ่งเนี่ยสมรรถภาพพอที่ซึ่งเกิดแก่ดิบๆเนาะด
1: ิ
3: บๆแล้วพอเอาทหารลงในเจริญเมืองไปมันครบเนาะครบที่จะเรียกจำนวนแพทย์กันนั่นแหละ
1: เจ้า
3: เอาได้ปกติเรียกทางกลางเจ้า
1: เจ้านอกจากเจ้าหน้าที่ของเฮาได้ลงไปโฆษณาเองแล้วเฮาได้สุกยู่ให้บ้านได้ช่วยบ่ทันในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในตอนเช้าหรือว่าตอนแลงนี่ได้ให้บ้านมีส่วนร่วมบ
3: ่ตัวนี้ก็นอกจากกันตัวนี้เฮาจะเฮ็ดในช่วงระยะมีวันตัวบทสําคัญเนาะ
1: จะ
3: เป็นในตัวบุญในกระทรวงบ่สิแม่นาของเฮาก็ได้หันเอาแจ้งกลางเอาบัดนั้นคําแนะนําต่างๆจากอันถึงเนาะก็คือทางเฮาท่านผู้แจ้งนี่
1: เจ้า
3: เพื่อให้แม่พยาบาลนั้นช่วยนั่นคือกระบอกเสียงนึงในการโฆษณาเนาะอยู่ในโซโลโก้ประจำบ้านจากประชาชน
1: เจ้า
3: ท่านประธานทั้งเก้าของเราก็ได้หันของประธานช่วยติดต่อ
1: จะเป็นการดีเพื่อว่าให้ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ทั่วถึงกระจายผ่านทางบ้านแดและกับทางเจ้าหน้าที่ได้ลงประจำพร้อมอันนี้ก็ขอสมเสยทางเจ้าหน้าที่ทั้งแขวงเวียงจันทน์เนาะที่ว่าเวียกโฆษณายังจัดตั้งปฏิบัติตลอดปัจจุบันพวกเรามีความสนใจว่าการข่าวออกผ่านทางแขวงเวียงจันทน์ประเภทรถบรรทุกนี่ยังหลายบ่ทันแล้วก็มีผู้ละเมิดบ่เฉพาะรถบรรทุกของพวกเรา
3: เฉพาะปัญหารถบรรทุกนี้กับปัจจุบันนี้จะกันเทียบซึ่งมันก็กระลุกลงหลาย
1: ลดลง
3: หลายแล้ว
1: จ้า
3: ลดลงครับประมาณ 30% ลดลงมาก
1: ็
3: จะเป็นเรื่องแหละปัจจัยนะประธานาเนาะอันน
1: ั้
3: นจะเป็นปัญหาสุขภาพเส้นทางนี่แหละเส้นทางมีเกลือไหลก็แน่นอนว่าเรื่องการรักแก่กับสิ่งสตาร์ลง
1: เรา
3: เปิดให้บรรดาเชื้อโรคติดสตาร์ลง
1: อ
3: ันนี้เรียกว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นปกติเจ้า
1: จะ
3: ลดลงตั้งแต่ปีก่อน
1: เจ้าก็คือว่าการเดินทางก็ยังนำไส้อยู่แต่อาจจะลดลงอาจจะเป็นย้อนฤดูฝนบ่ว่ามีรถบรรทุกผ่านเพราะว่าในระยะนี้อาจจะปิดบ่อดินแต่ว่าหลังจากปิดฝนไปอาจจะกลับคืนมาปกติเนาะปัจจุบันเว้าถึงการตั้งด่านจุดกวดกายังตั้งปกติเนาะท่านเนาะ
3: ต่อปัญหาดังกล่าวนี้กับเคียงคู่กับงานโฆษณาเนาะ
1: เจ้า
3: ก็จะหันกำลังตำรวจจราจรเนาะแต่ว่าเฮ็ดหน้าที่เนาะเพื่อเป็นการโฆษณาทั้งกลุ่มเป็นกับชื่อนะ
1: เจ้า
3: ปัญหาตั้งจุดหรือว่าตั้งด่านกดการก็เป็นด้วยการโฆษณาทั้งกลุ่มเนาะเป็นกับชื่อ
1: เจ้า
3: ก็เป็นมาตรการนึงก็เพื่อให้ในกลุ่มที่มีสติอะไรเ
1: จ้า
3: สติเมื่อเห็นด้านเจ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์มาด่าคนไว
1: ้
3: โดยมีสติในการแก้เกี่ยนมาด่าอิสระที่
1: จะ
3: ประพฤติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกดการเจ้าที่ว่าเจ้าปัญหาจุดบอกความหมายต่างๆก็จะมีหากจะได้เป็นปกติ
1: เจ้าและพวกเขามีความสนใจว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านจุดกวดกาต่างๆฮะนะผู้ที่ละเมิดหลายจะแม่นประเภทรถจักรหรือว่ารถใหญ่หรือว่าที่เพิ่นได้ละเมิดไปนะแม่นระเบียบเรื่องอย่างทานเกี่ยวกับตัวใดตัวนี
3: ้ตัวนี้เฉพาะเรื่องการละเมิดนี่ก็โดยรวมเนี่ยแต่ก็เป็นรถจักรนะรถจักรเล็กน้อยแต่ว่าคนร้ายแต่มีใครสภาพพิเศษทางนี้แข่งพวกเขาเนาะเป็นตัวมันปัญหาเนื้อจะเป็นปัญหาเรื่องการสะดวกกระทบม
1: ี
3: การ บ
1: กพร่อง
3: ว่าใครกันไหนเป็นอะไรอีกจะครบเรื่องเคยเนาะพวกท่านเนาะบางใจเงินแง่โอ้เขาขี้ไปได้แบบแต่คนมันง่ายแด
1: ่
3: ปัญหาเนื้อกับเรื่องการถือเอกสารต่าง
1: ๆแต่
3: ต
1: ั
3: วสำคัญคือถือสมมติว่าเขาดีใจนี้แต่วันยังพบเห็นเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่นะครับแต่นอกนั้นจะปัญหาการกล้าเทียมนั้นเอกสารเป็นต้นนั่นการซึ่งครับชีพต่างๆก็จะว่ากันมีหักน้อยอันเทียบใส่เรื่องหาดาษ
1: เจ้ายังมีผู้ที่ละเมิดหลายอยู่เนาะเบื้องต้นนี่เฮาเพียงแต่แนะนำข้าเจ้าประธานหรือว่ามีการปรับใหม
3: ่ก็โดยรวมเนี่ยเฮาก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ว่าละเอียดเฮาได้กำหนดกันว่าเฮาทางเอาเรื่องงานโฆษณาศึกษาภูมิรถเป็นพื้นฐานนะครับในการแนะนำสักเตือนนะแต่ส่วนปัญหาปรับใหม่แล้วมันจะเป็นหาดสำนองที่ซึ่งเป็นเป็นมหาจะไม่ได้ปั๊บ
1: เจ้
3: าแนะนำตัดเกลื่อนเอาเป็นแบบแต่แต่สินทานนะครับ
1: เจ้าโอ้ก็ถือว่าผู้ขับขี่นี่ยังบ่ใส่หมวกกันกระทบนี่หลายอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เนาะการถือเอกสารกันยังบ่ทันได้ครบสุดเทื่อยังบ่มีผู้มีใบขับขี่ก็มีทั้งที่ว่าขับขี่รถนี่ทุกมื้อก็ยังบ่มีใบขับขี่วันนี้ท้ายนี้เนาะอยากให้พันตีลิกฝากถึงผู้ขับขี่เดผ่านทางแขวงเวียงจันทน์แล้วก็ไปมาในขอบเขตทั่วประเทศนั่นแหละเพราะว่าในนี้ก็เป็นระยะของฤดูฝนแน่ความปลอดภัยอาจจะบ่มีอยากให้ท่านนั้นฝากถึงผู้ขับขี่เจ้า
3: ครับการฝากถึงผู้ขี่นี่เนาะแต่ว่าอีกให้ตัวเลขปัญหาอุบัติเหตุนี้ที่ผมได้สังรวมนี่มัน คือหันพบเห็นคือว่าสะบนหลายมันการแทรกคมไวในบางทางเกิดเป็นปัญหาเดือดสูงแล้วเนี่ยประชาชนในนามเจ้าที่ผู้ภาคผู้ที่ยังได้แหละระยะนี้ก็เริ่มพบดูฝนได้ก็แน่นอนสภาพเส้นทางก็เปียกเละหนองมะม่วงใส่เรื่องพาหน้าถ้าว่าขับขี่รถไว้จะเริ่มมีคนเครียดจากเครื่องบินเอสปัญหาจะแก้ยังให้ผู้ที่มีที่ท่าเสียเหมือนกันแหละให้เพิ่มไปค่อยมาหนอกให้ระบัดระวังตู้มาแล้วจะเป็นตัวประธานเขตทางเหนือหนอสภาพเส้นทางแต่ที่โค้งได้ขึ้นปูลงค่อยได้อันนี้ก็เป็นคนเชียร์ทั้งหมดเกิดเครื่องบินเอสอายุปัญหาหนึ่งจะให้ผู้ค้าอาจจะใช้ทิศกาบออกซื้อออนไลน์ที่ผู้ค้าดีเห็นแหละจนแน่นซึ่งยาวูฮันพัดเราได้จนแน่นปัญหายิงเชื่อมถูกทางบ่มันออกปัญหาน้ำป้าไหลผ่านทางบ่จนผ่านทางก้าวไปยังมีคนเชี่ยงที่พูดกระบอกยิงแต่ของเขา
1: จ
3: นจะพลาดในผู้พี่อาจจะใช้ทิศกาบหนอกข้าวเกิดไว้เสียเวลาดอกในการเดินทางของผู้ค้า
1: เจ้าขอขอบใจพันตีดิกแพงมณีห้องแผนกตำรวจจราจรแขวงเวียงจันทน์หลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
3: เจ้าขอขอบใจ
1: เจ้าการรายงานก็ถือว่าละเอียดเพราะว่ามีหลายปัญหาอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เนาะที่เจ้าหน้าที่ของพวกเฮาก็จะตั้งปฏิบัติเป็นต้นแมนการปลูกจิตสำน
2: ึ
1: กให้ผู้ขับขี
2: ่
1: เวียกงานศึกษาอบรมกับวอนกับทีโดยเฉพาะแมนผู้ใดที่ยังลืมใบขับขี่ยังลืมเอกสารรถ
2: เจ้า
1: บ่ใส่หมวกกันกระทบถ้าว่าบ่ใส่หมวกกันกระทบนี่บ่แม่นลืมเนาะสุภลินอาจจะตั้งใจบ่ใส
2: ่
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของพวกเฮาเพิ่นว่าบ่ได้ปรับใหม่เพียงแต่ศึกษาอบรม
2: เจ้าเนาะแต่กะถึงว่าเนาะเห็นเพิ่นนโยบายแบบนั้นแล้วเนาะกะบ่อยากให้ทุกคนได้ใจได้เนาะครั้งต่อไปบ่อยากให้มีอีกเนาะอยากให้ทุกคนมีสติเข้าสู่ระเบียบหลายขึ้น
1: เจ้าแล้วก็สิ่งที่มันยังเกิดขึ้นก็คืออุบัติเหตุท่านผู้ฟังเนาะวันที่7/5/13นี้10รายมีผู้เสียชีวิต2คนอยู่ทางแขวงเมืองจันทน์ปัญหารถบรรทุกกะลดน้อยถอยลงแล้วแต่ว่าโดยรวมเป็นห่วงเรื่องของสภาพเส้นทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ฝากมาหลายๆจุดบ่ว่าจะเป็นเส้นทางเลขที่10ท่านผู้ฟังเนาะกะมีการขูดให้ขูดแล้วก็
2: ปู
1: แก้ไข
2: นะปูอย่างคืน
1: แก้ไขให้ก่อนในระยะฤดูฝนน
2: ี่เจ้าเส้นทางลิซิมินานาสนาคามเนาะหาเมืองหมื่นเนาะเขตนั้นหันรู้สึกว่ารถบรรทุกกระไซหลายได้นำไซเส้นทางนั้นเนาะเป็นเส้นทางทางนอกได้ด้วยเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าและการเส้นทางเขตภูเก้าหลักด้วยท่านผู้ฟังเนาะกับการไปกันมาขอให้เพิ่มสติระมัดระวังให้หลายขึ้นจุดใดที่มีความเสี่ยงเขตขวบหรือว่าเฮาเดินทางไปอู้รู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงสูงละเด้เป็นรายการเว้นได้บ่เนาะถามว่าเว้นได้กับเป็นการดีกับเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละและการเส้นทางเลขที่10เขตบ้านเกินเพิ่นว่ามีเว้นอยู่จุดหน้าเข้าสวนสัตว์เก่าเว้นออกไปหาโรงเรียนสังคูบันเกิน
2: ไปมาได้แล้วเนาะตามที่เพิ่นเว้าเนาะสะดวกสบายแล้วคณะไผไปเส้นนั้น
1: แม่นแต่ว่าขึ้นหลังมาเด้ตั้งแต่เขตทางงอนไปหาพี่เด้เน
2: า
1: ะเป็นขึ้นอะไรก็สิ่งยุ่งยากแต่ท่านผู้ฟังมีจุดเว้นจุดพักไปจังสั้นแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าว่ามีรายการนั้นมีจุดประสงค์ไปเขตนั้นแท้ๆก็ค่อยไปค่อยมาเอา
2: จ้าแม่นแล้วเนาะขอบใจมีรายการเนาะทาง Facebook เพิ่นว่าสบายดีขอให้รายการขับขี่ปลอดภัยอานาซวยรายงานการขายเครื่องอยู่เส้นห้องหมอโมโหสดเบื้องเข้มของให้พักซ้อนเทียบผิดชอบเด้นับมือนับหลายขึ้นรวมทางจอดรถแบบสะซ้ายให้ทางพักซ้อนที่เคียวของจัดสรรตื่มอันนี้มันเป็นความคิดเห็นของมิตรรายการส่งมาทาง Facebook เนาะขอบใจมิตรรายการพุทธวงศ์ขอบใจมิตรรายการวันทอนและกามิตรรายการคนอื่นๆเนาะที่กำลังติดตามพอฟังรายการอยู่ละกะบางคนอาจจะทับฟังแต่ต้นคือมิตรรายการขอนสวรรค์เนาะทักทายสวัสดีทุกคนขอบใจทุกคำคิดเห็นมื้อนี้แต่ว่าเวลาของทางรายการของเฮาหมดแล้วมื้อนี้ขอบใจหลายๆติดตามได้ใหม่มื้ออื่น 8:00 น. ถึง 9:00 น. สำหรับมื้อนี้พวกเฮาทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยลาไปก่อนแล้วสบายดี
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหาวระเบิดลูกบานรอบเวียนที่3จัดขึ้นในวันที่14กันยายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท้าวสันติผู้ขอห้ายจากระเบิดวันนี้แตกที่ตกข้างอยู่ลาวที่บ้านนาทองเมืองคำแขวงเสียงควางได้แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และได้เล่าเหตุการณ์รอดชีวิตจากระเบิดวันนี้แตกที่เกิดขึ้นกับตนเองว่า
2: ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงปันเรื่องราวมื้อนั้นย้อนหลังไปในวันที่15มิถุนายนปี2010ตอนนั้นข้าพเจ้ามีอายุเพียงแต่12ปีเป็นตอนเช้าเวลาประมาณ9โมงข้าพเจ้าได้ออกไปช่วยเรียกครอบครัวตามปกติโดยกำลังเสียญานาแล้วบังเอิญไปถูกระเบิดที่ฝังอยู่ดินหลังจากนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นทุกอย่างก็มืดมนไปเลยข้าพเจ้าฟื้นคืนสติอีกเทื่อนึงแม่นนอนอยู่ในห้องหมอแล้วข้าพเจ้านอนอยู่ห้องหมอห้อง ICU 8มื้ออุบัติเหตุมื้อนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าไปตลอดกาลจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่เคยมีร่างกายสมบูรณ์พร้อมที่จะแบ่งเบาภาระของครอบครัวกลับต้องมามีร่างกายที่บ่สมบูรณ์พิการเสียน้อยแต่ย้อนกำลังใจและความรักและความช่วยเหลือจากพ่อแม่และครอบครัวมันได้เฮ็ดให้ข้าพเจ้าค่อยๆปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นจริงถึงว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันจะมีความยุ่งยากหลายพอสมควรแต่ข้าพเจ้าก็บ่ท้อถอยและจะพยายามสู้ส่วนเพื่อพ่อแม่และครอบครัว
1: เท่าหน่วยพรสมชายอายุ28ปีปัจจุบันอยู่บ้านแกงหัวปลาเมืองเสปุ่นแขวงสวรรณเขตปัจจุบันเฮ็ดเวียกเป็นทีมงานทำลายระเบิดเคลื่อนที่ขององค์การฮาโลทัศซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดบนได้แตกที่ตกข้างอยู่ลาวในเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากระเบิดบนได้แตกที่เกิดขึ้นให้ฮู้ว่า
3: ในปี2006ข้าพเจ้ามีอายุ10ปีอยู่เมืองเสปุ่นแขวงสวรรณเขตย้อนความรู้เท่าไปถึงการตามภาษาเด็กน้อยข้าพเจ้าพบเห็นระเบิดบนทันแตกแต่คิดว่าแมนก้อนหินจึงจับมาโยนลิ้นแล้วสิ่งที่นึกบ่ถึงเกิดขึ้นมันได้แตกใส่มือบ่วงคอไปแล้วและสารแจ้งพ่อแม่ฮู้จึงนำส่งไปโรงพยาบาลเมืองเสปูนพ่อข้าพเจ้ารู้สึกโตก็ต้องรับรู้ความจริงที่เจ็บปวดว่าตนเองได้เสียมือบ่วงคอไปแล้วความรู้สึกตอนนั้นแม่นคือการกับฟันหายข้าพเจ้าบ่อยากให้มีชีวิตอยู่ต่อยอมรับความจริงบ่ได้แต่ในความโศกหายนั้นข้าพเจ้ายังมีความโศกที่ดีมีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจและช่วยเหลือหลังจากเหตุการณ์นั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจมาสมัครเปียกองค์การฮาโลทัสข้าพเจ้าบ่อยากให้เด็กน้อยคุณใหม่ต้องมาพบพอกับเหตุการณ์คือกันข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังมีส่วนร่วมในการเก็บกู้ระเบิดที่สปป.ลาวออกให้หมดเพื่อให้บ้านเฮาปลอดภัยในอนาคต
1: เท่าหน่วยพรสมใจได้แสดงความรู้สึกขอบใจมายังทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนองค์การจัดตั้งสากลผู้ให้ทุนและองค์การปฏิบัติงานทุกองค์การทางภายในและต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือผู้ขอให้จากระเบิดปริเตกตลอดมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสืบโตให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุและจิตใจและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกขอให้ได้เข้าถึงการบริการด้านต่างๆเช่นการศึกษาการปิ้นปัวการฝึกวิชาชีพและการมีเวียกเหตุงานทำโดยเฉพาะการมีโอกาสเหตุเวียกในแขนงการระเบิดบอนิเตกเพราะสิ่งนี้บ่เพียงแต่เฮ็ดให้ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระเบิดบอนิเตกเท่านั้นแต่ยังสร้างและรับให้ตนเองและครอบครัวช่วยปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและได้กลับคืนมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีรอยยิ้มอีกครั้งแบบปกติเท่าที่เป็นไปได้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: เซลพอนสิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท้ สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
5: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
4: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี้แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
5: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
4: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
5: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
4: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
6: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศในทันที่หับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.และวันอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น.ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz และ 94.3 MHz นอกจากนี้ท่านใดนำสายระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามหับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานมื้อนี้ก็ยังคงสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่พบพ่อกันในมื้อนี้วันพุธที่16เดือนกันยา2026มีรายการทานใดที่กำลังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนทางสาวกสิกรสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเราบ่ว่าจะเป็นทางในค้าพ่อค้าสาวขายโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารเนาะกำลังติดตามหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อสามารถแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้อยากหับฟังเสียงเพลงใดฝากความคิดน้อมคิดถึงในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เนาะมีรายการหลายคนก็กำลังหับฟังวิทยุอยู่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจเนาะทรงแห่งใจพันด้วยเสียงเพลงให้มิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะท้องฟ้าก็เป็นครึ้มๆแดดแต่ว่าขี่รถมานี่ทั้งของทรงพวกเฮานี่บางเขตพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอยู่บางจุดนี่ก็ฝนเซาแล้วเนาะแต่ว่าการเดินทางในตอนเช้ามื้อนี้เส้นทางมืดเส้นทางเปียกขอให้ทุกคนระมัดระวังค่อยไปค่อยมาเด้อให้เกียรติซึ่งกันและกันรถใหญ่ให้เกียรติรถน้อยรถน้อยให้เกียรติคนยางพร้อมเดียวกันนี้ถาวรทันใดที่ไม่แพ้ในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีก็แล้วกันเคียงคู่กันนั้นก็ต้องกะเกียมแผนการเดินทางเอาไว้และที่สำคัญก็คือกวดการเทคนิครถให้ดีเนาะต้องมีความเกียมพร้อมก่อนออกเดินทางเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการจะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาแล้วพบกันในระยะ

0: ินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หาฟังเสียงเพลงมื้อๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปมีรายการทางใดที่กำลังติดตามหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังที่นครหลวงเวียงจันทน์หับฟังทางปังแขวงเนาะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้มีรายการทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังเสื้อว่าหลายคนก็ยังประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่เนาะบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีเด้อขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันแต่ว่าในนี้ก็อยากฝากเตือนทุกคนก็คือฮู้น้ำกันเนาะสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อากาศบ่คือกันแต่ก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะก็คือระยะนี้ถ้าว่าทางใดที่ฮู้สึกว่าตนเองบ่สบายเป็นไข้ปวดคิงตัวฮ้อนเนาะก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอหรือว่าผู้ใดที่ว่าเป็นไข้มาเมื่อหนึ่งสองมื้อแล้วแต่ก็ยังบ่ทรงบ่สาวแบบนี้ก็ต้องได้ไปกวดพบแพทย์หมอเนาะหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านทานพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนอนามัยเฮือนซานบ้านสองของตนเองให้ดีเพราะว่าฤดูฝนนี้บางจุดก็มีน้ำค้างขังตามกระโปงกระป๋องแดก็ขอให้อนามัยเฮือนซานบ้านสองของตนเองเนาะปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำท่านผู้ฟังหรือว่าเฮือนใดที่มีองค์มีแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมเด้อปิดฝาภาชนะทุกครั้งพร้อมเดียวกันนี้ก็เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ต้องพับเมี้ยนให้เป็นระบบระเบียบเวลานอนนี่ก็ต้องนอนในมุ้งเนาะกลางมุ้งเป็นประจำเพื่อว่าบ่ให้ยุงมากัดโดยเฉพาะระยะนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าบางจุดนี่ก็ยังมีน้ำขังอยู่ตามอ้อมแอ้มเฮือนสารบ้านซองโดยเฉพาะเฮือนใดที่ว่ามีองค์มีแอ่งน้ำนี่ก็ต้องได้เป็นเจ้าการน้ำกันเติมทั้งหมดนี้พวกเราก็เป็นห่วงท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: บ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองให้ดีก็แล้วกัน
1: เจ้าก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงพร้อมด้วยพวกเราทั้งสองคนเนาะที่มาฝากต้อนกันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้
0: เจ้ากับเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:18 นาทีเนาะขออนุญาตทับสายหน้าไมค์กันก่อนสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดีสบายดีเป็นน้ำน้ำ
1: เจ้าสบายดี
2: เจ็บเจ็บเมื่อคืนนี้นะ
0: เจ้าเมื่อคืนนี้ตกเด้อแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนเซาแล้วเนาะตอนนี
2: ้เจ็บเจ็บนี่จะขึ้นอยู่
0: เจ้าเจ้า
2: ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
2: ไล่น้ำเสียงตู
0: ้ไล่น้ำเสียงตู้เจ้าเจ้า
2: โอ้ยน้ำเพชรจะเรียกบ่ใส่หนองแยงบ่ใส่ตุ้น
0: เจ้าเจ้า
2: เย็นแม่เพ่ง
0: เจ้าเจ้า
2: จุดเกิดจุดตายเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ตุ้นน้ำน้ำตุ้นนี่ขอบใจสบาย
0: ดีขอบใจโซฟีสบายดีไล่น้ำเสียงตู้ในเด้อทางลงใหญ่พวกเขาแนะนำกันเข้ามาเนาะฟังแต่ซื้อเสียงเพลงแล้วกับเป็นตาโยย้อนเป็นตาฟ้อนเนาะขอบใจเด้อทางลงใหญ่แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง
1: เจ้า
0: ฮับตื่นนึงสายสบายดี
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดี
1: สบายดีเจ้า
0: เจ้าสบายดี
2: โอ้พูดงี้เลยมาอยู่แก๊บโรงแรมนั่งเสียงสูง
0: เจ้า
2: ไอ้พ่อพ่อเนี่ยก็บอกนี่เนี่ยต้องงามเ
0: นี่ยอ๋อเจ้าม
2: ีโอกาสมวนตลอดแต่บอกนี่นะวันนี้ขอฟังเพลงนะ
0: เจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างน้อง
2: สุขสันต์สุขสันต์วันวิวา
0: สุขสันต์วันวิวาเจ้า
2: เอาเพลงไอ้ครูว่าสาวคน
1: เจ้า
2: เดินประตูท่องก็ไม่ไม่คำนั่นเองเล
0: ยยังบทันได้ออกพรรษาเธอได้นี
2: ่เอาเลยเอา
1: ไม่ท่าเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: สายสายสมิตรทั้งบันดาลบอกแก่เลยนะ
0: เจ้าเจ้า
2: ตุกเพียงตุกกายพอผมมีแน่ตุกเพียงของกายคนเดินนำมาแล้ว
0: เจ้าเจ้า
2: ทุกท่านทุกคนทั้งพร้อมที่บ้านของสายฝนตัวหนาพร้อมเด้อ
3: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
2: เ
3: จ้าสุขดี
1: ขอบใจสบายดี
3: สุขดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อทั้งไอ้บ่าวสายโซนเพิ่นว่าสุขสันต์วันวิวาพิเศษเสียงเพลงนี้กับมอบให้ทั้งครูฮักโคขวัญใจทั้งรายการสีสันเสียงเพลงเนาะทั้งพ่อทองแน่ทั้งแม่คำแน่ก็เป็นครูขวัญใจที่ว่าหลายคนนี่ล้อลุ้นน้ำกันออกพรรษาก็ใกล้แล้วเนาะใกล้จะฮอดแล้วเก็บนับถอยหลังได้นี
1: ่บ่ทันได้อีกเดือนนึงก็จะหมดเดือนกันยาเข้าสู่เดือนตุลานี่ก็ประมาณท้ายๆเดือนตุลานี่ก
3: ็
1: ถือว่าเริ่มออกพรรษาไปแล้วเด้
3: เจ้าเพราะว่าหลายคนว่าอู้เบิดเดียวนี่เนาะสิเบิดปีและสิเบิดเดือนล่ะการเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวบางคนว่าโอ้ปีนี้รู้สึกว่าเวลานี่แลนไวกว่าปีกายนี
1: ่เจ้า
3: เพราะว่าบางคนนี่อาจจะบ่ได้คงคอยนำเวลาแดเนาะ
1: แม่นแล้ว
3: บางคนนี่ก็ขุ่นเคี้ยวเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของตนเองแด
1: แม่น
3: บึดเดียวเบิ่งมงเบิ่งเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวบ่ต่างหยังกับเฮาดำเนินรายการเนาะ
1: แม่นแล้วเจ้า
3: 1ชั่วโมงนี้ทั้งสายฝนต้นน้ํา
1: อ
3: ืมคือว่าเว้าว่าบึดเดียวเบิ่งมงเบิ่งเวลานี่ก็เดินทางมาฮอดเครื่องรายการแล้วเด้
1: เจ้าน
3: ั่นล่ะก็ขอบใจทุกคนเด้อที่ว่าติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงแล้วก็พร้อมด้วยในน้ําเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาสบายดี
1: สบายดี
4: สบายด
3: ี
4: ต้นน้ํา
3: เจ้า
1: สบายดี
3: สบายดีแม่วอน
4: เป็นแนวใบนอฝนตกดีอยู่บ่อย
3: ดูนะฝนตกค่ะก็เศร้าทางพุ่นเด้เป็นแนวใดแม
4: ่โอ้ยยังยิ้มยักยิ้มยัก
3: อยู่ยังฝนลินอยู่เนาะ
4: เออตั้งแต่เดือนมันกับบ่ตกกลางคืนมันตกบ้างอันจับแดดมันน่ะลูก
3: เจ้าเจ้า
4: ได้สินั่นล่ะ
3: อืม
4: แต่ว่าขับบ่แข็งลูก
1: เจ้าย
4: ิ้มยักอยู่ล่ะมื
3: ้ออืมตกเอิ้นว่าตกพอดีเนาะบ่แห้งบ่คอยหลายเกินไปพอดีอยู่
4: อ
3: ัน
4: ที่เอาบดมือคุณน่ะเล่นเมื่อวานคุณกันเลยลูกบดมือคุณน่ะ
3: โอ้ถือว่าอากาศนี่อืมอากาศก็เย็นๆในเนาะมื้อนี
4: ้เออเย็นดีอยู่
3: เจ้าเจ้าเอาฟังเพลงหยังแม่วอนมื้อนี
4: ้
3: เจ้าฟังเพลงหยังเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าไซธานีเด้อ
3: สาวไซธานีเจ้าฝากไปทั้งได้บ่เนาะสาวไซธานี
4: ฝากให้อันคำมุกยาเนเด้อ
3: เจ้าเจ้า
4: แล้วก็เบ้าอันสายชนเด้อ
1: เจ้า
4: เบ้าน้ำตวงลูกสวนวังเวียงลูกเล่กุ๊กแฮ
1: เจ้า
4: เจ้าคำบางเจ้าอ้อยเจ้าคูนแล้วก็เจ้าม้อย
1: เจ้า
4: เจ้าบุญกันสมประเสริฐแม่วันสองแม่วันนี่เด้อแล้วก็ไม่ตู้คำผงแล้วก็ไม่ตู้นางแล้วก็สาวคำแทงโนนแก้วเด้อพ่อด้วยผู้ฮักคนเด้อ
1: เจ้า
4: แล้วก็ผู้เปลี่ยนผู้สายเด้อเออแล้วก็แม่คำแล้วก็แม่มณีลาแล้วก็แม่จันทนา
3: เจ้าเจ้า
4: ผู้เปลี่ยนผู้สายพี่เจดแม่ลูกคำสองเด้อ
1: เจ้า
4: ส
1: ุ
4: ขภาพเข้มแข็งเด้อล
1: ู
4: กเด้อ
1: เจ้าขอบใจ
3: เจ้าโชคดีสบายดีอยู่ดีมีแฮงเซ็นกันเด้อขอบใจทั้งแม่บอลอีกเธอหนึ่งเน
1: า
3: ะติดตามรับฟังรายการในน้ำเสียงเพลงสาวไซธานีกันเข้ามาเว้าถึงเสียงเพลงนี้สาวไซธานีนี่ก็คิดฮอดเนาะบ่ได้ฟังเดินละก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะเสียงเพลงที่มีรายการแนะนำกันเข้ามามีเพียงซาเพลงไว้แด่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านใดที่อยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษในบรรยากาศท่ามกลางสายฝนอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่าบางเขตบางพื้นที่นี่ฝนก็ยังตกอยู
1: ่
3: เพิ่นว่าบางเขตนี่ว่าอู้คือสิมืดมืดมื้อนี่แหละฝนนี่นะเนื่องจากว่าหลายเขตเนาะพื้นที่ก็ถือว่าความเอาเนื้อที่ปกคลุมของฝนแต่จังใดก็ดีเด้อขอให้ทุกคนรักษาเบิ่งเลี้ยงตนเองให้ดีรักษาสุขภาพน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันสายนี้ขออนุญาตเป็นหลังไมค์เด้อเพราะว่าหลายคนนี่ก็จอรอท่ารับฟังเสียงเพลงอยู่เน
1: า
3: ะ
1: เดี๋ยวเวลาสิบ่พอให้ได้ฟังเสียงเพลงน้ำกันเน
3: า
1: ะ
3: แม่นละจังไหนว่าโอ้ใส่ฝนตัวน้ำคือเว้าหลายแท้ได้ยินเสียงตู้เนาะที่ลุงใหญ่พวกเราแนะนำกันเข้ามาเป็นสายทำอิฐของรายการกำลังติดตามรับฟังเสียงเพลงอยู่
1: เจ้าม
3: วนน้ำกันก่อนมีรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีนำพัฒานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org นั่นเอง
1: เจ้าได้รับฟังเสียงเพลงมาเมื่อวันจากทางรายการพวกเขาผ่านไปแล้วเน
0: า
1: ะเจ้าหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงที่สร้างความสุขกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้
0: เจ้าระยะนี้ก็เป็นระยะทางกล่องประสุมของโครงการระเบิดบุทันแตกเนาะระหว่างวันที่14หาวันที่18เดือนกันยานี้ก็ด้วยสภาพว่าด้วยการสนธิสัญญาระหว่างพรรคพื้นสากลสภาพความเป็นจริงและสถิติของระเบิดในช่วงสงครามระยะที่ของปี1964หาปี1993นั่นเองท่านผู้ฟังการถิ่มระเบิดใส่ลาวนี่ก็ถือว่านักสมควรด้วยเนาะฉะนั้นแล้วก็จึงคอยแจ้งการมายังบรรดาพ่อแม่ประชาชนพี่น้องที่ว่าอยู่ทางในท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกลโศกลีกเพื่อว่าความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของทานและการทำมาหากินก็ขอให้ทุกทานได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเก็บกู้ระเบิดบทันแตกนี่และขอควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนั่นเองก็เพื่อว่าในการสำรวจและเก็บกู้เข้าขวดกาและทำลายระเบิดในการพื้นที่การเกษตรพื้นที่ชุมชนและเขตที่จะมีการก่อสร้างให้มีความปลอดภัยให้ความรู้ความเข้าใจและเตือนภัยประชาชนผู้ที่หลีกเลี่ยงอันตราย
1: เจ้าแม่ละท่านผู้ฟังฉะนั้นเนื่อในวาระการดำเนินกล่องประสุมในครั้งนี้มีรายการก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้เติมเนาะในภาคข่าวทั่วไปผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: แม่แล้วพร้อมกันนั้นก็ขอให้เป็นเจ้าการความร่วมมือกับทีมงานทุกภาคส่วนที่เพิ่นได้ลงไปติดตามและกวดกาเนาะเพื่อว่าอาจจะให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพื้นที่ที่ว่าพบพ่อระเบิดบทันแตกนั้น
1: จะ
0: มีการแนะนำหรือว่าคำแนะนำและมีเครื่องหมายเตือนภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนั่นเอง
1: เจ้าและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีโดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆท่านใดที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะ
0: เช้า
1: ทั้งห้องหมอห้อย3ท่านผู้ฟัง
0: เช้า
1: เป็นก็ขอแจ้งเด้อสำหรับพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าสำหรับท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพในระยะนี
0: ้เช้า
1: ก็สามารถเข้าไปกวดได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามื้อนี้เป็นการเปิดการบริการทางด้านการแพทย์ทันผู้ฟังซึ่งทีมห้องน้ำกันเนาะทั้งสองกองทัพลาวจีนเพิ่นได้สำเร็จการฝึกซ้อมเสือเหลือมนุษยธรรมในการบริการทางด้านการแพทย์ภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพปี2026นี้ซึ่งมื้อนี้เนาะเพิ่นเปิดเริ่มต้นเป็นมื้อทำอิฐวันที่16จนถึงวันที่21กันยานี้ท่านผู้ฟังทางทีมแพทย์ลาวจีนจะดำเนินกิจกรรมการบริการทางการแพทย์เนาะบอกว่าจะเป็นการวินิจฉัยหรือว่าการปิ้นปั๋วแบบพิเศษการศึกษาที่การผ่าตัดหรือว่าการตรวจสุขภาพและการบรรยายทางด้านวิชาการสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปกวดโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่านี่สามารถเข้ากวดได้เนาะท่านผู้ฟังโดยบ่ได้ใช้จ่ายค่าใดๆเด้อเพิ่นเอิ้นว่าเป็นกวดไฮลาล่ากวดฟรีท่านผู้ฟัง
0: อันนี้ก็เป็นโครงการดีๆเนาะที่นำมาฝากต้อนกันกับพ่อแม่ประชาชนเฮา
1: เจ้า
0: ผู้ที่ว่าอยากกวดสุขภาพประจำปีบ่เนาะเพื่อจะได้รู้ว่าเฮามีพยาธิอย่างใดแล้วก็ควรรักษาสุขภาพแบบใด
1: เจ้าสำหรับตึกปิ่นปั๋วนี้ท่านผู้ฟังแมนยูตึกปิ่นปั๋วมิตรภาพลาวจีนเด้อเป็นตึกที่2เนาะห้องหมอศูนย์กลาง103ท่านผู้ฟังอยู่ที่ชั้น1เนาะสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปกวดสุขภาพพ่อๆแม่ๆประชาชนลาวบรรดาเฮาก็ขอเชิญเด้อท่านผู้ฟังเริ่มแต่มื้อนี้เนาะวันที่16จนถึงวันที่21กันยานี้ตอนนี้หลายคนกะโทรเข้ามาทั้งหลังไมค์ได้หน้าไมค์ได้เนาะขออนุญาตรับสายกันก่อนที่จะไปหาฟังเสียงเพลงน้ำกันสบายดี
0: สบายดี
1: เจ้าสบายดีสบายดีแม่มานิลา
2: ส่วน
1: จ
2: ะเข้าได้เสียงแล้ว
1: เจ้าเจ้าได้ยินเสียงชัดเจนเด้อบ่ได้ยินเสียงโดนล่ะ
2: อันอากาศนี่มันจะเป็นอากาศ ็นย่านสัญญาณพวกนั้นนะ
0: เจ้า
2: เจ้าแล้วก็โผล่ว่าจบไหน
0: เจ้าเจ้าเสร็จเลย
2: จ้างองค์การบันเทิงจ้างเป็นหลายมือเพื่อที่จะเข้ามาอะไรได้ที่ทอดทุกคนเด้อ
0: เจ้า
2: ฮัลโหล
0: เจ้าเจ้ายินแล้ว
2: แต่ว่าผมยิน
0: เ
2: ลยขอฟังเพลงดีเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: ถึงบ้านคนบรรยากาศมันก็คึกคัก
0: อืม
2: อันนี้จริงนี่แหละ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: โอ๊ยมันปากหวานเนาะ
0: เจ้า
2: อันนี้มอบดีเด้อ
0: เจ้าม
2: อบให้อ่ะนะนักเกาหลีเอาไปขับนาเรียนพวกขันโทไม่บอลพ่อบอลไม่ใครไม่เป็นอาจารย์เลยเด้อ
0: เจ้า
2: คนอื่นด้านซ้าย
0: เจ้าเจ้า
2: ไม่วันเมืองเชียงไม่วันใส่เหนือเด้อ
0: เจ้า
2: พวกกำเล็กเมืองเชียงไอ้บ้านสวนวังเมียง
0: เจ้า
2: ไม่เรียกวังเมียง
0: เจ้า
2: ไม่เรียกสอนอันลูกศิษย
0: ์เจ้า
2: เดิมอันลูกผู้ค้าไอ้คนนี้
0: เจ้า
2: แล้วเราเป็นเครื่องมาลองแทน
0: เจ้าเจ้าม
2: าใครจะเสียงทุกตู้เหลือไหลบ้าวอะไรสมิธโมแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เขาทำเด็กหนุ่มเฟืองแหละ
0: เจ้า
2: อันนั้นมาให้ทุกเสียงทุกขายเชียงรายจิตจันทร์เสียเพลงนะทุกคนเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ความสุขใจสบายใจเลยท่านทางบรรยากาศนี
0: ่เส้นกันเด้อเจ้า
2: ให
0: ้
2: ทุกคนร
0: ัก
2: ษา
0: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อ
3: เจ้าขอบใจ
2: บ
3: ้
2: านนครหลวงเด้อ
0: เจ้าเจ้าพิเศษเน
2: า
0: ะทางบ้านนครหลวง
2: กำลังมาอ่านถนนอีกแล้วเอาจะต้องไปหลายเด้อนะคะยินดีได้ขอบ
0: เจ้าขอบใจขอบใจสตีสตีขอบใจทั้งแม่มณีลาเด้อบ่ได้ยินเสียงนี่ก็โดนล่ะเนาะในอาทิตย์ผ่านมาเพิ่นก็ติดภารกิจแต่ว่าถึงว่าแม่มณีลาจะติดภารกิจทั้งคู่ขวัญใจเพิ่นเองก็ตอบแห้งใจโทรมาทั้งหลังไม้เนาะฝากความคิดฮอดคิดถึงเด้อทั้งพอลินทองคู่ขวัญใจทั้งแม่มณีลาเนาะเอิ้นว่าเป็นขวัญใจบ่าวนครหลวงเพิ่นว่าก็ขอบใจทุกคนเด้อในนำเสียงเพลงกันเข้ามาหลายคู่หลายคนก็ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะตื่นนึ่งใส่กันก่อนสบายดี
3: สบายดีเจ้าสบายดี
2: เ
3: จ้า
0: เจ้าเจ้า
2: พอหลายมื้อแล้วบ่ได้เอาอันคับบ่มีเพลงหันน้ำเดือดเอาเพลงนาคิดฮอดอย่างให้เด้อ
3: เจ้า
2: ว่าไผอันสามมณีลาแล้วก็แม่จันทลา
3: เจ้า
2: แม่คำนาเรียนปะทอง
3: เจ้า
2: แล้วก็อันเจ้าใส่ชุดแดง
3: เจ้า
2: จะตาแพงมาโดนแก้ไหนเด้อ
3: เจ้า
2: พิเศษพิเศษว่าไปสาวก็ต้องเป็นวันที่ต้องนั่งจองเด้อ
3: เจ้าสบายดีเจ้าโอ้เด็ดออกแล้วบอกตอนนี้เจ้าเจ้าเจ้าสบายดีโชคดีก็ขอให้ทุกคนจงรักษาสุขภาพกันแล้วกันระยะนี้เนาะทั้งฝนเนแดดเนบ่ฮู้ว่ามื้อใดแดดมื้อใดฝนเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไป
0: เจ้าแต่ว่า
3: อากาศนี่ก็
0: แต่ว่าอากาศอยู่ทางแขวงบ่อแก้วนี่ก็แตกต่างเนาะแต่ว่ามื้อใดอยู่นครหลวงนี่แดดออกทางพุ่นพัดฝนตกนะแต
3: ่ว่
0: าม
3: ื้
0: อกันแต่ว่ามื้อนี้ทางพุ่นพัดว่าแดดออกทางนครหลวงนี่ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่เนาะมีรายการก็คือฮู้นํากันเนาะหลายเขตหลายพื้นที่อากาศบ่คือกันขึ้นฟ้าขึ้นฝนแดงในบางเขตบางที่เพิ่นว่าอย่าเสื้อฟ้ายามฝนเด้อระยะนี้การเดินทางกันไปกันมาเนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าขับขี่รถจักรนี่นะก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมสกันฝนนี่ก็ต้องได้ติดรถไว้ตลอดได้ระยะนี
3: ้
0: เพราะว่าเอาแนวเอานอนบ่ได้เด้กับดินฟ้าอากาศ
3: เพราะว่าฝนในตกบ่ทั่วฟ้าอีหลี
0: เพิ่นว่าอย่าเสื้อฟ้ายามฝนอย่าเสื้อคนยามหักเด้อเพิ่นว่าตอนนี้สาวไซธนีพร้อมแล้วเนาะฝากไปทางแม่วอนเดอร์ที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ทำกลางสายฝนเพื่อนว่าโอ้ยแนมเบิ้งสายฝนละกะรู้สึกว่าคิดฮอดเนาะคิดฮอดทั้งไซธนีบ่หรือว่าแนวใดตอนนี้ให้มิรายการได้หับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้สาวไซธนี

0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านอีกเทื่อนึงของสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเพื่อแน่ใส่สร้างชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัยจากระเบิดลูกวานบ่ทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาว
1: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา
0: เสริญสวนพลเมืองลาวทุกคนจงร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านฟังเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.ส่วนวันอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น. ดำเนินรายการสายฝนและต้นน้ำ
1: เจ้าน้ำอ่างความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฟังมาต้อนมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอบใจเด้อแห้งใจบ่ว่าจะเป็นทั้งหลังไม้เนาะที่แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาขอบใจทั้งพ่อท้องขวัญใจทั้งแม่คำเด้อเพิ่นว่าตัวยุคไก่หัวใจคิดฮอดเด้อเพิ่นว่าฝากลงกลางใจทั้งแม่ติงคำเนาะคือขวัญใจนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าฮักน่าฮักติดตามรับฟังรายการตลอดมาเนาะถึงว่าตัวจะยุคไก่แต่ก็บ่เคยลืมใส่ฝนต้นน้ำเนาะสลับสเปียนกันทั้งแม่คำทั้งพ่อท้องแท้โทรเข้าห่วมรายการพวกเฮากำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรง 9:55 น. ท่านผู้ฟังทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกคนเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งรับฟังที่นครหลวงเวียงจันทน์แดทางตังแขวงแดเสียงเพลงใดที่เปิดให้บ่ทวงบ่ทันในมื้อนี้ก็อย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันและกันเด
0: ้
1: อถ้าว่าเวลาพอนี่ก็จะทยอยเปิดให้เนาะที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาและปิดท้ายรายการนี้ก็ฝากเสียงเพลงสุขสันต์วันวิวาห์เนาะจากทางเบาใส่ซนแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้เพิ่นว่าฟังให้ทั้งคู่ขวัญใจเด้อนั่นก็คือทั้งพ่อทองทั้งแม่คำเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่ถ้าว่าเวลาพอนี่ก็จะฟังเสียงเพลงคิดถึงบ้านเนาะที่แม่มณีลาแนะนำกันเข้ามาก็อิงใส่เวลาตามห้องทรงมิตรรายการเวลานี้ก็ผ่านไปไวๆเนาะใส่ฝนต้นน้ำเองดำเนินรายการ1ชั่วโมงนี่คือว่าบื้อเดียว
0: แม่แล้วบ่ทันได้เวลานี่ก็จะมืดพอดี
1: เจ้าเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการเนาะให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมืออื่นพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน
0: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต้นสมงเมื่อนี้เป็นมื้อที่3ที่เราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอเปลี่ยนที่3ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยมีหลายกว่า100ประเทศเข้าร่วมนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ในตอนเช้ามื้อนี้ผู้แทนกองประชุมได้สุ่มใส่สืบต่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรการช่วยเหลือผู้ถูกเคาะหายจากระเบิดบ่ทันแตกการร่วมมือและการช่วยเหลือของสากลมาตรการความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกโอกาสนี้ห้อยเอกแสงทองราชบุตรของหัวหน้าแผนกจัดระเบียบป้องกันและเปิดทางในสัมภาษณ์ว่ากำลังตำรวจจราจรที่ได้รับมอบหมายรับใช้กองประชุมสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ครั้งนี้ได้ตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนด้วยความรับผิดชอบสูงนับแต่วันที่11เป็นต้นมาโดยได้นำพาไอ้น้องเปิดทางให้แขกแต่สนามบินสากลวัดไตถึงที่พักโรงแรมถึงว่าจะมีความยุ่งยากรถอังออตามเส้นทางสายต่างๆแต่ก็สามารถนำพาแขกไปถึงกองประชุมทันตามกำหนดเวลาก
3: ำลังตำรวจจราจรของพวกเขาได้เฮ็ดหน้าที่เรื่องงานป้องกันและเปิดทางอำนวยความสะดวกให้แขกภายในและต่างประเทศที่เข้ามาร่วมกองประชุมในครั้งนี้ซึ่งว่าวันที่11ได้รับแขกจากสนามบินสากลวัดไตทรงแต่ละจุดแต่ละโรงแรมเนาะถือว่ามีความปลอดภัยสำเร็จไปด้วยดีต่อมาได้รับแขกจากโรงแรมเข้าร่วมกองประชุมที่หอประชุมแห่งชาติการสัญจรก็ถือว่ามีความแออัดแต่พวกเขาก็ได้เฮ็ดหน้าที่หรือว่าอำนวยความสะดวกให้แขกการนำมาถึงหอประชุมให้ทันโมงทันเวลาขอเรียกห้องให้ยังพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนจงปฏิบัติระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดตามการซีชุดของจราจรแต่ละชุดเพื่อเรียกเลี่ยงปัญหาอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้บรรดาขบวนแขกการนำของสาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมของประชุมครั้งนี้ให้ปลอดภัยไปด้วยดีท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยใสให้พรแก่กองประชุม CCM จงมีผลสำเร็จไปด้วยดี
2: สำหรับการดำเนินกองประชุมในตอนบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วผู้แทนจะได้สืบต่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรมาตรการความโปร่งใสการปฏิบัติตามพันธะและมาตรการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งอยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong List กรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพืช

ขี่เหือกายเด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำคอยลอยยาวพาวพายเหือเว้นบัดบ่เหือขาแก่งดำคอยลอยหยังสิได้สวยคันบ่ได้สวยอยู่หยังสิได้สวยพายแนวลายบ่หนีเสื้อแนวเสือบ่หนีเหล่าแนวเข้าเก่าห้องพื้นเหล่าแสนที่ซ่อมกับบ่ขาวซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่ปู่แม่ป้าอาวอาดทุกท่านน่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองลองได้ทางลบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมนำมาฮอดตามนัดหมายกัน1ชั่วโมงอยู่กับรายการพวกเราอยู่กับอาหารเสริมสุขภาพอยู่กับความงามอยู่กับบทเพลงมวนๆจากบรรดาเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองลาวเอามาเปิดสู่มิตรรายการได้รับฟังและก็รับชมนำเนาะมื้อนี้ถือว่าได้ไล่สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวเช่นเดิมเช่นเคยเด้อมีรายการที่อยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้ไปใส่ณผักลาผักกาดหรือว่าผักพรย้อนอารมณ์หรือว่ากำลังเดินทางไปท่องเที่ยวผักพรผักแล้งนี่มีโอกาสติดตามเบิ่งทาง Facebook ทางเพจกระพิมพ์ไปใส่ที่ลาว National Radio น่าเข้าไปฟังภาพและเสียงคมสัตว์มาตรฐานสากลซึ่งมีผู้ติดตามถึง 400,000 คนนะอันเหลือ500,000พุ่นละนะคือว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายเลยเด้มีรายการทางเพจบ่ฮาวก็ได้นะจะเคยกระจิฮอดล้านละจังได๋ก็ได้ละก็ขอบใจมีผู้อุปถัมภ์รายการหลักๆของบ่ฮาวก็แม่นทางบริษัทลองลิสต์การค้าลองลิสต์การค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและสรรสร้างรายการนะซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและรับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นตามมาด้วยโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายโรงงาน SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายพี่น้องเฮาอยู่ทั้ง4ไข่เด้อกายสนามบินวัดไตไปน้อยนึงนะโรงงานเพิ่นมี2สาขาอยู่ที่หลวงเฮาบาง1แล้วก็มีอยู่สวนในเขตสาขาที่2นะอันนั้นแม่นเพิ่นขยายหลายสาขาไปทั่วเขตหลายเขตหลายแขวงนะอันนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้ก็คือโรงตัดเย็บSMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่

จ็ดจอยขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่ขอบใจแบรนด์ขับยักแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านท่าพันโมบายโฟนหนองเมืองดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องพิมพ์สอนหนองเมืองดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสอยู่ที่ตลาดงับเมืองแปกแข่งเสียงขวางห้านแมกกูดและขอบใจแม่ยกบ้านทราดเมืองแก้วอุดมซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิสพวกเฮาในปัจจุบันนี้นะก็ขอให้ทุกแบรนด์สินค้าเจริญรุ่งเรืองปังๆกันเบิดทุกท่านเลยเนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาป่าไม้สดซื่นอาจารย์โคซุกเอ๋ยบ่ซั่นไกสิยาวทั้งสิน้องสาวซูนิต้านะเพลงนี้เนาะมันมวนกันเลยเจ้า

0: ื่อนพี่คนลาวหักสัตว์ลาวหักเสียงเพลงลาวหักฮีดของประเพณีดีงามของสัตว์ลาว
1: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
2: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นะนี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
3: อ๋อโดย
2: อาการมันตามหัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนตอนสิกินน่ะตานี่มั่วนะ
3: โดย
2: มั่วมั่วแห้งว่าซั่นซะภายหลังที่กินได้มัน3ก้องก้องนี่มันก้องที่4เลยนี่นะก้องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ตาบวงขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนำบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาลินดีอีหลี
0: มันเหมือนกันเนาะมิตรรายการเฮาเส้นเดิมเส้นเคยคิดทอดคิดถึงโคซุกก็กดเข้ามาเด้อหน้าใหม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้ที่0305787052เนาะเป็นเบอร์ประจําห้องส่งในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดๆเลยนะออนไลน์ผ่านทางสื่อทางเพจนะก็ถือว่าเผยแพร่ข้อมูลไปนะหลายเขตหลายแขวงตัวประเทศและก็ทั่วโลกนําในปัจจุบันนี้เด้อได้ฟังแล้วได้เบิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามให้แน่เนาะกดติดตามทาง Facebook ทางเพจสบายดี
4: สบายด
0: ีเจ้าสบายดีเจ้า
4: เออ
0: โอ้ยฟังรวดเอื้อยฟังเพลงหยังก็ว่ากันไปเลยเอื้อยเอ้ย
4: หัวใจค
0: ิ
4: ดฮอด
0: หัวใจคิดฮอดผู้บ่าวตำรวจว่าคิดฮอดเขาแหงเนาะมักเขาลายมันบอมักเขาลายระวังเด้อเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
4: เ
0: จ้าแม่นแหละ
4: นำดวงตะวันในวันตะนางปากแ
0: พงเจ้า
4: เ
0: จ้า
4: ไปลาหน้าใหม่เด้อลำลำรวยๆติ้งๆเด
0: ้
4: อ
0: โอ้ยขอบใจหลายๆเอ้ยเอ้ย
4: ไปทานเด้อสุขภาพดี
0: เจ้า
4: ทุกๆวันไปในทุกปัญญาน้องเด้อ
0: เจ้าโอ้ยผู้ใดสิได้เป็นเมียเนาะปากหวานขนาดเนาะเจ้าเอาให้ไอ้ใส่ซนซะบ่เนาะเออเอาอยู่ดีมีแฮงด้าสาว
4: เจ้า
0: เออโอ้ไอ้ใส่ซนจะติดตามรายการเอาอีกแล้วบัติวาเนาะมื้อนี้มีสาระดีๆข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากมีรายการเฮารายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริม อยากให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเนาะการที่ว่าและปัจจุบันนี่ก็มันบ่คือคนสมัยแต่เก่าเด้เนาะยุควิทยาศาสตร์ยุคแห่งการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีบ่จะเป็นเรื่องของพืชผักเรื่องของเคหาสถานเรื่องของวิทยาศาสตร์ต่างๆเนาะมันก็มีการพัฒนาการไปอย่างว่องไวนะว่องไวเอแล้วคนเฮานี่มันบ่คือแต่เก่านะการดื่มการกินมันก็มีการเล็งลัดนะละกะความเฝ้าความไวเล็งกับเวลาบางท่านก็ถือว่าบ่ค่อยได้อนามัยแดนะการกินการดื่มบางท่านก็ได้กินดีบางท่านก็บ่ค่อยได้กินดีดอกก็แล้วแต่สภาพเงื่อนไขของแต่ละครอบครัวแต่ละท่านอาจจะพบผู้ที่รักษาสุขภาพดีก็อายุยืนนะอายุยืนอายุมั่นขวัญยืนบ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบ่แข็งแรงเจ็บป่วยก็มันมีสัญญาณเตือนเข้าตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยก็มีบางท่านเนาะถือว่าเจ็บป่วยมาตลอดมีพยาธิประจำตัวมาจะตลอดเลยเป็นคนมีปมด้อยนะมีปมด้อยไปหลายๆด้านนะเรื่องของกำลังใจนะเรื่องของกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าภาคส่วนที่มีปมด้อยเรื่องพยาธิประจำตัวสรีระต่างๆมันก็มีจุดที่เฮ็ดให้เกิดอาการท้อถอยนะพอบ่คือหมู่เด้บางท่านก็ได้จะได้ก็ตามสร้างมิตรรายการเฮาปัจจุบันนี้นะเป็นยุคใหม่สมัยใหม่ยุคแห่งโลกมีการพัฒนาการไปด้วยสารเคมีต่อการปลูกพืชก็ต้องได้ใส่ปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์ก็ต้องได้ใส่หัวอาหารการอย่างต่างๆมันก็ต้องมีการเร่งรัดนะเฮ็ดให้บรรดาสุขภาพเฮานั้นมันก็ถูกทำลายไปโดยอัตโนมัตินะเฮ็ดให้อายุที่เคยอยู่เคยแต่เก่านี่ร้อยปลายนะ98 99 105 110ปีได้อายุยืนแต่เก่านะปัจจุบันนี้เฉลี่ยสุดแล้วมัน70ปีนะ70 75 85อย่างต่ำสุด95ปีแต่บ่ถึงขั้นว่า100นะปัจจุบันนี้นะถือว่าอายุเฮานี่สั้นลงนะย้อนสภาพแวดล้อมเด้เห็นบ่ก็แต่ว่าคนเฮาคู่มื้อนี้มันก็ต้องได้มีการดูแลสุขภาพเรียนรู้ศึกษาข้อมูลโดยเฉลี่ยทุกมื้อนี้70ปลายปีนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ารวยแรงแล้วเด้เนาะเข้าสู่ภาวะโลกสลาแล้วนะบ่คือคนแต่เก่านี่โอ้100ปลายปี90ปี80 90ปลายปียังแล่นยังหันยังตายังมืนดีแจ้งดีสุขภาพแข็งแรงแข็วนี่ก็ยังครบเบิดเนาะเด้ยสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่เราต้องได้เล็งรัดและก็ดูแลเป็นละเอียดอย่างดีเลยแหละอย่างนี้เพื่อให้อายุเรามันยืนขึ้นมันบ่คือแต่เต่าเด้เนาะสัตว์เต่านี่มัน150ปีพอเด้เนาะตำนานอันนี้มันข้อมูลโดยตรงแล้วแหละอันนี้ก็ได้นักวิจัยนักค้นคว้าเพิ่นนี่สังรวมได้แต่เต่านี่อายุยืนถึง150ปีเนาะมานี่มีแต่15ปีสูงสุดนะมา15ปีในนกนี่13แต่นกเป็นแล้วเป็นนกอินทรีนี่ประมาณ13ปีนะแมงไม้แมงหยังนี่มันประมาณ15มื้อหรือว่าเดือนนึงเท่านั้นก็ตายแล้วนะจังได๋ก็อย่าสุขภาพเฮาต้องได้ดูแลเด้ออาการเจ็บป่วยต่างๆมันขึ้นกับการเสกการกวดแต่ละทิศแต่ละเดือนแต่ละปีนะกวด6เดือนกวดปีนึงกวดเสกสุขภาพกวดครบวงจรเสียเงินแดจักเล็กจักน้อยก็ให้ฮู้จักว่าร่างกายเฮามีสมดุลแนวใดมีการผิดปกติในด้านใดเฮาก็จึงค่อยสิได้ฮู้แล้วก็จึงค่อยสิมาดูแลปิ่นปัวไว้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนาะคันเฮาบ่ไปเสกไปกวดเฮาบ่ฮู้ในฮู้แต่ว่าโอ้เจ็บนั่นเจ็บนี่ฮู้แต่ว่าเจ็บมันจะนี่แต่ว่ารายละเอียดแล้วแม่นเฮาต้องได้ไปกวดเบิ่งเด้อคันเฮาฮู้แล้วบางท่านก็จะคิดน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจบางท่านก็จะคิดอุกใจบางท่านก็จะคิดว่าสิหาวิธีใดมาดูแลให้มันช่วงมันเซาบางท่านก็สิบ่มีเงินมีทองแน่ปีนปัวนึ่มฮู้จักพยาธิล่ะเด้อย่าไปมีตัวกังวลในรายการเฮาแห้งตื่นตกอกตกใจแห้งเฮ็ดให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นตื่มนอนกับบ่รับคิดหลายจ้อยพร้อมออกไปซื่อเด้อลองลิสต์มีคำตอบให้มีรายการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพมาโอล้มกันเบิ่งนะโอล้มปรึกษาเพื่อสร้างเขาเอิ้นว่าสร้างต้องโซ่ความผูกมิตรจิตใจให้มันมีความอบอุ่นขึ้นนะบ่ต้องวิตกกังวลนะทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทางออกและมีทางแก้ไขนะกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทพวกเฮาที่กำลังจำหน่ายในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเป็นผักส่วนที่เป็นเบาหวานผักส่วนที่เป็นไขมันผักส่วนที่ปัญหาเรื่องของคอกระดูกเสื่อมปัญหาเรื่องของเส้นประสาทกระดูกทับเส้นต่างๆ เนาะแมนจีโกพลัสนั่นจะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเนาะมีรายการเฮาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาสายตาบ่ดีมีอาหารเสริมแคปซูลคือกัดอีกชื่อว่าโคลินพลัสได้มีรายการเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะสินค้าดีๆตอบโจทย์สุขภาพได้พวกเฮามีพนักงานไว้คอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์ที่020-9829-4228 9829-4228เออสบายดีจ้าสบายดีเจ้าสบายดีพอตู้ภูมิแขวว่องเออบ่ได้ไปหันบ่ทันได้ไปใส่แขวเทื่อที่พอ
3: บ่ใส่เอาไว้เลย
0: เอาไว้แยงเนาะพอเนาะแมนคันโมเมนแขววงแล้วมันโมเมนพอภูมิได้เนาะเออเอาฝากเพลงยังวันนี
3: ้
0: เมียหาเงินเก่งมันมีสองแนวหาได้หาอยู่ถงผัวบ่คือไปหาซื้อหาขายอันนั้นเอิ้นว่าหาอยู่กับเป่าหัวแล้วเนี่ยเออหากสำคัญได้ผักสวัสดีหมักถอดน้อยถอดใหญ่เน
3: า
0: ะเจ้าเจ้าจ้าขอบใจพอภูมิแขวว่องนะอาศัยยาใหม่เพิ่นมาขอเพลงเมียหาเงินเก่งว่าซั่นนะกะส้มเซยเนาะภาคส่วนใดที่ได้เมียหาเงินดีหาเงินเก่งฮู้จักซื้อจักขายภาคส่วนหนึ่งก็บ่ได้ซอกได้ซื้อได้ขายดอกหาน้ําถุงกระเป๋าผัวหาจกน้อยจกใหญ่เอาไปเฮ็ดหยังเอาไปนึ่งเอาไปเล่นไพ่อันซองมาก็เอาไปกินเหล้ากินเบียร์อันซ้ํามาก็เอาไปซื้อเครื่องสําออกสําอางอันนั้นกันหลายแนวผู้นึงก็ได้ก็ดีไปคนละแบบนะเอาในใดมันดีก็เฮ็ดเอาพี่น้องเฮาอันใดบ่ดีเฮาก็บ่เฮ็ดเนาะสบายดีเออสบายดีบ่าวเล่บ้านโคกแฮ่เป็นได้อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ยามนี่ก็ได้
3: โดยที่ดินมีแฮงอยู่โดยที่ผ่านมาโอ้ยบักมันเป็นวัดเป็นไอเดี๋ยวนี้สุขภาพแข็งแรงแล
0: ้
3: ว
0: ได้ยินอันนั้นบ่บ่าวเล่ได้ยินข่าวว่าเจ้าไปติดสาวน้อยสิวะ
3: บ่ตาดแล้วมีติดสาวในสต
0: ัวเออก็ดีแล้วบ่เออเอาจ้าก็ดีแล้วบ่เออเอาเพียงยังมานี่
3: ไม่ได้เอาขอเพียงขอจูบซ้ำหอยเด้อ
0: ขอจูบซ้ำหอย
3: โดยเพราะว่ามันของเจ้าครับมันมาดุละ
0: จูบซ้ำหอยเขาเนาะ
3: ขอบอกเด้อค่ะขอบอกให้แม่วัน
0: เจ้า
3: แม่มณีลา
0: เจ้า
3: เ
0: จ้า
3: ทำในคิดประวงสาวน้ำเพชรบอลลองเพชรสาวเพนเพียงวังเวียง
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเบาเล่ยามนี้บ่ค่อยโทรมาหรอกไปติดสาวแฮงบ่รับบ่อยู่บ่นอนนักกลางค่ำกลางคืนกันมันไฟเฝ้าเด้อะเบาเรื่องบทเพลงไปนำนักมิตรรายการเนี่ยมารอคิวละเพลงกระไดหัวใจคิดฮอดบัสัตถาอยู่เอาเติมอีกสายหนึ่งกันมิตรรายการฮอกกระไดสบายดี
5: สบายดี
0: โอ้ประตูบุญกลางวะนี
5: ่ประตูบุญกลาง
0: โอ้บุญโอ้เจ้าเออโอ้หลงลูกชายกับหลงบุญกองบุญกลางเออว่าบุญเก่งเออเอา
5: ก็ได้บุญกลางก็ได
0: ้เจ้าเพลงใดฝากเลยเจ้า
5: ขอฟังลำของแสงดาวีเด้อ
0: แสงดาวีวะ
5: อ
0: ัน
5: นี้อย่าง
0: ติดต่อแต่บ่ได้ติด
5: ต่อเด
0: ้อติดตามแต่บ่ได้ติดต
5: ่
0: อได้เจ้าขอบใจพ่อตู้บุญเก่งบุญกองเจ้า
5: ฟังให้บุญตังให้คงเด้อ
0: เจ้า
5: แล้วก็ให้กองจันทร์ป้ากระยุงหัวหน้าอะไรเงาป้ากระยุงเด้อให้กองจันทร์เด้อ
0: เจ้า
5: แล้วก็มอบให้โคศก เชียงวานบ่ได้ผมด้วยทีมงานเด้อ
0: โดยครับใจพ่อตู้เหลือแต่กลางพ่อตู้ผมก็เจ้าขอบใจว่าพ่อตู้บนกล่องพี่น้องทําบ้านเกินไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาแล้วค่อยเข้ามาเว้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมกันต่อกับผู้อุปถัมภ์รายการเนาะเพลงนี้หัวใจคิดทอดเด้ออารมณ์ให้แก่ทั้งสาวเพลงบ้านนนแก้วขอมา

0: จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาเมื่อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไซศิวรวงศ์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะวองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่จะดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
2: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้ก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นน้นยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมันว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซัมนี่ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเขาเป็นเองอาจจะแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเขากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเขาได้ขอขอบใจนั่งทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
3: จวดจัดจวดกันไปนักมิตรรายการเฮาก็ได้ก็ถือว่าหัวใจคิดทอดแดเป็นบทเพลงของทั้งสาวเพลงบ้านโนนแก้วเพิ่นนะเรียกว่าเป็นบทเพลงหลายๆบทเพลงก็ขอกันเข้ามาได้เด้อขอจูบจำฮอยก็มีนะเดี๋ยวจักหน่อยแต่จัดให้ก็ถือว่าก่อนจะไปฟังบทเพลงมวนๆเฮามื้อนี้ก็โคสกก็มีข้อมูลหลายอย่างมาโอบอารมณ์กันนะในช่วงฤดูฝนปีนี้ก็คือเก่าหน้าปีกายนี่ก็ฝนหลายปีนี้ก็สิฝนหลายคือเก่านั่นแหละฮอดฤดูช่วงมรสุมมันก็ต้องมันลิ้นแน่นะลิ้นแล้วก็น้ําปลาไหลหลากน้ําไหลนองน้ําขังน้ําเน่าน้ําเหม็นนะตามคอกกระแม่แจหัวตามสถานที่ชุมชนต่างๆมันก็ต้องมีแหละเนาะเพราะว่าบ่อนบางทีก็คลองระบายน้ํามันก็อุดกระตันไปด้วยขี้หยอกขี้เหงื่อต่างๆในภาคส่วนที่ถิ่มขี้เหงื่อบ่เป็นระบบระเบียบมันไหลไปอัดใส่หูน้ําหูหยังเกิดน้ําอังไหลนองขึ้นมาน้ําดันน้ํายืนขึ้นมาก็เกิดอาการเน่าเหม็นนะเป็นบ่อนซุกซ่อนซุกซ่อนของบรรดาเสื้อลาต่างๆบรรดาเพื่อนมาแมงไม้แมงตอกเป็นงูเหี้ยวเขี้ยวกระปอมเนาะเป็นนอนเป็นแมงวันเป็นยังยุบมะยะได้มีรายการยามนี้ก็ได้ก็ต้องได้ดูแลเบิ่งแยงรักษาความสะอาดเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะพาหะนำแท้โลกนี่นอกจากตัวหนูแล้วยังมีแมงวันนำอีกมีรายการเฮาในช่วงฤดูฝนปีนี้ก็โถ่ยก็สิเว้าเรื่องแมงวันบางบอนบางทีก็จะมืนหูมืนตาบ่ได้กินข้าวตั้งพระเข้าขึ้นแล้วแม่นมารถแขกบ่ได้รับเชิญนะมากันทั้งตัวน้อยตัวใหญ่นะทั้งเขียวเหลืองแดงสิวมีหลายประเภทแมงวันนะซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคเฮ็ดให้เกิดพยาธิต่างๆตามมาลักๆก็มันทอกท้องเนาะมหัดเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้หยังก็มันโอ้ยามฝนนี่ก็แม่น เปื้อนหลายอันที่ว่าแล้วก็ได้ต้องได้ดูแลความสะอาดสถานที่เฮือนครัวบ่อนแต่งอยู่ครัวกินปิดสนิทให้มันแน่นมันแจบตู้หยอกตู้เย็นตู้ใส่เครื่องใส่หยังก็ให้มันละเอียดในยามฝนยามจังซี่เนาะแมงวันหนูแมงสาบนี่ปูอันตรายพาหะนำเสื้อโรคเด้อรักษาสุขภาพนะบางท่านผู้มีภูมิคุ้มคุ้มกันต่ำๆแดเนาะก็เจ็บก็ป่วยไปผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแห้งๆสุขภาพแข็งแรงก็บ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยในครอบครัวใดหนึ่งเจ็บป่วยขึ้นมาก็ยากยากเนาะมาเป็นเด็กน้อยผู้เฒ่านี่ส่วนหลายก็ได้มักทอกท้องมักเจ็บท้องกินอาหารบูดกินอาหารที่มันค้างคืนกินอาหารที่แมงวันต้อมกินอาหารที่บ่สะอาดเกิดแพร่เกิดทอกท้องจนได้ไปใส่น้ำจนได้เป็นสักยุกสักยาจนได้ไปบึงเป็นทิศก็ยังคอยเศร้าจนจอยจนเหลืองเพลบางทานก็ได้น้ำหนักจนลดลงเลยกันทอกท้องเนาะเรื่องแมงวันมีรายการเฮาต้องมีวิธีลักๆก็แม่นขี้เหงื่อนี่แหละเนาะบอนที่ไปทิ่มขี้เหงื่อแต่ละบอนแต่ละทีแมงวันมันจะเกิดอยู่บนถังขี้เหงื่อนั่นแหละมันไปไข่ไข่แล้วก็เป็นนอนแล้วก็เกิดเป็นแมงวันบัวเต็มแมงวันต้องยุ่งอย่างกับหลายอย่างแต่วันนี้แมงวันมีทั้งแมงวันเกี่ยวแมงวันอย่างหลายแนวโอ้มีรายการเฮาเด้อสำคัญแม่นการเมียนมัดขี้เหงื่ออยู่ทางหน้าบ้านหรือว่าบางท่านมีห้องแถวติดกันมีเฮือนติดกันเนาะกองขี้เหงื่อมันธรรมดามันต้องได้ใส่ถุงยางดำปิดมัดสนิทให้มันละเอียดบ่ให้แมงวันเข้าไปตอมไปดมไปขี้ไปยังใส่เกิดเป็นนอนยังขึ้นมามันยังบ่เปื้อนนะฮอดเวลาฮอดโมงมันเทศบาลเพิ่นก็มาเก็บมาเอาไปมัดให้มันดีตีเป็นคอกเก็บไว้ดีๆขี้เหงื่อนะบ่แม่นสิแกงถิ่มตามหน้าบ้านหน้าเฮือนไปมายุมายะมันก็เกิดเป็นนอนเป็นแมงวันขึ้นมาตอมแนวกินอยู่ในเฮือนนั่นอีกเนาะเฮ็ดให้สุขภาพบ่แข็งแรงนี่เด้อมีรายการภูมิคุ้มกันต่ำนี่เจ็บป่วยเนาะอันนี้เห็นหลายบอนเนาะอันนี้โคศกก็เดินทางไปบึงไปเห็นบางครอบครัวอันนี้ก็บ่ได้ว่าทั่วกันเบิดดอกเป็นบางครอบครัวก็อนามัยดีๆแท้บางครอบครัวก็แม่นบ่อยากผ่านนี่เด้อบ่อยากผ่านได้เรื่องขี้เหงื่อเรื่องหยังก็ต้องซื้อถังขี้เหงื่อก็บ่ได้แพงเนาะถังขี้เหงื่อเก็บมาเนาะซื้อมาแล้วก็มันมีตุ้มฝาปิดพร้อมเก็บมัดให้มันละเอียดแม่นสิแกงถิ่มซาซายมันบ่ได้ภาพลักษณ์ทางครอบครัวเฮือนซานเฮามันต้องบ่แม่นว่าสิแต่งคิ้วอยู่เฮือนน่ะแต้มคิ้วทาข้าวแป้งน้ำแดงอยู่บัดเบิ่งหน้าบ้านแล้วมีติขี้เหงื่อกองอายุอายะอยู่บัดลงเฮือนไปเกือบอียองบ่ทันโพบ่ธรรมดาแต่ว่าขี้เหงื่ออยู่ทั้งหน้าบ้านกองเพียงหัวเข่าก็บ่ได้เด้มีรายการเฮาต้องได้เบิ่งให้มันสะอาดสะอ้านนะเบิ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและก็ภายนอกนะแขกต่างดาวชาวต่างเฮือนญาติพี่น้องมาเบิ่งเห็นสะอาดงามตาดีไผก็อยากไปลิ้นไปยามอันนั้นไปเห็นโอ้เข้าไปห้องน้ำมาซั่นโธ่ยุงเต็มอยู่ขี้อันหยังมายุมายะต้องได้สะอาดสะอาดมันต้องบ่มีพยาธิบ้านยาวตามมานะอันนี้โคศกยกบ่เว้าอันนี้เป็นความจริงได้เด้บางครอบครัวที่สังเกตเบิ้งเนาะย่างไปเบิ้งเฮือนสารตัวเองเฮือนเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นหมอนผ้าห่มผ้าปกเป็นมุ้งเป็นหยังเด้เซกเบิ้งบ่ถ้วยวงซองซามอยู่เฮือนได้ล่างล่ะบ่เมี้ยนล่ะบ่เฮือนครัวเป็นระเบียบบ่จัดเป็นโซนไว้ให้มันงามหูงามตาบ่เนาะคุกเค็กซากเสือกมันนั้นได้มีดผ้าต่างๆเด้เก็บไปบ่เคียงเคืองในเวลาที่ประกอบอาหารได้มันเป็นใดๆมันเป็นตะซอยตะปิ้งอยู่บ่ล่ะต้องได้เบิ้งนะดีแค่คนไปเห็นแล้วเขาก็บ่กินน้ำเฮาแล้วเขาเห็นอย่างซั่นก็ได้นะบางท่านเขาก็บ่เว้าแต่ก็อยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอบ่แล้วนะมันเป็นนั่นในเรื่องของการรับต้อนก็ได้นะมันต้องได้รักษาสุขภาพน้ำกันรักษาความสะอาดมันก็เป็นเฮ็ดให้ครอบครัวนี่ห่างหายจากพยาธิโรคาและภาคส่วนที่ภูมิคุ้มกันตกก็แม่นมักเจ็บมักป่วยนี่ก็ต้องอย่าลืมนะโมทนาผักข้าวทองเด้อโมทนาผักข้าวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงช่วยให้เฮานี่บ่มักเจ็บมักป่วยมักเป็นวัดเป็นไอนี่แน่นอนละผักส่วนนั้นมันภูมิตกละสิ่งที่บ่เคยเป็นก็เป็นภูมิสิ่งที่บ่เคยเกิดก็เกิดย้อนว่าห่างกายเฮาอ่อนเพลียพญามันมักคนที่อ่อนเพลียพญามันมักคนที่บ่แข็งแรงพญามันมักคนที่ขี้มักเหลืองเนาะมันมักจังซั่นเด้ผักส่วนที่แข็งแรงออกกําลังกายผ พักผ่อนเต็มที่นี่มันบ่ไปไกลพญาท่านน่ะได้ดูแลเฮาต้องได้เติมเต็มมีตัวช่วยนำนะลองเบิ่งมีรายการเฮาโมตินาผักข้าวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงนะกดสั่งซื้อได้เลยได้มีรายการเฮาเด้อบ่ได้แพงดอกเนาะเพราะเฮาจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศประเภทอาหารเสริมสรรพคุณจะแตกต่างกันให้โทรไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะมีรายการเฮาโทรไปเลยเนาะเอาไปฟังเพลงกันต่อบัดนี้เพลงนี้แหละแม่นมีหาเงินเก่งนะอันนี้แม่นของอีพอภูมิแควองขอมามวนๆกันเจ้า

0: ็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: มีอาหารเงินเก่งก็ดีเนาะหูจักซอกจักหาเป็นตีนเป็นมือช่วยกันมีอาหารได้แสนพอกะหาได้200,000ก็เอามารวมกันก็เป็น300,000แต่ละมือก็ดีผักส่วนหนึ่งก็แม่นเมียก็อยู่เฮือนบ่ได้มีลามีการก็เฮ็ดเวียกงานการซานเข้าหูน้ำเนาะอนามัยสำความสะอาดงานซานให้เป็นเมยาวเมเฮือนเป็นเมสีเฮือนที่ดีบางท่านก็เป็นนักธุรกิจเมียก็ได้ต้องที่ออกเงินออกสารพอครบค่าสมาคมซื้อเครื่องมาขายมีบริษัทมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองหัวก็เป็นนักธุรกิจนักคิดนักการค้าคือกันครอบครัวก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วผักส่วนหนึ่งกับบริหารได้ซอกยังผัวกับบ่มีการเมียกับบ่มีเวียกเฮ็ดหยังกินหยังยากบัดนี้คนรวยคือว่ามือแรงสิกินหยังว่าซั่นถามเมียเด้คนทุกข์เพราะว่ามือแรงสิเอาหยังกินต่างกันเนาะคอยซอกคอยหาไปถูกต้องตามเหตุของถูกต้องตามหลักกฎหมายแห่งสปป.ลาวเฮาเนาะหาอยู่หากินแบบสุจริตกินแซ่บนอนหลับผ่านไปเนาะบทเพลงเวลาก็ผ่านไปไวแท้เด้1ชั่วโมงกับเบื้อเดียวหนึ่งยังเหลือเพียงแต่7นาทีก่อนจะจากกันไปมื้อนี้โฆษกก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการนั่นก็คือทั้งบริษัทลองริสการค่าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้สรรสร้างรายการพร้อมทั้งแบรนด์อุปถัมภ์ต่างๆก็คือโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จ่อยขอบใจฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเมืองจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือพี่น้องทั้งดวงเฮาบักนะฮานขายยานางเอ็งตลาดดาราพี่น้องทั้งเมืองทุรคมแขวงวิญจันทร์แม่นบ้านทลาดเมืองแก้วขออภัยเมืองแก้วอุดมเด้อเมืองทุรคมเด้นะบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงวิญจันทร์ขอบใจไม่กูดตัวแทนจำหน่ายอย่ามองลองเลยตลาดงับเมืองแปกแข่งเสียงขวงขอบใจเทียนเพิ่งน้ำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจเท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองใสแข่งอุดมใสขอบใจท่าอานางที่มาสอนขายเครื่องทรงและเครื่องใหญ่หนองแมงดาเมืองใสแข็งอุดมใสนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็หวังว่าคงจะอยู่เคียงข้างสร้างฝันประดมกันดนๆเนาะขอบใจท่านสมสะอาดคือเก่ามื้อนี้ไอ้น้องเฮาอยู่นำกันคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงติดตามคุมระบบต่างๆในการออนไลน์ออกอากาศทั้ง2ภาคส่วนก็คือทั้ง FM 103ทางวิทยุและก็ภาคส่วนทางเพจถ่ายทอดสดเนาะระบบทางออนไลน์ก็ถือว่าทั้ง2ภาคส่วนติดตามขอบใจพี่น้องทั้งติดตามทั้ง Facebook เด้อทั้งเพจแห่งชาติลาวเนาะสนใจอาหารเสริมก็แม่นฝากเบอร์โทรในกล่องคอมเมนต์ติดตามทั้ง Facebook โคโซกน้ำนาพีอยู่ไทยมิวสิกมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในแต่ละมือวันจันทร์จนถึงวันศุกร์10:00-11:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการลองลิสต์นะปิดท้ายบทเพลงมวลๆเพลงนี้ขอจูบซ้ำหอยศิลปินท้องดำคำโลนะเพลงนี้สไตล์หมอลำเด้อตามคำขอหลังจากก่อนลำก่อนนี้จบแล้วโคสุกพร้อมทั้งปู่สวยจะได้ขอลาพาจากพลุงเมป้าอ้าวอาผู้นอนฟังและกระนังฟังนำเด้ออยู่ดีมีเฮงสุขสบายดีโชคดีมีใส่เจ้า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงพิธีปิดการฝึกซ้อมห่วมส่งกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026เพื่อช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบริการด้านการแพทย์จัดขึ้นในวันที่14กันยายนนี้ที่สนามฝึกซ้อมจำลองสถานีเปลี่ยนทายสินค้าเวียงจันทน์ใต้บ้านนาควายใต้เมืองไซเศรษฐานครเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของคนโทสายใจกรมสิทธิ์กรรมการศูนย์กลางภาครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพท่านนางฟังหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวพ้นตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่ภารกิจการกองทัพหัวหน้าคณะซีนำการฝึกซ้อมห่วมส่งกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026พ้นตีหลูสิ้นหัวห้องหัวหน้ากรมภารกิจการกองทัพบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพันเอกเฉินซุนหมิงห้องหัวหน้ากรมเสนาหักกรมหับประกันพลธิการคณะกรรมการทหารศูนย์กลางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพลจัตวาคำเพงภูมาแก้วหัวหน้ากรมเสนาหักกรมใหญ่พลธิการกองทัพพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันประเทศคณะนำกรมใหญ่ห้องว่าการกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นคณะซีนำการฝึกซ้อมห่วมส่งกองทัพลาวจีนภายใต้รหัสขบวนรถไฟสันติภาพ2026บรรดาคณะอนุกรรมการกำลังหัดเอบจากส่งกองทัพลาวจีนและแขกรับเชิญเข้าห่วมในพิธีคณะซีนำทั้งสองฝ่ายได้ได้งานผลสำเร็จการฝึกซ้อมโดยพลจัตวาคำเพงภูมิมาแก้วรายงานว่าจุดประสงค์การฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการหมือด้านการเพศทหารลาวจีนให้มีคุณภาพและดับมือเข้าสู่ล่องเลิกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะกอบกู้ภัยพิบัติแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลาเพื่อเฮ็ดให้ขบวนรถไฟสันติภาพกลายเป็นกลไกสัญลักษณ์หนึ่งแห่งสันติภาพมิตรภาพและการหมือของสองชาติส่งกองทัพลาวจีนเว้าเฉพาะแมนสงเหล่าหบเสนหักภารกิจการกองทัพลาวจีนให้ดับมือแน่นแฟนการฝึกซ้อมครั้งนี้มีส่งเนื้อในหลักคือการฝึกซ้อมบรรษา3ขั้นและการฝึกซ้อมกอบกู้คนเจ็บโดยจะตั้งเป็น4ขั้นเป็นปัวคือซอกคนและฟื้นฟูขั้นต้นอยู่สถานที่เกิดเหตุคัดแยกปินปัวคนเจ็บอยู่ห้องหมอขั้น2ปินคนเจ็บอยู่ห้องหมอรถไฟและส่งไปห้องหมอแนวหลังการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ยกระดับขีดความสามารถขึ้นอีกบัด91ซึ่งแตกต่างกับการฝึกซ้อมแต่ละครั้งผ่านมาได้นำใส่อุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์นำใส่โดนเข้าในการโซกคนนำใส่รถบ่มีคนขับส่งคนเจ็บได้เป็นโอกาสดีสร้างเงินไขให้พนักงานแพทย์หมอกองทัพประชาชนลาวเข้าถึงนวัตกรรมใหม่การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้นำใส่กำลังทั้งสองฝ่าย710สหายในนั้นฝ่ายจีนมี150สหายนำใส่พาหนะ65คันนอกนั้นยังมีโดรนอุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และขบวนรถไฟเสนาหัก19ตู้ผลสำเร็จครั้งนี้ย้อนการนำของส่งกระทรวงป้องกันประเทศลาวจีนให้ความสำคัญเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแล้วด้วยความสะดวกคณะซีนำอนุกรรมการและแพทย์หมอทางลาวและจีนมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายพร้อมทางได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านวัตถุและปัจจัยจากบรรดากรมกององค์การปกครองท้องถิ่นและบริษัทห่างหันต่างๆโอกาสนี้พลโทสายใจกรมสิทธิ์ได้แสดงความชมเชยต่อทุกภาคส่วนที่สำเร็จในการฝึกซ้อมครั้งนี้และติดราคาสูงต่อการหมือฝึกซ้อมช่วยเหลือมนุษยธรรมด้านการเพศขบวนรถไฟสันติภาพ2026ของส่งกองทัพลาวจีนเห็นได้ถึงความสามัคคีพิเศษระหว่าง2รัฐบาลก็คือกองทัพลาวจีนที่ได้ร่วมกันเซ็นสัญญาแผนแม่บทว่าด้วยคู่ร่วมสัตกรรมรอบด้านลาวจีนเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการกอบกู้ช่วยเหลือและแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติร่วมกันระหว่างสงเหล่าหบเสนหักจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการอค MOIC สื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.5 97.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: รายการอค.MOIC สื่อสาร

สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือเอิ้นซันซันย่อๆว่าออกขอสื่อสารพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ยังออกอากาศผ่านทางออนไลน์ก็คือทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่มีการกดแบ่งปันหรือว่าแชร์ไปทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารสบายดีวันพุธเนาะกลางอาทิตย์ท่านผู้ชมที่เข้ามาผ่านทางออนไลน์ก็คือหน้า Facebook ตอนนี้อยากให้ช่วยกันในการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์เพื่อจะให้ข้อมูลข่าวสารดีๆในมื้อนี้ได้ไปฮอดไปถึงบรรดาทานเนาะได้ฮู้เกี่ยวกับพลบทบาทเนาะโดยเฉพาะแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่มีกรมใดๆมีหน้าเวียกใดๆที่เป็นเวียกมหาภาคหรือว่าขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามื้อนี้เฮาก็จะได้มีอีกหนึ่ง

0: เอิ้นว่าองค์กรภาคธุรกิจ
1: เจ้า
0: ก็ว่าได้หรือองค์กรทางสังคมสูงสุดของภาคธุรกิจก็ว่าได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งข้าพเจ้านี่มื้อนี้ก็เป็นรองประธานองค์กรนี้
1: เจ้า
0: ก็ขอยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามารับการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ
1: ์
0: เก
1: ี่
0: ยวกับการเคลื่อนไหวของตนเอง
1: เจ้า
0: ในมื้อนี
1: ้ขอบใจอีกครั้งนึงที่ท่านมา
0: แล้วข้าพเจ้าก็อยากเสนอ3พละบทบาทต้นต่
1: อ
0: ของสภาการค้าพวกเฮานี้ซึ่งว่าพวกเฮาก็มีหลายเป็นสาว30พุ่นล่ะ
1: แ
0: ต่ก็ขอเอาตัวหลักๆที่มี3พละบทบาทใหญ่นี
1: ้เจ้า
0: ในการเคลื่อนไหวของตนเองเนี่ยที่1พวกเฮานี่เป็นผู้ต่างหน้าในการรวบรวมสังรวมเอาบรรดาคำคิดคำเห็นทัศนะต่างๆที่หลากหลาย
1: เจ้า
0: ของภาคธุรกิจในทั่วประเทศนี่แหละข้าเจ้ามีข้อสะดวกมีข้ออยู่ยากหยังในการปฏิบัติระเบียบการและกฎหมายที่ภาคหลักๆเฮากำหนดออกมานี
1: ้
0: เวลาข้าเจ้าเฮ็ดตัวจริงข้าเจ้าจะเป็นผู้ประเสริญปัญหาต่างๆ
1: เจ้า
0: ที่ผมออกมาแล้วแล้วก็สั่งรวมไว้แล้วก็นำไปรายงานต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลในเวลาที่เหมาะสมตามเวลาที่วาระที่เพิ่นจัดให
1: ้
0: เช่นว่ามีกองประชุมประจำปีหรือกองประชุมแต่ละระยะของรัฐบาลกองประชุมแต่ละระยะของกระทรวงหรือแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องประจำปีเป
1: ็
0: นการ
1: ของ
0: พวกเฮาและพระบัติที่2นี้ก็เป็นพวกเฮาภายหลังที่ว่านอกจากอันนั้นแล้วพวกเฮาก็ได้นำเอานโยบายใหม่ๆหรือว่าเป็นยุทธศาสตร์ระยะกลางระยะยาวแต่ระยะที่รัฐบาลนี้ได้เผยแพร่และประกาศนำใส่นี
1: ้เจ้า
0: ก็ไปนำเสนอต่อภาคธุรกิจด้วยวิธีการนัดกองประชุมอยู่สภาการค้าเฮาเองเปิดกองประชุมออนไลน
1: ์เจ้า
0: แล้วก็ลงไปเผยแพร่นโยบายต่างๆนี้อยู่กับท้องถิ่นโดยเฉพาะอยู่แขวงและอยู่เมืองที่มีหากฐานของพวกเฮา
1: เจ้า
0: หากฐานพวกเฮานี่พวกเฮาสภาการค้าขั้นศูนย์กลางพวกเฮามีหากฐานก็คือสภาการค้าขันแขวงเป็นหากฐานของพวกเขาสภาการค้าขันแขวงก็มีหากฐานของเขาเจ้าก็คือสภาการค้าขันเมืองพวกเขาก็จะได้นำเอาแนวทางนโยบายแต่ละยะนี้ลงไปเผยแพร่ให้เขาเจ้าเสื่อมซึมและเข้าใจอธ
1: ิ
0: บายชี้แจงปัญหาต่างๆที่อยู่ในนโยบาย
1: ก็คืออ
0: ยู่ในนิติกรรมนั้นแล้วก็บทบาทอันที่3นี้กับพวกเขาก็ได้เป็นผู้ซุกยู่สร้างความเข้มแข็งให้แก่บรรดาสมาชิกสภาการค้าและบ่เป็นสมาชิกสภาการค้านี่อันที่1นี่มันหากฐานของพวกเฮาก็คือสภาการค้าขันแขวงและสภาการค้าขันเมืองและในนั้นก็มีผู้ที่เป็นสมาชิกและบ่เป็นสมาชิกขององค์กรเหล่านี
1: ้เจ้าม
0: ันในทั่วประเทศซึ่งว่าเฮาสำรวจผ่านมานี่ก็ประมาณ 150,000-160,000 หน่วยธุรกิจซึ่งว่าเป็นภาคส่วนที่บ่ได้เป็นสมาชิกของพวกเฮากันยังหลายพวกเฮามีประมาณ 4,000 กว่าพวกเฮาก็ต้องได้เอาซอกซุกยู่ซวยเหลือข้าเจ้าแหละให้ได้ให้ข้าเจ้านี่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร
1: เจ้า
0: และเพื่อให้ข้าเจ้าสามารถบืนตัวในการพัฒนาธุรกิจของข้าเจ้าสามารถแข่งขันอยู่ภายในและต่างประเทศก่อนอื่นมันเป็นแข่งขันอยู่ภายในก่
1: อ
0: นด
1: ้
0: วยกันก่อน
1: เจ้า
0: แล้วจังเว้ายกระดับความสามารถเข้มแข็งขึ้นทีละก้าวและจังก้าวไปสู่การแข่งขันภายในอาเซียนและก
1: ็
0: ภายในภาคพื้นและสากลตามลำดับนี่คือ3พาระบทบาทสำคัญที่สคสพวกเฮาดำเนินการและจัดตั้งปฏิบัติ
1: เจ้าอันนี้คือพาระบทบาทโดยสังเขปโดยย
0: ่อ
1: หลักๆ3นาทีใหญ่แต่ว่ากันยังมีอีกหลายๆนาทีคือทางท่านรองประธานเว้ามาคันซั่นพอบอกได้บ่ว่าสำหรับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติเราได้มีกลไกและก็ทรงทางแนวใดในการรวบรวมเอาปัญหาก็คือข้อเสนอแนะและก็ความต้องการตัวจริงเนาะจากทางภาคผู้ประกอบการนี่ไปนำเสนอหรือว่าแต่ละแขนงการเลยเพราะว่าเข้าใจว่าธุรกิจในขอบเขตทั่วประเทศนี้มีหลายแขนงการแล้วเฮาสินำเอาปัญหาเหล่านี้นี่ไปเสนอต่อรัฐบาลแนวใดเพื่อให้เพิ่นแก้ไขได้ถูกจุดหรือว่ากงจุด
0: ในท่ามกลางการปฏิบัติพระบทบาท10นาทีของตนเองนี้พวกเฮาก็ถือว่าอันที่1แม่นว่าการสังรวมเก็บกำปัญหานี่แม่นว่าเฮาจะเฮ็ดอยู่2ขั้นปัญหาต่างๆนี่เกิดขึ้นอยู่ขั้นศูนย์กลาง
1: เจ้า
0: ก็คืออยู่รัฐบาลขั้นถึงแม่นเพิ่นอยู่นี่หมด
1: แ
0: ล้ววิสาหกิจส่วนใหญ่แม่นมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน
1: ์เจ้า
0: ถือว่าเป็นบ่อนที่ว่าเฮาได้สุ่มใส่สติปัญญาใส
1: ่
0: โดยเฉพาะแม่นในการสังรวมปัญหาได้แล้วก็กั้นกองเอาปัญหาเหล่านี้ที่ว่ามันเป็นปัญหาตัวจริงของภาคธุรกิจแท้ๆปัญหาบ่แม่นเอาหมดปัญหามายิบย่อยเข้ามาแม่นปัญหาตัวจริงปัญหาหลักต
1: ้
0: นต่อที่กำลังประเสริฐอยู
1: ่เจ้า
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเข้าไปหาหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานของภาครัฐนี่มันมีหน่วยงานนึงที่กันกองนี้อยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นกองเลขาของภาครัฐ
1: ที่ฮิปโฮมเอาปัญหาใหญ่ๆ
0: มาอยู่ในวัด

0: แล้วกองเลขาของกระทรวงสาธารณสุขการค้าเนี่ยเพิ่นสามารถพัวพันกับบรรดาแขนงการกระทรวงต่างๆรวมทั้งท้องถิ่น
1: เจ้า
0: เพื่อสะท้อนเอาปัญหานี้ไปฮอดภาคส่วนเหล่านั้นหรือสร้างเงื่อนไขให้สภาการค้าเฮานี้นําอำนาจเหล่านี้ไปหาภาคส่วนต่างๆเหล่านั้นโดยกง
1: เจ้า
0: เพื่อไปล้มโดยกงกับภาคส่วนเหล่านั้นเลยบัดนี้นะกลไกที่2นี้มันอยู่ขั้นท้องถิ่นบัดนี้นะ
1: เจ้า
0: ขั้นท้องถิ่นนี่ผ่านมานี่ถอนบทเรียนได้แม่นว่าเขาเจ้าเปิดเวทีกับภาครัฐนี่ยังบ่แข็งแรงคือกันศูนย์กลาง
1: เจ้า
0: เพราะว่าอันที่1ความอ่อนน้อยของสภาการค้าอยู่แต่ละแขวงนี้มันก็บ่เสมอกันพวกเขาสามารถจัดได้ความแข็งแรงของสภาการค้าในทั่วประเทศนี่ก็อยู่ 3-4 แขวงนี้ก็มีความแข็งแรง
1: เรีย
0: นสินะแล้วนอกจากนั้นอยู่ในระดับกลางและจำนวนหนึ่งยังอยู่ในระดับกลางต่ำทางด้านศักยภาพในการเป็นตัวแทนหรือขัวต่อในการไปพบปะกับภาครัฐอยู่ขันแขวงนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสภาการค้าพวกเขาก็ได้ลงไป
1: ตัวจริง
0: ลงไปตัวจริงไปนำพาสภาการค้าขันแขวงแต่ละแขวงเป็นเป้าหมายนั้นเพื่อให้กระเจ้าสามารถได้เข้าหาการนำของแขวง
1: เจ้า
0: แต่ละแขวงเพิ่นก็ได้แต่งตั้งอันห้องเจ้าแขวงผู้ชี้นำเศรษฐกิจนี
1: ้โดยเฉพาะเลย
0: โดยเฉพาะเลยเพื่อเฮ็ดเวียกกับสภาการค้าข
1: ัน
0: ส่วนกลางและท้องถิ่นโดยกงเพื่อนำเอาปัญหาต่างๆที่ธุรกิจขันแขวงนี้ประเสริญนี้ขึ้นมาแก้ไข
1: เจ้า
0: เฉพาะขันแขวงแต่ว่าอันใดมันติดพันกับนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนกลางเพิ่นก็ส่งให้สภาการค้าพวกเฮานี้เอานำมาหากระทรวงอยู่ส่วนกลางพี
1: ่
0: แต่เฮาก็แบ่งขันกันในการกันกองปัญหาในการนำเสนอปัญหาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเจ้าอยู่ขันแขวงนี
1: ้
0: ถือว่าในปัญหาปัจจุบันนี้นี่ขันแขวงเฮานี่ก็ถือว่าการยกระดับเวทีปรึกษาหรือกับภาครัฐนี้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นในสุ่มปีที่ผ่านมานี้เริ่มดีขึ้นเพราะว่าการนำของแขวงนี่เพิ่นก็ให้ความเอาใจใส่ที่สุด
1: เจ้า
0: พอเพิ่นมักรวมกองซุ้มอยู่รัฐบาลท่านนายกรองนายกก็ได้เว้าว่าให้เสริมขยายศักยภาพของภาคธุรกิจอยู่แขวงเพราะฉะนั้นเพิ่นก็นำเอาจิตใจตัวนี้ไปเป็นทิศการเคลื่อนไหวของเพิ่นเป็นเป้าหมายของการนำพาของภาคธุรกิจอยู่แขวงอ
1: ัน
0: นี้บรรยากาศมันก็ดีขึ้นเฮ็ดให้สภาการค้าเฮานี่ก็ได้ลดพรการไปลงช่วยสภาการค้าขันแขวงนี้หลายขึ้น
1: เฮา
0: ก
1: ็มาหัน ช่ว
0: ยเวียกอยู่ศูนย์กลางพี่แล้วก็เวียกพัวพันกับต่างประเทศเราก็เพิ่มขึ้นตึ
1: ม
0: เริ่มต่อมาก็เกี่ยวกับอยู่เกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ขันแขวงหรือขันศูนย์กลางภายหลังที่สั่งรวมได้แล้วก็เก็บกรรมเอาขึ้นมารายงานอยู่นะหน่วยงานของภาครัฐก็คือมันกระทรวงสาธารณการค้าซึ่งเป็นศูนย์ใจกลางในการสั่งรวมปัญหา
1: เจ้า
0: แล้วเพื่อนำเอาปัญหาต่างๆนี้ไปกระจายสู่แขนงการกระทรวงต่าง
1: ๆ
0: ประเด
1: ็
0: นใดแต่ที่เกี่ยวของประเด็นใดที่มันหับไหวจะเสนอไปหาท่านนายกรัฐมนตรีโดยกง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นว่ากลไกและวิธีของพวกเขาเกี่ยวกับการนำเสนอผ่านปัญหาต่างๆเพ
1: ื
0: ่อให้ได้รับการแก้ไขหลังสุดท้ายนี้พวกเขาก็มีกลไกตัวนึงสภาการค้าพวกเขาก็เป็นองค์ประกอบของกล่องซุ้มที่สำคัญ
1: เ
0: ช่นว่ากล่องซุ้มโต๊ะมนระดับสากลกล่องซุ้มต่างๆที่ว่าศูนย์กลางและรัฐบาลจัดขึ้นที่ต่างประเทศจัดขึ้นอยู่ในนครหลวงจันทร์นี้ก็ล้วนแล้วแต่เชิญสภาการค้าพวกเขาเข้าร่วมประกอบการคิดความเห็นสะท้อนทัศนะของภาคธุรกิจภายในต่างประเทศนี้ต่อกล่องซุ้มดังกล่าวเพื่อให้เข้าใจในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาธุรกิจ
1: เจ้าอันนี้คือกลไกกลไกสองทางในการเป็นขั้วต
0: ่อ
1: ภาคธุรกิจเพื่อเสนอปัญหามาหาทางภาครัฐบาลมานี่ในทางกลับกันในเบื้องของสภาการค้าได้มีนโยบายแนวใดเนาะในเมื่อว่ารัฐบาลก็คือผู้เพิ่นเอิ้นว่ามีนโยบายมาแล้วแล้วเฮาสิเอานโยบายดังกล่าวของรัฐบาลหรือว่ากฎหมายหรือว่ามาตรการใหม่ๆนี
0: ่
1: ที่ออกมานี่มีวิธีการแนวใดที่จะเฮาจะส่งต่อหรือว่าเผยแพร่สร้างความเข้าใจให้กับทางภาคธุรกิจบัดนี้เนาะ
0: ตัวนี้ก็เป็นเวียกนึงที่สำคัญของสภาการค้าพวกเฮาที่จะต้องได้ปฏิบัติภายหลังที่เฮาได้มีการต่อรองเฮียบห้องเสนอไปน้ำรัฐบาลต่างๆเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ถือว่าเวลามันมีคำสั่งแนะนำออกมาแล้วพวกเฮาก็ต้องได้จัดเผยแพร
1: ่
0: วันนี้ผลงานของพวกเฮาที่เฮียบห้องไปประชุมหลายๆครั้งเฮ็ดเป็นเอกสารเป็นระบบผ่านแต่ละขั้นตอนเพิ่นก็ได้ปรับปรุงนิติกรรมลุ่มกฎหมายนี้เสนอข
1: ้
0: อตกลงต่างๆนโยบายเอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆและสิ่งที่เขาต้องเอาใจใส่ปฏิบัติไปเคียงคู่กับนโยบายต่างๆเหล่านั้นและจุดพิเศษอื่นๆอันนี้พวกเขาก็มันได้มีการเผยแพร
1: ่
0: การเผยแพร่พวกเขามันมีสองวิธี อันที่หนึ่งสภาการค้าพวกเขาจัดเองอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี้อันที่สองแล้วพวกเขาก็ได้ลงไปเผยแพร่และซีน้ำโดยกองยุทธสภาการค้าคันแขวงและคันเมืองก็คืออยู่คันห้าฐานของตนเองที ่ได้กล่าวมาครั้งนี้และการเผยแพร่นี้เป็นว่านอกจากนี้พวกเขาก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าว่าพวกเขายังบ่แน่ใจว่ายังมีคำอธิบายหลายๆอย่างที่ต้องชี้แจงตึมพวกเขาก็นัดเปิดกองประชุมแล้วก็เชิญแขนงการที่เกี่ยวข้องของภาครัฐมาเผยแพร่มาชี้แจงด้วยตัววิชาการของแขนงการนั่นเองเพ
1: ื
0: ่อว่าให้ภาคธุรกิจมีความเข้าใจแล้วก็บุกทะลุทางได้แนวคิดที่ยังค้างคาอยู่นั้นไล่หัวมือกันในการนั้นรับรู้นโยบายต่างๆที่ถึงได้เซ็นแล้วก็ตกลงผ่านมานั้น
1: เจ้าอันนี้คือการนำเอาแนวทางนโยบายของภาครัฐบาลไปเผยแพร่ให้กับภาคธุรกิจที่ขึ้นกับพวกเราทั้งเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วและกับบุคคลที่เป็นสมาช
0: ิ
1: ก
0: ที่เกี่ยว
1: เพิ่นว่าหักฐานเลยเนาะบัดนี้เห็นท่านเว้าถึงการเปิดกองประชุมเนาะเห็นทุกๆปีจะมีเวทีกองประชุมธุรกิจลาวหรือว่าลาว Business Forum นี้ที่จัดขึ้นเป็นประจำได้มีความหมายความสำคัญแนวใดในการสร้างความเข้าใจก็คือการแก้ไขข้อยุ่งยากร่วมกันระวังการนำขั้นสูงของรัฐก็คือภาคธุรกิจ
0: กองประชุมธุรกิจลาวหรือว่าลาว Business Forum นี้มันบ่มีแต่อยู่สปป.ลาวพวกเฮา
1: เจ้าม
0: ันมีอยู่หลายๆประเทศในทั่วโลกเขาเจ้าก็สร้างตั้งขึ้นซึ่งกองประชุมดังกล่าวนี้หน้าที่รวมมันก็เป็นเวทีที่สำคัญพบปะระหว่างการนำสูงสุดของภาครัฐผู้บริหารจัดการประเทศ
1: เจ้า
0: และผู้นำขั้นสูงของภาคธุรกิจสมาคมธุรกิจและกลุ่มธุรกิจต่างๆในประเทศเขาได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับความสะดวกนี่เพิ่นก็บ่เว้าหลายเพิ่นก็ย่องๆสงสัยแต่เพิ่นอยากเน้นเรื่องข้อข้างคาสิ่งที่มันอุดตันข้อยุ่งยากต่างๆในเวลาดำเนินธุรกิจนั้นเพื่ออยากให้ภาครัฐนี้ผ่อนคลายหรือว่าเฮ็ดให้มันสะดวกขึ้น
1: อ
0: ันนี้เป้าหมายหลักๆมันก็แม่นอย่างนี้แล้วกองประชุมธุรกิจนี่หลักการรวมแล้วแม่นว่าเดี๋ยวนี้สปป.ลาวเฮานี่พวกเฮาดำเนินมาครั้งที่1ค่ะครั้งที่16ล่ะเป็น16ครั้งแล้ว
1: ของ
0: เป
1: ็
0: นเจ
1: ้
0: าของกองประชุมนี่นะ
1: เจ้า
0: แต่ละครั้งพวกเราก็ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันระหว่างการนำขั้นสูงของรัฐบาลก็คือภาคธุรกิจนี้เฮ็ดให้พวกเรานี่สามารถมีความเข้าใจกันในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและนิติกรรมรุ่นกฎหมายที่ติดพันกับทางด้านธุรกิจการพัฒนาธุรกิจนี
1: ้
0: เพื่อเฮ็ดให้พวกเรานี่ได้สามารถแลกเปลี่ยนได้ใส่สิทธิ์ใส่เสียงของตนเองออกความคิดความเห็นเพื่อเป็นอันนี้ก็เป็นพันธะของพวกเราจะต้องได้ออกสิทธิ์ออกเสียงในการนำเสนอความยุ่งยากของตนต่อรัฐบาลเพื่อให้ผ่อนคลายเพื่อให้มีการแก้ไขและเกี่ยวกับกลไกธุรกิจนี้ในปี2014นี่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เซ็นข้อตกลงออกมาเป็นเฉพาะเพื่อเป็นคู่มือเป็นบอนอิงให้กองประชุมธุรกิจลาวนี่เคลื่อนไหวถูกต้องตามสิทธิ์หน้าที่พละบทบาทตามกลไกของรัฐบาลที่กำหนดไว้ซึ่งว่ากองซุ้มธุรกิจนี้มีกองเลขาของรัฐบาลมันคือกับยศได้ว่าอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกองเลขาภาคธุรกิจนี้แมนมีอยู่สำนักงานใหญ่ของสภาการค้าหรือสภาแห่งชาติเราสองกองเลขานี้เฮ็ดเรียกประสานสมทบกันในการนำเอาข้อเสนอต่างๆที่สั่งรวมได้ต่างๆเพื่อให้รัฐบาลนี้นำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นแต่ละเนี่ยล่ะบ่แล้วกองประชุมนี้นำไปพันขยายแก้ไขอยู่ในกองซุ้มครั้งต่อไป
1: เจ้า
0: ตัวอย่างกองซุ้มครั้งที่16นี้ตัวอย่างนี้นะพวกเฮาก็ยังดึงเอาปัญหาข้อยากกองซุ้มครั้งที่14 15มาอยู่มาเกาะไว้กับ
1: อันใดที่มันยังเป็นข้อคงค้าง
0: ยังเป็นข้อคงค้างและยังเป็นยุทธศาสตร
1: ์เจ้า
0: ข้อห้อยที่พวกเฮาจะต้องได้ให้เพิ่นพรผันให้แก้ไขแล้วก็พร้อมจากนั้นก็บวกเอาข้อบุญมสิทธิ์ใหม
1: ่ๆ
0: หัวข้อใหม่ๆที่ว่าพวกเฮากำลังประเสริฐอยู
1: ่
0: มาบวกใส่กันแล้วอยู่ในกองประชุมดังกล่าวนี้พวกเขาก็ได้มีโครงสร้างประกอบอันนึงก็มี9หน่วยงาน9หน่วยงานคนคั่วบุริมสิทธิ์ต่างๆของภาคธุรกิจใน9ของเขตนี้เพื่อสั่งรวมเอาปัญหาบุริมสิทธิ์บ่แม่นเอาปัญหาปีกย่อยเข้ามาเช่นว่าหน่วยงานท่องเที่ยวหน่วยงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งหน่วยงานกสิกรรมหน่วยงาน ICT หน่วยงานพลังงานและไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมเป็นเก้าหน่วยงานหน่วยงานการเงินนี่ก็สำคัญในธนาคารแล้วก็หน่วยงานที่ติดพันกับภาครัฐทั้งหมดนี่แหละเก้าหน่วยงานนี่ล้วนแล้วแต่ติดพันกับหลายๆกระทรวงเพราะฉะนั้นเก้าหน่วยงานนี้เป็นผู้สั่งรวมปัญหาต่างๆมาให้กองเลขาสภาการค้ากองเลขาการค้านำเสนอต่อกองเลขาคณะรัฐบาลแล้วการกองเอาปัญหาต่างๆนี้คัดเลือกปัญหานี้เข้าในกองซุ้มธุรกิจเราบ่แม่นว่าเอายกไปหมดทุกปัญหาต่างๆอันนี้ก็คือว่า กลไกของมันเนาะแล้วถึงว่าพวกเขาเห็ดขนาดนั้นก็ยังมีหลายปัญหาข้อคุ้มข้างจากภาครัฐที่ยังต้องยกมายกมาเหลือยกเพื่อไปแก้ไขอยู่ในกองซุ้มธุรกิจข้างต่อไป
1: อ
0: ันนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์ที่พวกตัวกองซุ้มข้างต่อไปในข้างที่17นี
1: ้
0: ก็ยังจะสืบต่อ25 16นี้ยกไป27อันนี้ก็ยังมีเนาะแล้วกองซุ้มธุรกิจลาวยังเป็นเวทีสำคัญอีกอันหนึ่งประธานก็คือว่าอยู่ในกองซุ้มนี้จะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองซุ้ม
1: เจ้า
0: ภายหลังที่รัฐท่านนายกรัฐมนตรีได้โอ้ล้มได้ตอบข้อข้องใจต่างๆแล้วให้ภาคธุรกิจยังให้แล้วเพิ่นยังได้เผยแผ่นโยบายอันสำคัญสำคัญในระยะนั้นนั้น
1: เจ้า
0: ที่รัฐบาลกำลังจัดตั้งประเทศและซุ้มไซจะต้องให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมแล้วก็ให้พร้อมมือในการปฏิรูปตามนโยบายฮีดด่วนเหล่านั้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันดีของกองซุ้มธุรกิจลาวแล้วกองซุ้มธุรกิจลาวนี้เป็นสภาการค้าของเราเป็นผู้จัดตั้งและดำเนินการโดยสมทบกับหน่วยงานภาครัฐปีหนึ่งเอาเหตุที่หนึ่งแล้วเข้มคู่กันนี้พวกเรากับมีแผนว่าในปีต่อหน้านี้ปีหนึ่งจะพบกับภาครัฐนี่สองครั้งครั้งที่หนึ่งเป็นภาครัฐเป็นผู้จัดกองซุ้มเองอาจจะเป็น6เดือนครั้งที่2ก็คือกองซุ้มธุรกิจลาวนี
1: ้
0: เป็นภาคธุรกิจจะเป็นผู้จัดให้ภาครัฐและภาคธุรกิจได้พบกันที่ขึ้น6เดือนเท่านึงให้ใกล้ชิดกันหลายขึ้นครับฟังห่างเสียงกันหลายขึ้นจากนี้คือกลไกกองซุ้มธุรกิจลาว
1: เจ้าโอ้ฟังเบิ่งแล้วเป็นเวียกมหาภาคเป็นเวียกที่กว้างเน
0: า
1: ะในการเป็นควอโตหรือว่าเสื่อมระวางรัฐบาลกับภาคธุรกิจให้มีความเข้มแข็งขึ้นฟังจากการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบุริมสิทธิ์ต่างๆทางสภาการค้าเองที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็แม่นมีความตั้งอกตั้งใจและที่จะพันขยายบรรดาบุริมสิทธิ์ต่างๆมานี่อยากถามท่านรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสะลาวเนาะในระยะที่ผ่านมาทั้งสภาการค้าเองนี้ได้มีนโยบายและก็มีนิติกรรมใดๆที่ว่ามันเป็นอันโดดเด่นที่ว่าสภาการค้านี้ได้เป็นกระบอกเสียงในการซุกโย่จนว่าภาครัฐมีการปรับปรุงและก็ออกมาตรการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยอันเด่นๆเลยเจ้าน
0: ี่ก็แม่นผลงานของกลไกกองซุ้มธุรกิจลาวมีหลายปัญหาที่เฮายกกันขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ในกองซุ้ม1จนมาฮอด16นี่นะมันก็มีการพัฒนาถูกแก้ไขมาโดยเฉพาะแม่นซุ้มปีหลังๆนี้ที่ว่าอันพ้นเด่นนี้แม่นว่าที่ว่ากองซุ้มธุรกิจลาวยกขึ้นก็เห็นว่าอันที่1ได้มีการปรับปรุงอมพจาก10ลดลงไปเป็น7
1: โอ
0: ้ในส่วนซุ้มปีพันวามีจัดตั้งปฏิบัติได้3ปีก็มีการปรับขึ้นคืนซึ่งรัฐบาลก็มีเหตุผลของเพิ่น
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นผลงานอันเด่นของกองซุ้มธุรกิจลาวอันต่อมาก็เกี่ยวกับนโยบายต่างๆทางด้านแรงงานสวัสดิการสังคมทางด้านเงินตาและทางด้านอื่นๆที่ม
1: ัน
0: เกี่ยวข้องที่เฮาเสนอไปก็ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะแม่นว่าการนำใส่ระบบดิจิตอลการหันเป็นท่านสมัยน
1: ี
0: ้ก็ถือว่าทั้งภาครัฐก็ได้ไปเคียงคู่กับพวกเขา
1: เจ้า
0: การจ่ายเงินอากรต่างๆการทอกพันธะต่างๆหันเป็นท่านสมัยขึ้นเขาเสนอเขาแยกห้องว่าให้มันเป็นระบบรวมศูนย
1: ์
0: ทั้งรัฐก็ได้มีการปรับปรุงดีขึ้นเหตุให้พวกเขานี่สะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติการจ่ายเงินอากรจ่ายเงินธรรมเนียมต่างๆให้รัฐนี้มันถูกต้องและครบถ้วนและทันเวลาโดยส่วนทั้งกรมภาษีทั้งกรมสวัสดิการทุนได้จัดตั้งปฏิบัติไวรวมเอาพันธะต่างๆที่ต้องทอกที่ทองแขนงการต่างๆอย่าเก็บออกนะมารวมศูนย์อยู่ในกรมอากรและทั้งกรมภาษีต่างๆเรียบร้อย
1: เ
0: ช่นเรื่องงานท่องเที่ยวกับเกี่ยวข้องกันอันก็เท่านั้นก็ได้ปฏิบัติดีขึ้นตอบแทนพวกเข
1: า
0: และเหตุให้พวกเขาก็มีความพึงพอใจแล้วก็ผลงานที่ได้ปรึกษาหรืออย่างใกล้ชิดกับภาครัฐนี่มันก็มีการตอบขึ้นมาอยู่ในข้อนี้นี
1: ่
0: ถือว่าแต่พวกเขาก็ยังจะได้แลกเปลี่ยนน้ำกันหลายติม
1: เ
0: พื่อตอบสนองและตอบโจทย์ของพวกเขาอย
1: ่
0: างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกองซุ้มข้างที่17 18ต่อไปนี้ยังสิเข้มงานขึ้นติม
1: เอาหลายๆแผนเวียกเข้ามาที่เป็นอันเร่งด่วนหรือว่าติดพันกับปัจจุบันเนาะมานี่นอกจากการที่มีนโยบายหรือว่ามีนิติกรรมที่เด่นๆโดดเด่นให้สภาการค้านี้ได้มีส่วนเนาะในการเป็นขั้วโตหรือว่าเสื่อมโตจากรัฐบาลไปหาภาคธุรกิจจากภาคธุรกิจส่งคำเสนอแนะมาหาทางภาครัฐบาลพวกเฮาระยะต่อไปเฮาจะมาเอิ้นว่าถามเกี่ยวกับสิ่งท้าทายเนาะสิ่งท้าทายหรือว่าโตกับสภาพการเศรษฐกิจ ที่หลายๆคนได้รับผลกระทบบ่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันอัตราเงินเฟ้อเนาะแล้วจะมีนโยบายผ่อนผันคือแนวใดมาตรการแนวใดในการช่วยประคับประคองหรือว่าลดผลกระทบต่อกับผู้ประกอบการพร้อมกับคําถามอื่นๆเนาะจักหน่อยพวกเขาจะมาโอลุมสนทนากันเติมตอนนี้พวกเขาขอพักฟังเสียงเพลงพร้อมกับสปอตโฆษณาของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากันก่อนแล้วจักหน่อยท่านใดที่ว่ามีข้อข้องใจอันใดหรือว่าท่านที่เป็นภาคธุรกิจหัวหน่วยธุรกิจหรือเป็นฮาคฐานอยู่ก็ดีเนาะที่กำลังให้เกียรติติดตามฟังอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะอยู่ทางศูนย์กลางนครหลวงวิ่งจันทร์หรือว่าทางท้องถิ่นต่างแขวงเองก็ดีถ้ามีคำคิดคำเห็นหรือว่าคำถามอันใดเนาะที่อยากจะถามเกี่ยวกับพลบทบาทเพิ่มเติมของทางสภาการค้าตอนนี้ท่านสามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่าเขามีการออนไลน์ผ่านทางหน้า Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าจะส่งเป็นคำคิดคำเห็นเข้ามาเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าดีแท้ๆอยากให้ทุกท่านช่วยกันในการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์เพราะว่าเป็นโอกาสดีหลายที่ท่านห้องประธานเพิ่นได้สละเวลามาสนทนาในรายการของพวกเราพวกเราพากันก่อนน้อยนึงจังหน่อยกลับเข้ามาสู่การสนทนาต่อ

0: กำลังติดตามหาฟังรายการออโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารที่ขึ้นกับกระทรวง อุตสาหกรรมและการค้ายังอยู่กับการสนทนาเจาะลึกภาระบทบาทของสภาการค้าแห่งชาติสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเนาะในการเป็นขั้วต่อระหว่างรัฐบาลก็คือภาครัฐไปยังภาคธุรกิจรวมสนทนากับอนุรักษ์ต่อใน30นาทีหลังนี้ก็คือท่านรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวท่านวันทองสิทธิกุลเมื่อกี้นี้เฮาก็ได้ล้มกันเนาะในหลายหัวข้อวันนี้เมื่อณปัจจุบันนี้เนาะท่านรองประธานเฮาก็สิได้รับรู้ว่าในสภาพการปัจจุบันเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเนาะที่มีสิ่งท้าทายหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อราคาน้ำมันเงินกีบอ่อนค่าแล้วอยากถามท่านเนาะว่าณปัจจุบันนี้ทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวนี่ได้เฮ็ดเวียงร่วมกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิดขึ้นแล้วใดเนาะอยากให้ท่านได้เล่าสู่ฟังเพื่อเป็นการมีมาตรการเนาะหรือว่าออกมาตรการช่วยประคับประคองแล้วก็ลดพรผลกระทบที่ว่ามีต่อกับภาคผู้ประกอบการภาคธุรกิจในจุดนี้
2: เจ้าต่อปัญหาดังกล่าวนี้ทั้งสภาการค้าพวกเฮาก็บ่ได้ลดละก็ได้ติดตามปัญหาข้อยุ่งยากหรือสภาพการต่างๆของผู้ประกอบการทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ได้สมทบกับเขาเจ้ากับปัญหาตัวจริงว่าข้อยุ่งยากเขาเจ้าก็มีหลายกลุ่มหลายภาคส่วน
1: เจ้า
2: หลายภาคส่วนก็เนื้อแท้ของมันก็บ่คือกันแล้วพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่ติดพันที่สุดกับกระทรวงการเงินและธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: เจ้า
2: โดยเฉพาะในเรื่องการนโยบายการคุ้มครองเงินตราการอัตราแลกเปลี่ยนเงินนี
1: ่
2: ถึงว่ามันผันผวนขึ้นในเวลาที่มันมา
1: ระยะสั้นๆเน
2: า
1: ะ
2: สั้น
1: ๆกระทบนักตัวกับผู้ประกอบการ
2: แล้วมาตรการที่พวกเฮาได้สมทบแก้ไขนี้กับรัฐบาลโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินเฟ้อนี่มันว่าได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละปรึกษาหารือกันแล้วในที่สุดเพิ่นก็ตกลงกันได้ก็คือว่าลดพรจำนวนห้านอัตราแลกเปลี่ยนลง
1: อ
2: ย่างหลวงหลายจงไว้แต่จำนวนหนึ่ง
1: เจ้า
2: บรรดาห้านแลกเปลี่ยนที่หลวงหลายนั้นพาให้เฮานี่คุมกับเจ้าบ่ได้แล้วก็เจ้ากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองแล้วก็ขับแลกเปลี่ยนอย่างเสรีตามใจแล้วบ่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ธนาคารกลางกำหนดไว
1: ้
2: อันนี้
1: ม
2: ันพวกเฮาก็ได้สมทบกับภาครัฐธนาคารกลางโดยกลุ่ม
1: เจ้า
2: และอันต่อมานี่เกี่ยวกับการปฏิบัติข้อตกลงเลขที่333ของหอทล้อเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศนี
1: ้
2: มันออกมาในปี2023-2024นี่ก็ถือว่าภาคธุรกิจนี่ก็กระทบหนักเลย
1: เจ้าก
2: ระทบหนักพอมันเคยสะดวกสบายมาโดนแล้วแต่มาออกข้อของนั้นนี่ปุ๊บมันให้รู้สึกว่าเจ้าอึดอัดเพราะว่ามันจากเสรีจากสบาย
1: เริ
2: ่มมาคุ้มครองหัดกลุ่มให้อัตราส่วนเท่านี้เท่านี้เท่านี้
1: จ
2: ะต้องมีเงินตราเท่านี้
1: จ
2: ะได้เงินกีบมาเท่านี้จะต้องไปแลกเปลี่ยนกับเงินตราเท่านั้นให้เจ้าครอบครองแต่เท่านี
1: ้
2: เหล็กอื่น
1: ๆเจ้า
2: เพราะฉะนั้นจุดนี้ทั้งพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเวียกกับธนาคารกลางนี่หลายครั้งเปิดกล่องซุ้มเปิดกว้างเปิดกล่องซุ้มภายในวงแคบเพื่อว่าหาซองทางแก้ไขแนวคิดของบรรดาผู้ประกอบการที่มีผลกระทบทางด้านการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศนะก็เจ้าอ้างว่าเงินตราต่างประเทศให้ข่อยเท่านี้บ่พอไปแตกเงินกีบมันละข่อยบ่ได้ใช้เงินกีบแล้วข่อยอยากมีเงินตราในเพียงพอซื้อวัสดุนําเข้าต่างๆจากต่างประเทศมานําใช้ธุรกิจของข่อย
1: เจ้า
2: ตัวอย่างจังซี่นะแล้วข่อยอยากส่งเงินตราต่างๆนี่ผลกําไรต่างๆไปให้ผู้ถือหุ้นข่อยอยู่ต่างประเทศและอื่นๆเหตุผลของเจ้านะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใช้เวลาปีทําอิฐนี่ก็กระทบหนักความบุกเข้าใจก็ตั้งปัญหาขึ้นหลายแต่ภายหลังที่ผ่านการปรึกษาหรือกับธนาคารกลางนี้เปิดกองซุ้มหลายๆครั้งโดยซองหน้าภาคธุรกิจนั้น
1: ๆเจ้า
2: ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกงบ่แม่นออกมาทั้งหมดข้าเจ้าก็เสนอเฮียกห้องสุดท้ายทางธนาคารกลางเพิ่นก็ได้มีนโยบายผ่อนผัน
1: เจ้า
2: ผ่อนผันนี้แก้ไขเป็นแต่ละกรณีของธุรกิจนั้น
1: ๆ
2: โดยบ่ไปแก้รวมข้อตกลงนี่มันบ่เปลี่ยนแปลงละรัฐบาลก็แห้งแน่นนักให้ปฏิบัติตามข้อตกลง333มาด้วยการคุ้มครองเงินตรานี
1: ่
2: อย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นบ่มีทางอื่นมีแต่ว่าภาคธุรกิจสภาการค้าเฮาก็ได้สมทบกับธนาคารกลางกลุ่มนโยบายเงินตราต่างประเทศและกลุ่มต่างๆนี้เพื่อสมทบกับเพิ่นนัดประชุมกับบรรดาธุรกิจต่างๆเป็นกลุ่มธุรกิจไปเพื่อผ่อนคลายความขัดข้องมองใจของพระเจ้าในการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศมหอดระยะนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสงบ เขาเจ้าก็มีความเข้าใจแต่ละกลุ่มธุรกิจก็ไปหาธนาคารโดยกลุ่มว่าเขามีปัญหาจังสิขอประนีประนอมจังสิแล้วเพิ่นก็แก้ไขให้เป็นแต่ละกรณีแต่ว่าบ่ได้มั่งข้อตกลงของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลอันนี้แม่นสภาการค้าพวกเขาได้พัวพันอย่างใกล้ชิดเพื่อว่าแก้ไขนโยบายเรื่องภัยเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนนี้ช่วยทางรัฐบาลเรื่องต่อมานี้พวกเขากับภายในพวกเขาก็ได้มาส่งเสริมให้สุกยู่นำใส่สินค้าอยู่ภายในประเทศนี้ที่มีการบริโภคลายขึ้นสมทบกับกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของผู้ประกอบการภายในที่ดำเนินธุรกิจอยู่ลาวอุตสาหกรรมปรุงแต่งกสิกรรมและอื่นๆที่สนองอยู่ภายในประเทศที่ว่าคุณภาพของเขาก็บ่ได้ด้อยจากของต่างประเทศและต่างแต่ว่าราคามันก็อยากเอาสูงหน่อยนึงแต่ว่าย้อนว่ากำลังการผลิตพวกเขาก็บ่สูงจำนวนผลิตพวกเขาก็บ่สูง
1: เจ้า
2: แต่ว่าพวกเขาก็ต้องได้อดทนพากันยอมรับยอมรับแล้วก็ให้โอกาสภาคธุรกิจพวกเขาได้ปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อค่อยๆหลุดพ้นต้นทุนของตนเองภายหลังมีการจำหน่ายมีการกุ้มทุนหลายขึ้นแล้วพวกเขาก็หลุดพ้นต้นทุนของพวกเขาได
1: ้เจ้า
2: อันนี้เป็นมาตรการหนึ่งที่ว่าได้ประสานกับภาคธุรกิจเพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนอย่างนักแล้วก็เศรษฐกิจภายในบ่ได้ตอบสนองอย่างเต็มที่นี่
1: เจ้า
2: ก็ได้สู่สนตัวนี้สวยภาคธุรกิจ
1: เจ้าเจ้าโอ้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานที่ทางสภาการค้าได้เฮ็ดเวียกนักในระยะผ่านมาก็คือสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นี
2: ่
1: เสื้อว่าบรรดาผู้ประกอบการก็คือภาคธุรกิจที่นำเข้าเน
2: า
1: ะนำเข้านี่มันประสบปัญหาเรื่องเงินต่างบ่เพียงพออืมก็จังจึงได้มีการเข้าไปช่วยในการขอเอิ้นว่าเป็นแต่ละกรณีแต่ละกรณีไปเนาะมานี่แน่นอนแล้วเนาะบรรดาท่านก็คือสังคมก็รับรู้แล้วว่าธุรกิจในลาวส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางจุลวิสาหกิจหรือว่า SME MSME ในจุดนี้ทางสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวนี้ได้มีส่วนช่วยแนวใดเพื่อให้เขาเจ้านี่ได้มีความเข้มแข็งในการเฮ็ดธุรกิจก็คือกันสนับสนุนแบบใดในการเข้าหาแหล่งเงินทุนบ่หรือว่าเข้าถึงการสนับสนุนต่าง
2: ๆข้อนี้ก็เป็นสิทธิ์หน้าที่พอร์ตบอดที่สำคัญตัวหนึ่งของสภาการค้าเขาที่ได้ตระหนักถึงและเอาใจใส่ปฏิบัติในทุกมือซึ่งว่าความสำคัญของเศรษฐกิจขนาดกลางนี่จนว่าเขาได้สร้างตั้งศูนย์บริการวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางอยู่สำนักงานใหญ่ของสภาการค้าพวกเขา
1: ศูนย์บริการ SME เนาะ
2: ศูนย์บริการ SME แล้วก็ยังได้ขยายตระหนักศูนย์บริการอันนี้ออกไปสู่แขวงตามแขวงจำนวนหนึ่งก็เกิดมีอยู่4แขวงแล้วอยู่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จำนวนหนึ่งอันนี้ก็เป็นความเอาใจใส่ของสภาการค้าพวกเราโดยสมทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลโดยเฉพาะแม่นกรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าปัญหาของภาคส่วนเหล่านี้แม่นหนึ่งเขาเจ้าเข้าหาแหล่งทุนนี่มันยากแล้วก็ดอกเบี้ยก็ค่อนข้างอ้าวสูงในทัศนะของเขาเจ้า
1: อ
2: ันที่สองก็แม่นว่าการขยายแหล่งตลาดของเขาเจ้านี้ก็ยังมีความจำกัดแต่ยังปัญหาที่สามก็แม่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจของเจ้าก็มีความยุ่งยากเพราะว่าเจ้ากันอันที่หนึ่งมันแรงทุนก็มีน้อยการศึกษาการทำเฮียนก็บ่สูงแต่ว่ามีเงินมีความอยากเฮ็ดดำเนินธุรกิจมีความมุ่งหวังอันนี้ก็เป็นว่าเฮาสภาการค้าพวกเฮาก็ต้องได้ตอบสนองตรงนี้วิธีแก้ไขวิธีช่วยเหลือของเจ้านี้พวกเฮาอันที่หนึ่งเป็นว่าการเข้าถึงตลาดนี้พวกเฮาพยายามที่สุดในซุ้มปีที่ผ่านมานี้ก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นก็จัดงานตลาดเอ็กซ์โปต่าง
1: ๆ
2: อยู่ภายในประเทศอยู่ขั้นศูนย์กลางอยู่ต่างแขวงและอยู่ต่างประเทศ
1: อ
2: ันนี้พวกเขาได้เป็นใจกลางในการเสียนำนำพาโดยกรมในการจัดการเปิดตลาดนัดนี
1: ้
2: ซึ่งว่ามีห้องประธานสภาการค้า2ห้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องงานการวางแสดงนี
1: ้เ
2: ฉพาะเลยภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างเงินไขกับเจ้าได้มาพบกันอยู่ฮั่นแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ที่ซื้อกับผู้ที่ขายก
1: ับ
2: ผู้ที่สนองกับผู้ที่อยากต้องการมาพบกันเงินไขต่างๆแม่นมาพบกันอยู่ฮั่น
1: อ
2: ันนี้ก็ถือว่าแม่นมาตรฐานเป็นกลไกตัวนึงเพื่อสร้างเงินไขให้กับเจ้าเริ่มต่อมานี้พวกเฮาก็ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่เขาเจ้าทางด้านเพิ่มทวีศักยภาพของการดำเนินธุรกิจกับ
1: เจ้า
2: การคุ้มครองบุคลากรการคุ้มครองด้านการเงินการบัญชีการคิดไล่ต้นทุนการบริการของเขาเจ้าและการอื่นๆการคุ้มครองอย่างต่างๆอยู่ภายในของเขาเจ้ามันบ่ได้รับการพัฒนาดีขึ้นหรือเขาเจ้าจะตอบโจทย์ตัวนี้บ่แก้ปัญหานี้บ่ได้เพราะฉะนั้นเฮาก็แม่นว่าได้เอาใจใส่การฝึกอบรมนี้อย่างต่อเนื่องที่สภาการค้าของพวกเฮานี่ฝึกอบรมให้แก่ SME นี่หลายกว่าแขนงอื่นๆ
1: จ้า
2: หลายกว่าแขนงอื่นเพื่อให้ข้าเจ้ามีทักษะมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในการแก้ไขปัญหาของข้าเจ้าโดยที่ว่าปลดออกเทละน้อยปัญหาจุดอ่อนของเจ้าพันมามีหลายนี้ข้าเจ้ารู้สึกว่าข้าเจ้าก็ยกระดับข้าเจ้าได้หลายขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหลกับบรรดาธุรกิจที่เติบโตไปก่อนนั้นได้ดีขึ้นบางธุรกิจ SME ก็สามารถไปเคียงบ่าเคียงไหลกับธุรกิจ SME ของต่างประเทศได
1: ้
2: ที่ว่าก็สามารถยกระดับได้หลายขึ้นย
1: ้
2: อนกันฝึกอบรมย้อนกันสร้างทัศนะไม่ให้แก่ข้าเจ้าทางด้านการบริหารธุรกิจของข้าเจ้าแล้วอย่างต่อมานี้พวกเฮาก็ได้ซวยข้าเจ้าไปเข้าเครือข่ายของภาคพื้นสากลเลยโดยสมาคมเขต SME ของอาเซียนนี้
1: เจ้า
2: ข้าเจ้าก็มีสมาคม SME ของกลุ่มอาเซียนพวกเขาใน11ประเทศนี
1: ้
2: เพราะฉะน
1: ั้
2: นเฮาก็ให้โอกาสข้าเจ้าเข้าในเวที SME ของอาเซียนนี้ได้พบปะได้แลกเปลี่ยนว่าเฮานี่อยู่ในระดับใด
1: เจ้า
2: เพื่อจะยกระดับของเฮานี่ขึ้นไปเทียมทานกับข้าเจ้านี้แลกเปลี่ยนบทเรียนต่างๆกับภาคพื้นอาเซียนจะต้องเฮ็ดหยังนี่เฮาก็ให้โอกาส
1: เจ้า
2: SME นี่มาตลอด
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นวิธีของสภาการค้าลักๆจำนวนนึงที่ว่าเราจะได้ช่วยสนับสนุนข้าเจ้านี่ต่อไปอีก
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นมากผลของทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวในการช่วยสุกยู่บรรดาหัวหน้าธุรกิจที่เป็น SME MSME เพราะว่าเป็นกำลังหลักเลยเนาะเป็นธุรกิจที่เป็นเอื้อนวันลักของทางประเทศในการสุกยู่พักดันให้กับธุรกิจมีความเข้มแข็งแน่นอนถ้าว่า SME มีความยืนยงหรือว่ามีการปรับตัวยกระดับขึ้นไปมันก็สามารถเคียงคู่กับสากลได
2: ้
1: ก็เห็นเวียกงานหลายๆเวียกงานเลยได้ทีทางสภาการค้านี่ได้เอาภาคธุรกิจที่เป็น SME ไปร่วมงานวางแสดงเนาะในระดับสากลก็ดีหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ยกระดับให้กับ SME นี่มีความเอิ้นว่าทั้งได้ทั้งการดำเนินธุรกิจตัวจริงได้ทั้งยกระดับทางด้านวิชาการว
2: ิ
1: ชาเฉพาะและการยังมีการเปิดโอกาสเนาะให้ SME ลาวนี่ได้ไปพบปะกับบรรดาธุรกิจประเทศพักพื้นเนาะอันนี้นอกจากเวียกงาน SME แล้วเนาะนอกจากเรื่องของการสนับสนุนทางภายในแล้วบัดนี้อยากถามท่านของประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุนเนาะในจุดนี้อยากให้ท่านได้เว้าสู่ฟังกันดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเด้รวมไปถึงการส่งเสริมการส่งออกทั้งสภาการค้าเองนี้ได้มีการจับมือกับทางภาครัฐแนวใดเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้กับการลงทุนที่ดึงดูดและก็เอื้ออำนวยให้กับภาคธุรกิจลาว
2: เจ้าข้อนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่สำคัญหลายถึงว่าสภาการค้าพวกเราในตลอดระยะที่ผ่านมานี้ได้ปฏิบัติอย่างห้าวหาญที่สุดว่าการจับมือรัฐบาลใดเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุนและการส่งออกนี่ถือว่าคือพวกเรานี่ปัจจุบันนี่คืออยากเว้าตัวอย่างความเป็นจริงนี่แหละสปป.ลาวเฮานี่เชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลนี้บ่แม่นแต่ทางด้านการเมือง
1: เจ้า
2: ยังมีทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและด้านการร่วมมืออื่นๆต่างๆอย่างหลวงหลายแขนงการส่วนภาคธุรกิจเฮาก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ประกอบส่วนในการเชื่อมโยงดังกล่าวครับเจ้ายกตัวอย่างประมุขรัฐของเฮาจะเป็นประธานประเทศจะเป็นท่านนายกหรือรองนายกที่เดินทางไปต่างประเทศไปร่วมมือเฮ็ดเวียกกับองค์การสากลนี้เพิ่นจะให้โอกาสเอาภาคธุรกิจไปนําภาคธุรกิจนี้ก็เป็นภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดน้อยผู้ที่สนใจที่อยากไปร่วมกิจกรรมนั้น
1: เจ้า
2: ใต้การนําภาคของประธานหรือห้องประธานสภาการค้า
1: เ
2: วลาไปฮอดประเทศนั้นๆแล้วรัฐบาลเพิ่นเฮ็ดเวียกเพิ่นแล้วกับพวกเขาก็ได้จัดกล่องสุ่มธุรกิจข
1: ั้
2: นสูงระหว่างธุรกิจลาวกับธุรกิจประเทศนั้น
1: ๆ
2: ตอนที่เขาไปเยี่ยมยามนั้นซึ่งมีสองประมุขรัฐมาเป็นประธานกล่องสุ่มธุรกิจดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสองฝ่ายนี้ได้แลกเปลี่ยนหัวมือกันหรือว่าสร้างแผนการจะหัวมือกันหรือว่าสร้างแผนการจะเฮ็ดอย่างนั้นกันในอนาคต
1: เจ้า
2: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ว่าเขาได้สมทบกับภาครัฐแล้วหลังจากนั้นตามมาก็มีความคืบหน้าแท้
1: เจ้า
2: บรรดาประเทศที่พวกเขาไปกับรัฐบาลคันเทิงนี่แมนว่าได้มีการเสื่อมสารเวียกธุรกิจอย่างน้อยก็มีการพัวพันแลกเปลี่ยนอันใดหนึ่งเทิงโบสำเร็จเป็นเวียกใหญ่แต่ก็มีอันใดหนึ่งเกิดขึ้น
1: อ
2: ันเกิดขึ้นลักๆก็แมนว่ามีการมาลงทุนแขนงพลังงานแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่ง
1: เจ้า
2: แล้วก็แขนงทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับรุดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1: เจ้า
2: แล้วการผลิตที่ยืนยงแล้วก็เป็นอื่นๆที่มันสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่มีการหันไปอ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นลักอันตัวนึงที่ว่าเราได้เห็นอันที่สองนี้พวกเราก็ได้พัวพันกับบรรดาทูตานุทูตของสปป.ลาวที่ประจำอยู่หลายๆประเทศเดี๋ยวนี้ลาวเขาก็มีการพัวพันกับ156ประเทศเกือบทุกประเทศ ที่ว่าอยู่ในทุกทวีปต่างๆที่ว่าเฮามีทูตตั้งอยู่นี้สภาการค้าพวกเฮานี่มีการผัวพันหมดกับท่านทูตใหญ่ทูตเศรษฐกิจและการค้าและทูตอื่นที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆของธุรกิจลาวเฮานี่มีหยังจะไปจำหน่ายเรือของเพิ่นมีหยังจะมาแลกเปลี่ยนเรือของเพิ่นมีหยังจะมาลงทุนอยู่เฮาแล้วสภาการค้าของเฮานี่เป็นใจกลางในการดึงเอาเครือข่ายเหล่านั้นมาให้แก่ภาคธุรกิจลาวที่อยู่ลาวพี่เพื่อให้เขาเจ้ามาจับมือกันดำเนินธุรกิจร่วมกันจะหุ้นส่วนเท่าไหร่ก็อย่าเรือเขาเจ้าจะมาลงทุนเองก็อย่าทั้งภาคส่วนต่างประเทศตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลที่เขากำหนดไว
1: ้
2: นี่พวกเขาก็ได้เห็นพวกเขาได้เห็นมีการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและซุ้มปีที่ผ่านมานี่พวกเขามีอันใหม่เกิดขึ้นได้พบบรรดาทูตต่างประเทศนี่ร้ายขึ้นสภาการค้าพวกเขาทูตต่างประเทศที่มาเยี่ยมอย่างลาวนี่ต้องมาหาสภาการค้ามาพบมาแลกเปลี่ยนว่าเฮาสามารถเฮ็ดหยังร่วมกันได้ได้ภาคธุรกิจระหว่างประเทศข่อยกับประเทศเจ้ากับประเทศลาวนี่นะ
1: เจ้า
2: หลายขึ้นและนอกจากนี้กับบรรดาทูตต่างทูตของลาวที่จะไปประจำการอยู่ตามประเทศขึ้นก็มาพบสภาการค้าพวกเฮาก่อนที่เพิ่นจะไป
1: มาแลกเปลี่ยนกัน
2: เอาธุรกิจเฮานี่ไปนำเสนอหรือพวกเฮามีหยังอยากเสนอฝากไปหาธุรกิจประเทศที่เพิ่นจะไปประจำการนั้น
1: เ
2: พื่อว่าถ่ายทอดตัวนั้นกลับคืนมาหาเฮาให้มีการพัวพันกันหลายขึ้นและนอกจากนี้ก็เกี่ยวกับปัญหาอื่นเกี่ยวกับการพัวพันกับภาครัฐนี่การลงทุนต่างๆนี่พวกเขาก็สืบต่อปฏิบัติตามนโยบายของพรรครัฐบาลอยู่ภายในประเทศเขาพบปะกองซุ้มธุรกิจลาวเขาก็เห็นแล้วกองประชุมย่อยต่างๆเขาก็ยกปัญหาขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วแต่ปันประกอบส่วนเขาในการดึงดูดการลงทุนของต่างประเทศก็คือภายในประเทศอยู่ในสปปลาวพวกเขา
1: เจ้า
2: ไปเคียงคู่กัน
1: อันนี้เรียกงานของการดึงดูดการลงทุนเนาะมานี่ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนสบายดีสบายดีโซโคโอโซแขวงใดแดโอทั้งโซโคโอแขวงใดแดอุตสาหกรรมและการค้าแขวงใดแดที่กำลังเข้ามาห่วงหับฟังเจ้าสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อขอบใจหลายๆที่เข้ามาคอมเมนต์แดเอาขออนุญาตอ่านขอความก่อนสบายดีท่านไซบันดีรัศพลสบายดี สมเสยท่านหองประธานสภาเด้อเพิ่นว่าจะขอบใจทุกๆคอมเมนต์เนาะความคิดความเห็นแล้วก็การแบ่งปันของท่านถือเป็นโอกาสดีที่รายการอุตสาหกรรมในการค้าสื่อสารพวกเราจะได้มีการสนทนากันยังอีก2ข้อที่อยากจะถามบ่ถามก็บ่ได้เพราะว่าเข้ากับยุคปัจจุบันนี
2: ้
1: นั่นก็คือเศรษฐกิจดิจิตอลเนาะในยุคการดำเนินธุรกิจการเฮ็ดธุรกิจแบบดิจิตอลรวมไปถึงธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียวหรือเอิ้นว่ากรีนอีโคโนมีนี่เนาะอยากถามท่านในนามที่เป็นห้องประธานสภาการค้าทั้งสภาการค้าเองนี้ได้มีการร่วมมือกับทางรัฐบาลแนวใดแดเพื่อว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นการยู่แฮงให้กับทางภาคธุรกิจเพิ่นนี้ได้สามารถแข่งขันในเวทีสากล
2: จ้ะคำถามเขานี่เป็นคำถามที่ดีหลายในระยะปัจจุบันนี้ที่ว่าพวกเรากำลังเริ่มต้นปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ5ปี
1: เจ้า
2: ครั้งที่10ซึ่งวันในนี้มันก็ได้ระบุเอาหัวข้อที่ท่านถามนี้โดยเฉพาะเหมือนการหันเป็นดิจิตอลและการส่งเสริมนโยบายการธุรกิจที่เป็นสีเขียวไปเคียงคู่กันนี้ซึ่งว่าปัจจุบันนี้พวกเราแม่นว่าได้นำเอาแผนการดังกล่าวนี้พร้อมด้วยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขการค้าที่เพิ่นรับผิดชอบเรื่องนี้นี
1: ่
2: เข้ามาเข้าในเวียก TOR ของสภาการค้าพวกเราโดยเฉพาะแม่นว่าในปัจจุบันนี้ก็มันคือเฮาฮู้นี่แหละกำลังปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้า
1: เจ้า
2: ซึ่งมันล้วนแล้วแต่มันติดพันกับพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดหลุดพรมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมหลุดพรการนำใส้ถ่านหิน
1: เจ้าน
2: ำใส้สิ่งเศษเหลือจากอุตสาหกรรมนี้ไปเป็นวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมอื่น
1: อ
2: ันนี้เท่ากับพวกเฮากำลังดำเนินการแล้วก็พันขยายภาคส่วนธุรกิจเกี่ยวกับหัวข้อนี้มีหลาย
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าสภาการค้าในต่อไปนี้จะได้ตั้งเป็นกลุ่มขนาดหนึ่งเป็นหน่วยงานปรึกษาหรือหนึ่ง
1: เฉพาะเลย
2: จะเอาไปขึ้นกับปัญหากองซุ้มธุรกิจลาวจะเป็นหน่วยงานที่10ที่พวกเขาจะสร้างตั้งขึ้นให้มันติดพันกับเรื่องนี้เพื่อนำเอาเรื่องงานดังกล่าวนี้ไปจัดตั้งและพันขยายในกลุ่มธุรกิจที่ว่าอยู่ในทั่วสปปลาวเฮานี่เนาะและนอกจากนี้พวกเขาก็ได้มีอันใหม่เกิดขึ้นยังมีการซุกยู่และส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ
1: สตาร์ทอัพ
2: นี่มัน
1: บอกถึงกับบ่ได้อันนี
2: ้รัฐบาลได้ออกดำรัสว่าด้วยการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพนี้ซึ่งว่าหัวหน้าธุรกิจดังกล่าวนี่ส่วนใหญ่มันอยู่นครหลวงวิจันทน์และอยู่ต่างแขวงก็มีจำนวนนึงพวกนี้เขาเจ้า ขึ้นมีน้อยธุรกิจน้อยแต่ใช้เทคโนโลยี
1: ทัน
2: ส
1: มั
2: ยใช้นวัตกรรม
1: เข้ามา
2: ช่วยด้วยแรงทุนของเจ้าเองจะมันกับรวมทุนกับต่างประเทศ
1: เจ้า
2: โครงการต่างประเทศสนับสนุนช่วยเหลือ ภาคส่วนนี้ก็จะมาขับเคลื่อนเกี่ยวกับธุรกิจที่ว่าติดพันกับเวียกงานดิจิตอลนี
1: ้
2: และเวียกงานดิจิตอลนี้มันมีข้อจำกัดอยู่บนว่า SME นี้เขาเจ้ามีแรงทุนน้อยจะมาซื้อมาประกอบกลจักอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นทันสมัยมันก็ยากต้องได้คัดเลือกเอาแต่ละขั้นต้นตามความเหมาะสมของเขาเจ้า
1: เจ้า
2: พอเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็กำลังจัดวางโครงหางระบบดิจิตอลในทั่วประเทศนี่ก็บ่ได้ง่ายต้องลงทุนมหาศาลเครือข่ายต่างๆระบบสื่อสารระบบดาวเทียมต่างๆมันต้องติดพันกับต้นมืดกันให้เป็นทันสมัยเบิ่นว่าเฮาเว้าได้แต่ว่าเฮ็ดยากเรื่องโครงรางดิจิตอลนี่รัฐบาลกำลังทุ่มใส
1: ่เจ้า
2: ด้วยรัฐบาลลงทุนเองด้วยการกู้ยืมจากต่างประเทศหรือจากให้ต่างประเทศมาลงทุนซึ่งจะห้องหับให้แก่เศรษฐกิจดิจิตอลนี้ป
1: ั
2: ญหาเกี่ยวกับธุรกิจสีเขียวนี้ธุรกิจสีเขียวนี่ถือว่าพวกเขากับพันขยายแนวทางนโยบายของรัฐบาลนี่แหละเดี๋ยวนี้พวกเขาได้เซ็นMOU กับองค์การอาซีบาเกี่ยวกับองค์การนี้แม้ว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่ขึ้นกับอาเซียน
1: เจ้า
2: 11ประเทศนี้ซึ่งว่าพวกเขาได้เซ็นกับเจ้านี่มีอายุ3ปีซึ่งว่าจะมาพัฒนาเฮ็ดให้ภาคธุรกิจของเรานี้มีส่วนร่วมในเวียกงานปกปักษาสิ่งแวดล้อม
1: ม
2: ีส่วนร่วมในการประกอบส่วนเศรษฐกิจสีเขียวและยืนยงนี
1: ้เจ้า
2: พัฒนาเอื้ออำนวยให้ธุรกิจเหล่านี้นี้เขาเจ้าสามารถเคลื่อนไหวได
1: ้
2: ให้เขาเจ้าสามารถเฮ็ดเวียกงานเกี่ยวกับกำจัดสิ่งเศษเหลือ
1: เจ้า
2: แล้วเป็นหัวหน่วยนึงที่เป็นต้องโซ่ให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ
1: ่
2: พอพวกนี้น้อยแต่เขาเจ้าสนองวัตถุดิบสนองต้องโซ่การสนองให้แก่อุตสาหกรรมในภายในประเทศหรือตามประเทศให้กระเจ้าสามารถดำเนินการเคลื่อนไหวได้และธุรกิจต่างๆนี่ธุรกิจเก็บขี้เหยื่อนี่ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ว่าเขาจะต้องได้เอาใจใส
1: ่
2: ให
1: ้
2: ความสำคัญแก่กระเจ้าขี้เหยื่อของกระเจ้ามาปรุงแต่งให้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอื่นก็ได
1: ้
2: อุตสาหกรรมปรุงแต่งนี้ผลิตอันนี้ออกมาแล้วสิ่งเศษเหลือของตัวนี้สามารถไปหั่นไปเป็นวัตถุดิบให้อุตสาหกรรมอื่น
1: เจ้า
2: เขาเอิ้นว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy
1: เจ้า
2: อันที่ที่ว่าสภาการค้าพวกเราได้เซ็นอันน่ะ MOU กับ circular economy กับองค์การของอาเซียนนี้อาซีบ้านนี้เพื่อสร้างแนวคิดอันนี้ริเริ่มให้ธุรกิจอยู่แล้วนี้เข้ามามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ซึ่งว่ามันจะเป็นลดพรการทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างมหาศาลลดพรการปล่อย CO2 ออกสู่บรรยากาศซึ่งว่ารัฐบาลได้มีนโยบายแล้วการลดพรไอพิษเงินแก้วแต่นี่หาปี2030นี่หาปี2035เพิ่นได้กำหนดไว้หมดแล้วว่าจะต้องเท่าใด
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นนึงเราไปเคียงคู่กันนี้สภากันค้าพร้อมกับลังกาเกียมจะเซ็น MOU กับองค์การ GGGI หรือว่าองค์การเติบโตสีเขียวโลก
1: โ
2: อ้ Green Grow Global Instituteซึ่งว่าตัวนี้มีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงโซนประเทศเกาหลีใต้เน้นนักจะมาสมทบกับภาคธุรกิจของเรานี้ต่างนาโดยสภาการค้านี้ให้กระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมปกป้องสังคม
1: เจ้า
2: และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาที่รัฐบาลที่ภาคพื้นและโลกได้กำหนดไว้พอเราเขาก็เป็นภาคีเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอันใหม่ที่ว่าสภาการค้าพวกเขาจะได้นำพาภาคธุรกิจเฮ็ด MOU ฉบับนี้5ปีพอดีถือเหมาะกับช่วงสมัยหนึ่งของสภาการค้าพวกเข
1: า
2: จะเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติอันสุดท้ายเป็นเรื่องรถ EV เรื่องการนำใช้รถไฟฟ้านี้พวกเขาก็ได้มาสมทบกับทีมงานโดยเฉพาะภาคส่วนที่นำเข้ารถนี่แหละมาสมทบกันว่านโยบายของรัฐบาลนี่กำหนดมาแล้วแต่ปี2026หา2030ต้องเพิ่มทวีการนำใช้รถไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้น 30%
1: เจ้า
2: ตัวอย่างเพิ่นตั้งเป้าไว้สิเนี่ยพวกเขาก็นำเอาทิศทางติดมาร่วมกันภายใน
1: แล้วไปสมทบพันขยายแนวใด
2: พอรัฐบาลก็เอื้อนประชุมอยู่ตลอด
1: เ
2: กี่ยวกับมาตรการในนี้จะต้องปฏิบัติเพิ่นสร้างรถแมปว่ายุทธศาสตร์ยาวนานหลังจากปี2035ลงไปจะเฮ็ดหยัง
1: เจ้าม
2: ันจะต้องได้ประกอบกับคิดกับเห็นนำรัฐบาลนี่อย่างจริงจังหนึ่งหลักเศรษฐกิจไฟฟ้าลาวเป็นใจกลางสองบรรดาผู้ประกอบการการนำเข้ารถต่างๆนี่มาสมทบกันรัฐสภาการค้านก็เป็นใจกลางในการปรึกษาหารือ เหตุให้นโยบายของรัฐบาลวางออกให้มันลงตัวกันให้มันถูกปฏิบัติได
1: ้
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องดิจิตอลและนโยบายสีเขียว
1: เจ้า โอ้มื้อนี้ถือว่าได้ข้อมูลหลายเลยเนาะเกี่ยวกับทางพาราบทบาทการเฮ็ดเวียกของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพวกเราเหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายก่อนจากการท่านห้องประธานสภาการค้ามีอย่างอยากจะฝากถึงทั้งนะผู้ที่บ่ทันได้เป็นสมาชิกของสภาการค้าก็ดีหรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วไปเนาะเกี่ยวกับการร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างทางภาครัฐก็คือทางผู้ประกอบการให้มาร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเจ้าท่านเสียเลย
2: คำถามข้อสุดท้ายนี่ก็เป็นคำถามที่ว่าดีที่สุดซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ก็อยากเว้าสู่บรรดาท่านฟังว่าสภาการค้าพวกเฮาก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ว่าเป็นครัวต่อและเป็นตัวแทนให้แก่ภาคธุรกิจในทั่วประเทศเรารวมแล้ว
1: เจ้า
2: โดยเฉพาะอยู่ขั้นแขวงเพิ่นก็มีของเพิ่นอยู่ขั้นส่วนกลางเพิ่นก็มีของเฮาอยู่แล้วเฮาก็เฮ็ดหน้าที่ตามภาระบทบาทของเฮาที่ได้กำหนดในข้อที่1เบื้องต้นนั้น
1: เจ้า
2: แต่ว่าในปัจจุบันนี้อยากรายงานต่อพวกท่านทราบว่าในชีวิตของสภาการค้าเติบโตมาครบรอบปีนี้37ปีพอดี
1: โอ้37ปี
2: บ่แม่นง่ายเติบโตมาเคียงบ่าเคียงไหลกับองค์กรภาครัฐและอื่นๆภาคประชาสังคมต่างๆอย่างบ่น้อยหน้าซึ่งในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็กำลังถูกส่วงปรับปรุงและปฏิรูปอย่างลึกซึ้ง
1: เจ้า
2: โดยศูนย์กลางภาคและรัฐบาลซึ่งจะเฮ็ดแนวใดจะให้สภาการค้าพวกเฮานี้กลายเป็นเครื่องมืออันแหลมคมให้แก่ภาคและรัฐบาล
1: เจ้า
2: เพื่อเฮ็ดให้สภาการค้าพวกเฮานี้ได้ประกอบส่วนอย่างสอดคล้องกับระเบียบการและกฎหมายในแต่ละระยะให้พวกเขาประกอบส่วนยังห้าวหันเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในแต่ละระยะนี
1: ้
2: และนอกจากนั้นอันที่สองนี้ก็มันแน่ใส่เพื่อเฮ็ดให้สภาการค้าพวกเขานี่กลายเป็นขั้วต่อและเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดตัวแทนที่ดีเนี่ยเขายังบอกได้ว่าดีแบบใดที่แท้จริงบอกที่แท้จริงแบบใด
1: อ
2: ันนี้พวกเขาก็กำลังดำเนินการปรับปรุงอยู่ซึ่งว่าก็บอกให้พวกท่านกังวลว่าสภาการค้านี่ที่จะลดน้อยถอยลงการเคลื่อนไหวจะบทบาทต่างๆสิลดน้อยถอยลงเร็วสิตกต่ำไปนะบ่ให้พวกท่านคิดพวกเขายิ่งจะเพิ่มทวีเฮ็ดให้ชิดหน้าที่และภาพวาดของตนเองได้ถูกเสริมขยายในเวทีภายในประเทศก็คือเวทีสากล
1: เจ้า
2: แล้วก็นอกจากนี้พวกเขาก็ขอเรียกร้องมาดำเนินการภาคธุรกิจทั้งหมดนั่นแหละว่า อยู่ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองนี้มันจะให้แต่ภาครัฐเฮ็ดกับบ่ได้
1: เจ้าต้องเคียงคู่กัน
2: ต้องเคียงคู่กับภาคธุรกิจภาคธุรกิจแม่นไผแม่นสภาการค้าเป็นผู้ตั้งหน้าเป็นใจกลางในการเต้าโฮมในการดำเนินการเป็นการสั่งรวมเอาเสียงต่างๆจากหน่อยเสียงมาเป็นลายเสียงจากลายมาเป็นมหาศาลแล้วมาสมทบกันเพื่อไปกระทบใส่บรรดากิจกรรมต่างๆที่พวกเขาเคลื่อนไหวเฮ็ดให้องค์การต่างๆทั้งภายในและภายนอกนี้ยอมรับพวกเขาหลายขึ้น
1: เจ้า
2: อันนี้เราเป็นว่าคำถาม
1: เจ้า
2: คำตอบข้อสุดท้าย
1: อ่ะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเวลาหมดเวลามื้อนี้ขอบใจทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวก็คือท่านหงประธานที่ให้เกียรติสละเวลามาอุลุมสนทนาและการของพวกเฮาขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังจนฮอดวินาทีสุดท้ายมื้อนี้ขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอนุรักษ์พร้อมด้วยแข่งคับเซินจะถือโอกาสลากันไปก่อนแล้วพวกเฮาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสบายดีขอบใจหลายๆ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานรอบเวียนที่3ในมื้อนี้ผู้แทนได้สืบต่อเปิกสหรือการยุติภัยข่มขู่จากระเบิดลูกหวานรัฐบาลญี่ปุ่นให้การช่วยเหลือล่าสร้างโรงเรียนมัธยมตนต้นเมืองท่าแตงแขวงเซกอง$120,000กองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สืบโตปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดบอนเนตเตกที่ตกข้างอยู่ลาวเวียดนามและเอธิโอปีพัฒนาการพัวพันห่วมมือหอบด้านจีนวางแผนสุกยู่การสร้างเฮือนอัศริยะด้วยงบประมาณหลายกว่า200 ตื้อหยวนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อวานนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ในระยะดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานรอบเวียนที่3สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้ลงนามในแถลงการณ์เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหรือ CCMในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานกองประชุมสากลครั้งนี้ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีดังกล่าวและให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความสุมเสยอย่างอบอุ่นต่อท่านเบนดิโตดอสซานโตสเฟรสตัสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการร่วมมือติมอร์เลสเตที่ได้แสดงเจตจำนงและให้คำหมายมั่นในการลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานการลงนามในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีของประเทศติมอร์เลสเตแม้นผลสำเร็จจากความพยายามอันต่อเนื่องของลาวในฐานะประธาน CCM ร่วมกับวงคณะญาติสากลปลุกระดมคนขวยให้มีประเทศรัฐภาคีของสนธิสัญญาเพิ่มขึ้นในระยะเป็นประธานลาวจัดกองประชุมสัมมนาการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวาน2ครั้งสำหรับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29 พฤษภาคม 2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์และภาคพื้นแอฟริกาจัดขึ้นระหว่างวันที่4-5 มิถุนายน 2026ที่นครหลวงอาดิสอาบาบาประเทศเอธิโอปีซึ่งเห็นได้อย่างจะแจ้งว่าการโฆษณาให้เห็นถึงความอันตรายของผลกระทบของระเบิดลูกหวานและการพัวพันสองฝ่ายที่ดีระหว่างลาวและติมอร์เลสเตแม้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดยุ่งให้การขยายสมาชิกในครั้งนี้การเข้าเป็นภาคีของติมอร์เลสเตแสดงถึงความสามัคคีในครอบครัวอาเซียนซึ่งเป็นการแสดงให้วงคณะญาติสากลเห็นว่าการลบล้างผลกระทบที่เกิดจากระเบิดพันแตกแม้นพันธะหน้าที่รวมของทุกประเทศทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบและบ่ได้รับผลกระทบการตัดสินใจของประเทศติมอร์เลสเตข้างประวัติศาสตร์นี้มันเป็นบาดก้าวสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการขยายสมาชิกของภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานและจะประกอบส่วนสำคัญให้ขบวนการลุดพ้นอาวุธของสากลถึงว่าประเทศติมอร์เลสเตจะบ่เคยได้รับผลกระทบโดยโกงจากระเบิดลูกหวานก็ตามแต่ประเทศติมอร์เลสเตได้เลือกที่จะยืนเคียงข้างบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและหลักการมนุษยธรรมสากล
0: เมื่อนี้เป็นมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยู่ความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกหวานรวมทั้งกองประชุมปิ่นอ้อมสำคัญจำนวนหนึ่งที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14-18 กันยานี้จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสำหรับหมดมื้อนี้ผู้แทนกองประชุมได้สืบต่อเปิกสหรือกันผ่านกองประชุมระดับสูงเพื่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดขึ้นจากระเบิดลูกหวานอย่างถาวรการช่วยเหลือผู้ถูกข้อให้จากระเบิดแตกใส่การร่วมมือและการช่วยเหลือของสากลความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ได้แตกการปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานบ่ได้จำกัดเพียงแต่การนำใส่ผลิตและสะสมระเบิดลูกหวานเท่านั้น หากยังควบคุมไปถึงการเก็บกู้ช่วยเหลือผู้ถูกขอให้และการนำใช้ทรัพยากรของโลกตื่มอีกเพื่อลดพลผลกระทบจากระเบิดบอฮันแตกตกข้างต่อการดำเนินกองประสุมในมื้อนี้ถือเป็นกองประสุมสำคัญเพื่อให้บรรดาประเทศลัทธิภาคีและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้สืบต่อแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานกำหนดแผนการร่วมมือสุกยู่การปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวไปสู่การยุติผลิตการนำใช้และการสะสมระเบิดลูกวานลดพรผลกระทบต่อพลเรือนและอื่นๆบรรดาผู้เทนจากประเทศลัทธิภาคีสืบโตปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับข้อคงค้างและวางทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าเพื่อรับประกันเฮ็ดให้เวียกงานเก็บกู้ระเบิดบอนเตกได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนอกจากการดำเนินกองประชุมแล้วภาคส่วนต่างๆอยู่ในคณะกรรมการรับผิดชอบได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งแรงและต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรับประกันเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้มีผลสำเร็จอย่างจบงามรับประกันความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยพันเอกศรีนครสุริวงศาห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาสะเพาะภายในกองประชุมว่า
2: สันสันรับแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกหรือว่าฮู้การเฮ็ดหน้าที่ของพวกเฮานี้อันนึงกับพวกเฮาได้แต่งตั้งมอบหมายการรับผิดชอบชี้นําแต่ละจุดเนาะโดยรวมก็แม่นแต่ละหัวหน่วยวิสาสะเพาะได้จัดตั้งเฮ็ดหน้าที่ตามจุดมอบหมายแล้วก็แต่ละมื้อทุกๆมื้อพวกเราก็สิมีการส่องแสงรายงานสภาพรอบด้านในการเฮ็ดหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ปัญหาการตอบสนองด้าน

0: เฮ็ดหน้าที่เวียกงานป้องกันสวัสดิ์ป้องกันสุขภาพแล้วก็สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่เขตหรือว่าคณะผู้แทนที่เดินทางมาร่วมกับประชุมก็คือการท่องเที่ยวในขอบเขตตัวประเทศโดยความปิติชุ่มชื่นก็คือมีความพึงพอใจในการต้อนรับของประชาชนลาวของพวกเรา
1: สำหรับสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ได้ฮ้องเอาอยู่ที่นครดับลินประเทศเอียร์แลนด์ในปี2008และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี2010ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นรัฐภาคีและลงนามทั้งหมด114ประเทศกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนความคืบหน้าการปฏิบัติสนธิสัญญาใน5ปีผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดทิศทางและบุริมสิทธิ์ใหม่ให้แก่สนธิสัญญาพร้อมกันนั้นยังได้มีกองประชุมปิ่นอ้อมและการวางแสดงผลงานไปพร้อมกันกองประชุมครั้งนี้จะได้รับฮ้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2075-2032และแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
2: เมื่อวานนี้ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ต้อนรับคณะผู้แทนงานสมาคมเสียงเคียนลาวนำโดยท่านเจริญเยียเปาเฮออดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคอดีตท้องประธานสภาแห่งชาติประธานกิติมศักดิ์สมาคมเสียงเคียนลาวเพื่อรายงานการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงเคียนลาวท่านเจริญเยียเปาเฮอได้รายงานจุดประสงค์การเยี่ยมยามรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวรับทราบภายหลังที่เสียงเคียนเสื้อซาดลาวได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมนามธรรมของคนเสื้อซาดลาวและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์โลกสมาคมเสียงเคียนลาวได้เสนอต่อขันธ์ถึงเพื่อขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัฐที่เหมาะสมเพื่อเป็นบ่อนก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อเคียนลาวเป็นการอนุรักษ์รักษาแคนและเสียงเคียนลาวที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวเป็นจุดตั้งโฮมนายสางแคนและหมอแคนให้เติบใหญ่ขยายตัวยิ่งขึ้นท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตได้แสดงความต้อนรับและย่องยอซุ้มเสยการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงแคนลาวเป็นการประกอบส่วนปกปักรักษาแคนและเสียงแคนลาวที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ส่วนการเสนอของสมาคมเสียงแคนลาวเพื่อขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัฐที่เหมาะสมเป็นบ่อนก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อแคนลาวกระทรวงจะนำไปเสนอต่อขันถึง
1: วันที่14กันยานี้ท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะนำของแขวงแผนกการที่เกี่ยวข้องอมข้างแขวงเลขาพรรคนครและคณะนำนครปากซีได้ลงกวดกาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามจุดสำคัญต่างๆภายในนครปากซีท่านอรุณไซสุนราชได้เน้นนักว่าการลงติดตามกวดกาครั้งนี้เพื่อยกระดับการพัฒนาเทศบาลนครปากซีให้มีความสะอาดสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นเจ้าการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองสร้างภาพพจน์ที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการกักเก็บความพร้อมรอบด้านไว้แต่หัวทีเพื่อฮ้องรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมยามนครปากเซโดยเฉพาะในระยะบุญปวารณาออกพรรษาสวงเฮือที่จะมาถึงรวมทางการกักเก็บความพร้อมให้แก่งานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ที่แขวงจำปาสักจะเป็นเจ้าภาพในปี2028การลงกวดกาครั้งนี้ได้เน้นใส่จุดสำคัญและเขตที่ประชาชนสัญจรหนาแน่นรวมทางบางจุดตามเส้นทางเลขที่13ไต่และจุดสำคัญอื่นๆเพื่อกวดกาสภาพความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดจุดจอดรถและความปลอดภัยเลขาพรรคแขวงจำปาสักยังได้ให้ทิศซี่นำสำคัญเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่แก้ไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จก่อนฮอดงานบุญสวงเฮือประจำปี2026ให้เอาใจใส่เพิ่มทวีความปลอดภัยและติดตั้งปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้การได้ดีจัดระเบียบเขตทางยางให้คนสามารถยางได้สะดวกพร้อมทางจัดระเบียบ

0: แบบผ่านไข่เครื่องเค็มทางความสะอาดให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาขี้เหงื่อและความสะอาดตัวเมืองกวดกาและส่องแปลงระบบไฟยังทางตามเส้นทางต่างๆให้มีความสว่างสำรวจและปรับแปลงเส้นทางที่เปเพให้สัญจรไปมาได้สะดวกจัดสรรการตกแต่งต้นไม้และการประดับประดาตัวเมืองให้สวยงามจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระเบียบจุดจอดรถและคิวรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตอนท้ายคณะนำแขวงจำปาสักยังได้มอบกองอุปกรณ์หับใส่เวียกงานวิสาสะโพกให้คณะโฆษณาอุหมแขวงเพื่อนำไปใส่คณะเวียกงานวิสาสะโพก
1: เมื่อวานนี้คณะผู้แทนลาวและคณะผู้แทนรัสเซียได้ดำเนินการเจรจาส่งฝ่ายผ่านระบบทางไกลเกี่ยวกับห่างสนธิสัญญาระหว่างลาวและสหพันธ์รัสเซียว่าด้วยการปกป้องพลเมืองซึ่งกันและกันจากการละเมิดความยุติธรรมระหว่างประเทศคณะผู้แทนลาวนำโดยท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดฝ่ายสหพันธ์รัสเซียนำโดยท่านปาฟิรอฟคอนสแตนตินส์ยูยีวิชท้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหพันธ์รัสเซียมีคณะผู้แทนจากบรรดาองค์การที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายเข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้หัวหน้าคณะผู้แทนสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานความไว้วางใจและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและรัสเซียฝ่ายลาวได้แสดงความขอบใจต่อกระทรวงยุติธรรมรัสเซียสถานทูตรัสเซียประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องของฝ่ายรัสเซียที่ได้ประสานสมทบอย่างใกล้ชิดจริงใจและสร้างสรรค์ตลอดระยะการค้นคว้าและก้าเกี่ยมการเจรจาการเจรจาดำเนินไปด้วยบรรยากาศมิตรสหายกงไปกงมาสร้างสรรค์บนจิตใจแห่งความเข้าลบและความเข้าใจซึ่งกันและกันสองฝ่ายได้พิจารณาทางสนธิสัญญาเป็นแต่ละมาตราแลกเปลี่ยนทัศนะด้านกฎหมายปรับปรุงถ้อยคำทางด้านนิติกรรมและพิจารณากลไกการประสานงานเพื่อให้เนื้อในของสนธิสัญญามีความจะแจ้งหัดกุมสมดุลและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลห่างสนธิสัญญาประกอบด้วย19มาตราโดยกำหนดหลักการและกลไกสำคัญเกี่ยวกับพื้นฐานการนำใช้สนธิสัญญานิยามของบุคคลที่ได้รับการปกป้องบุคคลที่3และคำฮ้องขอการบ่แทรกแซงกิจการภายในการพิจารณาคำฮ้องสิทธิ์คุ้มกันพนักงานของรัฐองค์การใจกลางประสานงานการรักษาความลับค่าใช้จ่ายการให้สัตยาบันผลศักดิ์สิทธิ์และการสิ้นสุดสนธิสัญญาโดยรวมแล้วสองฝ่ายมีความเห็นดีเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับเนื้อในของห่างสนธิสัญญาซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การลงนามและให้สัตยาบันในขั้นต่อไปตามกฎหมายเมื่อสนธิสัญญาฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์แล้วจะเป็นพื้นฐานด้านกฎหมายอันสำคัญของสองประเทศในการปกป้องพลเมืองซึ่งกันและกันตามที่สนธิสัญญาได้กำหนดไว้พร้อมทั้งจะเป็นกลไกด้านกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมมือภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ให้ข้ามแดนและสนธิสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในปัญหาอาญาระหว่างสองประเทศเหตุให้ขอบการร่วมมือด้านกฎหมายและยุติธรรมระหว่างสองประเทศมีความครบถ้วนชัดเจนและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยเหตุนี้ผลของการเจรจาครั้งนี้จึงเป็นทั้งความคืบหน้าด้านนิติกรรมและขีดหมายความสำคัญของการร่วมมือสองฝ่ายประกอบส่วนหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและความไว้วางใจระหว่างลาวและรัสเซียพร้อมทั้งเปิดกว้างการประสานงานระหว่างองค์การใจกลางประสานงานองค์การอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีเนื้อในมีกลไกและมีมากผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
0: ระหว่างวันที่8หาวันที่11กันยานี้กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้จัดกองประชุมเปิดกว้างระดมแนวคิดในการปรับปรุงและทบทวนกฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษาที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางดาราวนกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านติงคำสุรินทาห้องหัวหน้ากรมอาชีวศึกษาแจ้งให้ฮู้ถึงจุดประสงค์การเปิดแนวความคิดในการปรับปรุงเนื้อในกฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษาในกองประชุมครั้งที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่13หาวันที่17กรกฎาคม2026ในกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการนำเสนอขบวนการและดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษารับฟังการนำเสนอทางกฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นโดยรวมเพื่อเป็นทิศทางดำเนินกองประชุมจัดเป็น4กลุ่มเพื่อดำเนินการค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อในห่างกฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษา ประกอบมี16ภาคส่วน15หมวดและ111มาตราการดำเนินกองประชุมตลอดระยะ4วันสามารถสังรวมได้เกี่ยวกับคำคิดเห็นของ4กลุ่มซึ่งเป็นข้อมูลที่มีเหตุผลและเลือกเซิงเป็นประโยชน์หลายให้คณะรับผิดชอบนำไปสรุปสังรวมเข้าใส่เนื้อในแต่ละภาคแต่ละหมวดแต่ละมาตราของกฎหมายให้มีเนื้อในละเอียดจะแจ้งและครบถ้วนนอกจากนั้นยังได้ลงเลิกค้นคว้าภาคที่8สภาที่ปรึกษาอาชีวศึกษาและมาตราที่50ของหมวดที่4ภาคที่6ท่านนางดาลวรกิตติพันธ์ได้ย่องยอสมเสยคณะรับผิดชอบและเน้นนักให้ผู้แทนกองประชุมสุ่มใส่ค้นคว้าปัญหาที่เป็นจุดอ่อนและสิ่งท้าทายจากผลการประเมินในระยะผ่านมาเป็นต้นการกำหนดพระบุตรบาทสิทธิ์และนาทีของสถานอาชีวศึกษาให้มีความจะแจ้งและสอดคล้องกับตัวจริงการเชื่อมโยงกับตลาดแห่งงานสุ่มใส่กำหนดนโยบายสุกโยส่งเสริมและสร้างแห่งจูงใจเพื่อดึงดูดให้ภาคเอกชนผู้ประกอบการและหงจักหงงานเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนามาตรฐานอาชีพลักสูตรจัดการเรียนการสอนฝึกงานและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาให้เป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ก็เชื่อมโยงอาชีวศึกษาเข้ากับการผลิตสร้างเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและมาตรฐานสีมือแห่งงานปรับปรุงกลไกการประเมินและการหับห้องวุฒิการศึกษาให้มีมาตรฐานเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพสร้างเงื่อนไขให้เยาวชนแม่หญิงผู้ได้โอกาสและประชาชนในเขตห่างไกลโศกลีกมีโอกาสเข้าถึงการฝึกอบรมวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตปรับปรุงกลไกการคุ้มครองด้านการเงินสำหรับเวียกงานอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสอดคล้องทางด้านนิติกรรมหาประกันให้ห่างกฎหมายฉบับนี้บ่ขัดกับกฎหมายฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการศึกษากฎหมายว่าด้วยแห่งงานและอื่น
1: ๆรัฐบาลญี่ปุ่นสื่อเหลือก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองเมืองถัดแตงแขวงเซกองรวมมูลค่า 120,000 ดอลลาร์พิธีสิ้นสัญญาการเสลือล่าของการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองเมืองถาแตงจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ยูสถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวมิทานโคอิซึมิสึโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวท่านังศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไส้กองพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านังศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไส้กองมีคำเห็นว่าพิธีเซ็นสัญญาการเสือครั้งนี้มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่เมืองถัดแตงอาคารเฮียนและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้นักเฮียนและครูอาจารย์อยู่ท้องถิ่นภาคฐานอย่างแท้จริงพร้อมทั้งขอบใจอย่างจริงใจและฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นผ่านสถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนทุนส่วนเหลือล่าภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองรวมมูลค่า 120,000 ดอลลาร
2: ์ในนามตั้งหน้าให้แก่คณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงขอแสดงความขอบอกขอบใจอย่างสูงและฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือไปยังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้ความสำคัญญาติแยงทื่นฮ้อนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมต้นหัวเมืองถะแตงเป็นมูลค่าทั้งหมด 118,582 ดอลลาร์สหรัฐทื่นช่วยเหลือดังกล่าวนี้เห็นว่ามีค่าสูงหลายเป็นทื่นฮ้อนที่ล้ำค่าและจะได้จัดสรรเขาในนาเวียกสำคัญต่างๆซึ่งจะได้ซุ้มใส่บรรดานาเวียกที่สำคัญดังนี้1การก่อสร้างอาคารเฮียนมูลค่า 96,411 กว่าดอลลาร์สหรัฐจัดสื่อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเฮียนการสอน 12,135 ดอลลาร์สหรัฐก่อสร้างห้องน้ำ 8,356 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมนี้ก็มีงบประมาณติดตามกวดกา 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
1: ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีเน้นนักให้ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองถาแตงและภาคส่วนเกี่ยวข้องจงพร้อมกันเอาใจใส่ติดตามคุ้มครองและสุกยู่การก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองให้ดำเนินไปตามมาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
0: ก องพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สืบต่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจและเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อหาประกันความปลอดภัยในการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าในโอกาสเข้าร่วมวางแสดงผลงานการกวดกู้ระเบิดลูกวานที่ตกค้างอยู่ลาวในกองประสุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่14หาวันที่18กันยายนนี้อยู่หอประสุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์พันโทไซพลอภัยราชห้องหัวหน้าการเมืองกองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523ให้สัมภาษณ์ว่ากองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สร้างตั้งขึ้นในปี2013มีภารกิจบาทและหน้าที่หลักในการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดทางด้านมนุษยธรรมอยู่พื้นที่ทำการผลิตและปลูกฝังของประชาชนส่งแขวงเป้าหมายคือบริคำไซและแขวงเวียงจันทน์สำหรับแผนการเคลื่อนไหวประกอบด้วย5หน้าเวียกคือเวียกโฆษณาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกเวียกสำรวจโบเมนวิชาการเวียกสำรวจด้านวิชาการเวียกทำลายเคลื่อนที่เวียกกวดกู้เพื่อปลดปล่อยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากระเบิดลูกวานปัจจุบันกองพันได้จัดตั้งทีมงานประจำกันอยู่เมืองกาซีแขวงเวียงจันทน์1ทีมและอยู่เมืองค้ำเกิดแขวงบริคำไซ1ทีมนอกจากปฏิบัติงานอยู่ส่งแขวงเป้าหมายแล้วยังจะเคลื่อนที่ไปทำลายและแก้ไขซุกเซินตามแจ้งการคงประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเส้นการลงแก้ไขเหตุอยู่แขวงเสนบุรีการกวดกู้บ่มใหญ่อยู่บ้านนาวาเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์และบ้านน้ำพาวเมืองค้ำเกิดแขวงบริคำไซ
3: การจัดตั้งปฏิบัติปัจจุบันนี้ทีมงานที่เฮาแม่นได้ประจําอยู่2แขวงก็คือแขวงเวียงจันทน์มันประจําอยู่1ทีมอยู่เมืองกาสีแขวงบริคำไซมันประจําอยู่เมืองคำเกิดมีจํานวน1ทีมเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกในช่วงไตรมาส3นี้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตต่อหน้าที่เฮาจะได้ประกอบทีมและก็สืบต่อตามแผนบุริมสิทธิ์ที่ทางเมืองแขวงได้จัดส่งให้เคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและการเคลื่อนไหวตาม5กิจกรรมที่เฮาได้รายงานมาเบื้องต้นนั้นก็คือได้ลงเฮ็ดอีกสืบต่อเป็นไตรมาส4ของปี2026นี้แล้วก็จะได้สืบต่อ2027และก็ได้สืบต่อการแก้ไขปัญหาระเบิดช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่แจ้งเส้นบ่มใหญ่ที่ยังตกค้างอยู่บ้านนาว่าเมืองโทรคมนี้ให้มีความปลอดภัย 100% อันนี้เป็นหน้าเวียกเราต้องได้สืบต่อได้แก้ไขบ่มใหญ่ที่ประชาชนพบเห็นที่มีความเป็นอันตรายที่ใกล้กับงานประชาชนอยู่บ้านน้ำพาวเมืองคำเกิดแก่งบริคำไซที่อันนี้เราจะได้ร่วมมือกับองค์การปฏิบัติงานคือองค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติถึงที่ว่าเพิ่นช่วยเหลือก็คือเป็นองค์การปวยก้าของดอกเกาหลี
0: พันโทไซพลอภัยราชให้ฮู้ตื่มว่าการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างแม่นเวียกบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการเข้าร่วมวางแสดงผลงานในกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นของกองทัพในการสุ่มใส่เฮ็ดให้พื้นที่ทำการผลิตของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตห่างไกลโศกลีกปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอย่างสิ้นเชิงก็ไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่14กันยายนนี้ว่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่18ท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้พบปะกับท่านอาบีอาเมดอาลีนานายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียในการพบปะครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามถือว่าเอธิโอเปียเป็นขั้วมือสำคัญอยู่แอฟริกาเสนอให้ส่งฝ่ายสืบต่อปรับปรุงความไว้เนื้อเสื่อใจด้านการเมืองและสุขยู่กันแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเพื่อซอกหากะละโอกาสขั้วมือทางการค้าการลงทุนดำเนินธุรกิจนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียยั่งยืนว่าเวียดนามเป็นขั้วมือบุริมสิทธิ์และปรารถนาอยากพัฒนาการพัวพันขั้วมืออย่างรอบด้านระหว่าง2ประเทศปรารถนาอยากให้บรรดาวิสาหกิจเวียดนามเพิ่มทวีการลงทุนดำเนินธุรกิจอยู่เอธิโอปีเป็นต้นในบรรดาของเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รัฐบาลเอธิโอปียั่งยืนจะสร้างเงินไขสะดวกให้แก่วิสาหกิจเวียดนาม
0: สำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานโดยเปิดเผยข้อมูลแผนการปฏิบัติงานในวันที่14กันยายนนี้ว่าเพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าประเภทเฮือนอัศริยะแนใสเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการนำใส่และขายพร้อมทั้งการสนองสินค้าที่มีคุณภาพสูงของจีน ผนการดังกล่าวได้รับการร่วมมือจาก8หน่วยงานของรัฐบาลจีนรวมมีกระทรวงการค้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการสนับสนุนการปรับปรุงเฮือนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุพร้อมทั้งยกระดับเฮือนเก่าให้กลายเป็นเฮือนอัจฉริยะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริโภคของประชาชนกลุ่มต่างๆให้ดีขึ้นแผนการนี้ของจีนได้กำหนด7มาตรการหลักคือขยายความต้องการสินค้าเฮือนอัจฉริยะที่มีคุณภาพสูงปรับปรุงระบบมาตรฐานเฮือนอัจฉริยะสนับสนุนการบริโภคสินค้าเฮือนอัจฉริยะพัฒนาผลิตภัณฑ์เฮือนอัจฉริยะให้เหมาะสมกับผู้อายุสูงจัดระบบวางสู่บริการรีไซเคิลสินค้าครัวเรือนที่ใช้แล้วเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุ่มสนการเสริมสร้างความช่วยเหลือทางด้านการเงินและงบประมาณนอกจากนั้นแผนการดังกล่าวยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตเร่งการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือนอัจฉริยะพร้อมทางสนับสนุนให้ห้างขายสินค้าตบแต่งเฮือนและศูนย์การค้าจัดตั้งศูนย์ประสบการณ์เฮือนอัจฉริยะและห้องวางแสดงตัวอย่างสำหรับระบบเฮือนอัจฉริยะแบบครบวงจรและเฮือนดิจิตอลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พญสิทธิ์และดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินกีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมีรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากหลายคนนี่ก็ติดตามช่องทางผ่านทางวิทยุแดบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายรับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่เป็นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียงงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักส่วนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่อย่าลืมท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนนี่ก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บางท่านนี่ก็กำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำไส้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญก็คือการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราก่อนและยังต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ
6: วันนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นพันธิตใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
7: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
6: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
7: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
6: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
7: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
6: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
7: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
8: แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: เ ได้หับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมบรรดาท่านที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วนหมายเลข1602นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.lec.gov.la เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของลักทรัพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังนำเสนอในมาตราที่11เว้าถึงการออกจำหน่ายหุ้นในวงจำกัดการออกจำหน่ายหุ้นในวงจำกัดแมนการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่คณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดจำนวนผู้ลงทุนมูลค่าและจำนวนครั้งในการออกจำหน่ายหุ้นในวงจำกัดและในมาตรา12เว้าเกี่ยวกับการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแมนการออกจำหน่ายหุ้นของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนโดยให้บุริมสิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการถือหุ้นตามมติของกองประสุมผู้ถือหุ้นและมาตรา13ก็ได้เว้าเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกจำหน่ายหุ้นสำหรับบริษัทที่มีจุดประสงค์ออกจำหน่ายหุ้นอยู่ในประเทศลาวต้องมีเงื่อนไขคือดังนี้1. ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 2. เป็นบริษัทมหาชนที่สั่งตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3. มีถือจดทะเบียนอย่างน้อย500ล้านกีบ 4. มีโครงประกอบของสภาบริหารตามการกำหนดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์5. มีแผนการออกจำหน่ายหุ้นและการนำไส้ถือที่ระดมได้ซึ่งถึงหับห้องจากกองประสุมผู้ถือหุ้น 6. มีเอกสารรายงานการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 7. มีเงื่อนไขอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายสำหรับการออกจำหน่ายหุ้นอยู่ต่างประเทศต้องมีเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ1ข้อ2และข้อ5ตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคที่1ของมาตรานี้และต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือดังนี้1. เป็นขั้นแห่งการที่มีความต้องการแรงทุนจำนวนหลาย 2. มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีแรงรายรับเพื่อรับประกันการจ่ายเงินปันผล 3. มีเงื่อนไขอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเอาล่ะท่านผู้ฟังที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้จะเป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนระยะต่อไปมารับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีก

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน้
0: อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร02141922บริษัทหลักทรัพย์ทคต.ล.ก.ท.จำกัดโทร02126-5483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร02126-5461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz กับเวลาในพักเที่ยงแบบนี้ท่านผู้ฟังมีรายการทางใดที่กำลังติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นรับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการทางใดที่กะเกียมแผนการเดินทางในระยะนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้นำใช้เส้นทางในแต่ละจุดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาสำคัญก็คือศึกษาสภาพสินทางให้ดีบางจุดบางเขตพื้นที่อาจจะไปมาพบความยุ่งยากแดแต่ว่ามีแผนในการเดินทางไกลขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันและอันดับต่อไปนี้สืบต่อในมาตราที่14เว้าถึงเอกสารประกอบการห้องขอออกจำหน่ายหุ้นบริษัทที่มีจุดประสงค์ออกจำหน่ายหุ้นต้องประกอบเอกสารคือดังนี้1คำห้องตามแบบพิมพ์ของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์2สำเนาใบทะเบียนวิสาหกิจใบอนุญาตดำเนินธุรกิจในกรณีกิจการสัมปทานยังต้องมีสัญญาสัมปทานสัญญาห่วมถึงในกิจการสัมปทาน3สำเนาใบยั่งยืนการมอบอากร4สำเนากฎระเบียบของบริษัท5สำเนามติกองประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการรับห้องแผนการออกจำหน่ายหุ้นและการนำใช้ทุนที่ระดมได้ 6. เอกสารรายงานการเงิน 7. หนังสือส่วนซื้อ 8. สัญญาค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้น 9. เอกสารอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและสืบต่อในมาตราที่15เอกสารรายงานการเงินสำหรับเอกสารรายงานการเงินมีดังนี้ท่านผู้ฟัง1ใบรายงานฐานะการเงิน2ใบรายงานผลการดำเนินงาน3ใบรายงานกระแสเงินสด4ใบรายงานส่วนเปลี่ยนแปลงถึงเจ้าของ5บทอธิบายซ่อนท้ายเอกสารรายงานการเงินถ้าบริษัทที่มีจุดประสงค์ออกจำหน่ายหุ้นหากว่าเป็นกลุ่มบริษัทเอกสารรายงานการเงินต้องมีแบบแยกกิจการและแบบรวมกิจการที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ให้มีรายการได้รับฟังผ่านไปสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักสวนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือบ่หรือว่าท่านใดที่มีความสนใจในการลงทุนก็ขอให้ทุกคนศึกษาแหล่งข้อมูลที่ไปที่มาให้ดีน่าเชื่อถือได้หรือบ่เพราะว่าทุกๆการตัดสินใจลงทุนนี้ย่อมมีความเสี่ยงฉะนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจก็ขอให้ตรวจสอบถ้าว่าบ่มั่นใจติดต่อสอบถามได้เนาะที่เบอร์สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์หมายเลข1602ในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะทรายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: คนลาวหักเมืองลาวใช้เงินกีบลาวขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz มาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลสิ่งดีๆสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเนาะมาฟังมาต้อนท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในปัจจุบันนี้และอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังก็มีสารานะฮู้มานำมาฝากเนาะเป็นความอีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักคุณประโยชน์ของหมากอึซึ่งหมากอึนี้ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายเพราะว่าหมากอึเป็นหนึ่งในผักที่มีสีเหลืองป่นส้มท่านผู้ฟังช่วยบำรุงและรักษาสายตาและช่วยบำรุงสุขภาพผิวบ่ว่าจะเป็นรุดห้อยห้อยดำห้อยแดงต่างๆนี้ท่านผู้ฟังและก็ยังสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเฮ็ดให้ห่างกายมีความแข็งแฮงลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันการเกิดพยาธินิ่วมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นพยาธิมะเหงและสำหรับทานใดที่ว่ามากินมากอึเป็นประจำเนาะก็จะช่วยเฮ็ดให้ไขมันน้อยเพราะว่ากักใยอาหารหลายพลังงานต่ำเหมาะสำหรับคนที่ว่ากำลังควบคุมน้ำหนักและช่วยป้องกันพยาธิหลอดเลือดและหัวใจช่วยให้ระบบขับถ่ายเฮ็ดเวียกเป็นปกติและช่วยฟื้นฟูกล้ามซีนหลังออกกำลังกายซึ่งหมากอึนี่ท่านผู้ฟังก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายเนาะสนานทานใดที่ว่ามักกินเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นกินหนึ่งหมากอึน้ำหวานหมากอึหรือว่าน้ำม้าปรุงแต่งเป็นอาหารต่างๆได้ท่านผู้ฟังเดินแล้วแต่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้เนาะก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังมิตรรายการท่านใดที่ได้หาฟังผ่านไปแล้วสามารถนำไปบอกต่อท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆจากการกินหมากอึเนาะและนี่ก็คือสารานะฮู้จากทางรายการนำมาฝากประธานเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการเพื่อนธนาคารฝากไว้เติมเนาะการติดตามหาฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา12:30 หา 13:00 ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz เอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายรายการนี้ก็ต้องขอขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่9กันยานี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกแจ้งการเลขที3076/หสส.เรื่องการนำเข้าและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นสัญชาติบังกลาเทศเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องของลาวในใส่แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องกำจัดการนำเข้าเพื่อมาแจกย้ายการปล่อยปละเลยที่บ่มีความรับผิดชอบของผู้นำเข้าการนำใช้นายหน้าที่บ่เป็นทางการผู้นำใช้แรงงานบรรดาหัวหน่วยแรงงานโครงการก่อสร้างต่างๆทั้งเป็นการรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในขอบเขตทั่วประเทศรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกแจ้งการดังนี้1ให้โจ้สั่วคราวการพิจารณาการอนุมัติแผนนำใช้การนำเข้าและออกบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกให้แก้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตทั่วประเทศนับตั้งแต่วันที่1กันยายน2026หา31ธันวาคม2026สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งมีกำหนดเวลาหรือสัญญาก่อสร้างแม้นให้มีการพิจารณาร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันเฉพาะ2ให้กลุ่มการจัดหางานกลุ่มคุ้มครองแรงงานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงป้องกันความสงบกรมตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกรมคุ้มครองคนต่างประเทศเพื่อเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกฎกาเลือกเฟ้นการอนุญาตให้เข้าเมืองและการพักอาศัยของคนต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อบ่ให้เข้ามาในรูปแบบแอบแฝงและเข้ามาในรูปแบบที่ผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ออกแรงงานและให้ประสานสมทบกระทรวงการต่างประเทศกรมกงสุลเพื่อให้มีการเลือกเฟ้นในการออกวีซ่าประเภทแรงงานโดยให้โจ้สั่วคราวการออกวีซ่าประเภทแรงงาน LAB2 ตามที่ได้กำหนดเวลาไว้ในข้อ1และเสนอให้ทั้ง2ภาคส่วนแจ้งไปยังสายตั้งของตนในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพในการจะตั้งปฏิบัติ3ห้ามบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการรับเอาและนำใช้แรงงานสัญชาติบังกลาเทศทีบอแม่นตนเองเป็นผู้ขออนุญาตนำเข้ามาให้มาเฮ็ดเวียกนำตนอย่างเด็ดขาด4ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มทวีการลงติดตามกวดกาหัวหน่วยแรงงานที่เสนอขอนำเข้าและสถานที่เฮ็ดเวียกที่มีการนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศโดยเฉพาะหัวหน่วยแรงงานที่สงสัยหรือมีพฤติกรรมว่าเป็นการนำเข้ามาเพื่อแจกย้ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่น5ถ้าพบเห็นบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการที่นำเข้าแบบบ่ถูกต้องนำเข้าเพื่อแจกย้ายรับเอาและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการของลาวแม้นให้ดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดดังนี้1นำเข้าและนำใช้โดยบ่ได้รับอนุญาตจากองค์การคุ้มครองแรงงานจะถูกปรับใหม่2,500,000กีบต่อคนต่อครั้ง2นำเข้าเพื่อแจกย้ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่นจะถูกปรับใหม่2,500,000กีบต่อคนต่อครั้ง3นำใช้หรือหับเอาผู้ออกแรงงานต่างประเทศเฮ็ดเวียกบ่ถูกกับสื่อหัวหน่วยแรงงานที่ขอนำเข้าตามที่กำหนดไว้ในบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกจะถูกปรับใหม่2,000,000กีบต่อคนต่อครั้ง4ผู้ออกแรงงานต่างประเทศที่เฮ็ดเวียกบ่ถูกสถานที่เคลื่อนย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยแรงงานอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาตแม้นจะถูกปรับใหม่1,000,000กีบต่อคนต่อครั้งพร้อมทั้งผลักดันให้กลับคืนประเทศต้นทางภายใน30วัน5การนำเข้าและนำใช้โดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายแม้นให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานใช้มาตรการปรับใหม่ตามข้อที่5จำ1 5จำ2 5จำ3 5จำ4ที่ได้กำหนดไว้และกฎหมายระเบียบการอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคุ้มตัวหรือกักขังถ้ามีการผลักดันให้แรงงานต่างประเทศกลับคืนประเทศต้นทางให้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดโดยบ่มีข้อยกเว้นในกรณีกวดพบเห็นมีการละเมิดครั้งที่2แม้นจะถูกปรับใหม่3เท่าของค่าปรับใหม่และส่งให้เจ้าหน้าที่ของภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดี 5.6 ในกรณีผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและผู้ออกแรงงานต่างประเทศบ่ปฏิบัติและบ่ให้การร่วมมือ จัดตั้งปฏิบัติมาตรการที่ระบุไว้ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแห่งงานเสนอถึงแขนงการเกี่ยวข้องเพื่อโจ๊ะการดําเนินธุรกิจการผลิตสุขาวถอนใบอนุญาตดําเนินธุรกิจและส่งให้ศาลดําเนินคดีตามกฎหมาย6ให้กลุ่มการจัดหางานกลุ่มคุ้มครองแรงงานจัดกองประชุมร่วมกับแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อปรึกษาหรือและรับฟังการรายงานสภาพการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแล้วรายงานให้คณะนํากระทรวงรับทราบเป็นตระระยะ7ให้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงสมทบกับโครงการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองนครเก็บกำข้อมูลติดตามกฎกาการนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศถ้าหากพบความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติแม้นให้รายงานถึงกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรับทราบเพื่อหาทางแก้ไขในเวลาอันควร8มอบให้กลุ่มคุ้มครองแรงงานกลุ่มจัดหางานแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมขันแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวด9แจ้งการฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปดังนั้นจึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบและจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเซ็นแทนรัฐมนตรีพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชจบข่าวอัมไพวันวอมทอนอ่าน
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพ้องกันกับมื้อวันพุธปกติก็เป็นไอ้นุ่มสมัยมาหับหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้เพิ่นมาห้องการรถมีบัญหาก็เลยแวหาน่ะคือสิหยกไงพุ่นล่ะป่านนี้ก็ยังบ่เห็นโปโลมามันก็เลยบอกส่งเมสเซจมาว่ากิ่งไม้เข้ารายการเนี่ยก็ได้เนาะ1ชั่วโมงเต็มๆพวกเฮาเดินทางพร้อมกันมักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้เฮาบ่ได้ระบุว่าเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่มื้อนี้จัดเพลงแบบฟรีสไตล์ก็สามารถกิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน021-22-4173อีกตื่นเบอร์หนึ่งมีบอกระไดเนาะเฮาเบอร์030กระไดเช่นกัน5787052เดินทางพร้อมทางบริษัทเรา

ก็หยิบซิงเกิลตัวนี้มาทักทายมีรายการได้ฟังบ่ได้ฟังดนแล้วหลานเนาะเสียงฮองของราชินีเพลงพอป Britney Spears เพลงนี้ฮองไว้แต่ผ่านก็199มีรายการ You Drive Me Crazy เจ้าเฮ็ดให้ค่อยบ้าๆเป็นบ้านําประมาณนั้นก็ปล่อยท้ายปี1999มีรายการเนาะซึ่งว่าเป็นเพลงที่ตอนนั้นบริตนีย์ก็คือว่าเป็นนักฮ้องพ็อปแถวหน้านั่นล่ะกับอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Baby One More Time ตอนนี้บริตนีย์มีซิงเกิลอันใดบ่ซิงเกิลล่าสุดเนาะที่กิ่งไม้หยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังไล่ครั้งก็แมน My Your Business ซึ่งเป็นซิงเกิลที่บริตนีย์นั้นฮ้องร่วมกับ Will I Am แล้วก็มีอีกตัวซิงเกิลตัวนึงอ่ะ Hold Me Closer เป็นการฮ้องร่วมกันระหว่างเอลตันจอห์นกับบริตนีย์ส่วนไล่ก็มีแต่เพลงผู้เกี่ยวที่ปล่อยผ่านมาเนาะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนเดินทางพร้อมๆกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเราโทรคมแพ็กเกจ 5G ก็มี4แพ็กเกจด้วยกันถ้าว่าผู้ใดต้องการอยากจะเปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจ 5G ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยจะเป็นเบอร์ติมเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถสมัครได้รีเริ่มแมน 100,000 อะแพ็กเกจใช้ได้1เดือนมี30กิกรหัสแพ็กเกจเป็น512พวกเรามีแพ็กเกจ 150,070 กิ

0: อีกรหัสแพ็กเกจเป็น513ซึ่งใช้ได้1เดือนและยังมี250นั้นมีดาต้าถึง125กิกรหัสเป็น515ส่วนแพ็กเกจใหญ่สุดเป็น500,000มีดาต้าถึง250รหัสแมน514สินะก็สมัครได้เนาะเบอร์ตืมเงินก็ดีเบอร์รายเดือนก็ดีต้องการอยากจะใช้บริการ 5G จื่อรหัส512 513 515และ514แล้วก็ปฏิบัติดังนี้นะกดดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นก็สามารถเข้าถึงบริการ 5Gสามารถสื่อสารกันได้อ่ะขณะจะทำรายการแล้วตอนนี้เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้กับเราโทรคมมักเพลงเก่าเพลงใหม่ก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาผ่าน021-224173สะสมคะแนนมิดรายการสามารถเอามาแลกเป็นมูลค่าโทรหรือว่าแลกเป็นดาต้าแลกเป็นดาต้านี่เพิ่นมี3ทางเลือกได้สะสมคะแนนแบบใดเนาะบางคนก็คงจะงงว่าเอ๊ะเอาไซเครือข่ายเราโทรคมมีคะแนนสะสมบ่มีเนาะหมายถึงว่าทุกการไซงาน 1,000 หมายถึง1คะแนนฉะนั้นตอนนี้วิรายการมีคะแนนถึง100คะแนนก็สามารถเอามาแลกเป็นมูลค่าโทรได้หรือจะแลกเป็นดาต้ามี3ทางเลือกเป็นมูลค่าโทร100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 กีบได้ใส่ได้5มื้อชื่อรหัสไว้มันเลข10เด้อลื้อบ่อยากเป็นมูลค่าโทรเอามาเปลี่ยนเป็นดาต้าเฮาก็สามารถเปลี่ยนได้3วิธีด้วยกันห้อยคะแนนแลกดาต้า5กิกเอา1มื้ออันนี้แม่นเลข11ห้อยคะแนนแลกดาต้า3กิกใส่ได้3มื้อรหัสเป็นเลข12ห้อยคะแนนแลกดาต้า2กิกใส่ได้5มื้อรหัสเป็นเลข13วิธีแลกก็ง่ายๆกดผ่านหน้าจอดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเริ่มแต่10 11 12 13เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกถ้าโบยากดแลกผ่านหน้าจอมีรายการสามารถเข้าไปแลกผ่านบริการ M Service ซึ่งเป็นบริการที่รวบรวมการบริการของเราโทรคมไว้บนหั่นถ้าว่าผู้ใดยังบ่ทันมีอยากจะโหลดตัว M Service มาใช้มีรายการก็สามารถเข้า Google Play หรือว่า App Store พิมพ์คำว่า M Kids Service เนาะมันก็จะมีไอคอนตัวนี้ขึ้นมาเห็นปุ๊บเฮาก็กดปั๊บก็ปฏิบัติตามขั้นตอนเท่านั้นได้มีรายการส่วนไลน์เพื่อนก็มีโปรผ่านทางนั้นอะโหลดมาไว้ก็จะได้มีบริการต่างๆแล้วเราสามารถเข้าเบิ่งสามารถฮู้ทันกับโปรโมชั่นต่าง
1: ๆขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออก นอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music The Best Radio in Town
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
0: ก็คงรับทราบกันไปว่าเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเวลาจะตื่มแพ็คเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายต้องแน่ใจว่าเฮาบ่หลุด 100,000 เด้อเมื่อตื่มครบ 100,000 เบอร์ของเฮาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมท้ายเดือนนี้เพิ่นแจ้งเอาไป100ล้านลุ้นกันไปเพิ่นก็แจ้งมา 2-3 เดือนแล้วดิแล้วจะแจ้งไปจนถึงท้ายปีแล้วท้ายปีจะมีรางวัลใหญ่อีกตึมบัด1กันลุ้นไปนำกันเท่ากับลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวขอบใจมีรายการที่แนะนำผลงานของมารูน5เพิ่นว่าเอาล่าสุดได้บอกกิ้งไม้ล่าสุดก็มี 2-3 ซิงเกิลเนาะถ้าว่าจำบ่ผิดเด้อเดี๋ยวกิ้งไม้เสิร์ชเข้าไปเบิ่งเราจะปล่อยให้ฟังพอๆกันมื้อนี้กับอากาศก็ค่อนข้างจะเป็นใจสวยๆแบบซี่กะแดดสวยงามดีแรงๆมาคึมฟ้าคึมฝนเมื่อวานนี่ก็เอาแท้เอาว่าตื่นมาว่าซ่านปานทอกนำใส่ลังขาแต่รู้สึกว่าอากาศสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายอ่ะปีนี้ฝนตกหลายคันถ้าว่าฮ้อนก็ฮ้อนหลายซึ่งพวกเฮาก็สามารถติดตามพยากรณ์อากาศต่างๆและข่าวโลกอะเนาะมันก็ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเลยโดยเฉพาะเดือนที่ผ่านมาเดือน8อะเพิ่นก็ได้ระบุว่าเป็นเดือนที่ฮ้อนที่สุดที่บ่เคยมีในโลกถ้าว่าส้มเทียบใส่บ้านเฮาในเดือน8ที่ผ่านมาก็ถือว่าปกติเพราะว่าพวกเขาก็มีแต่ฤดูฮ้อนฮ้อนกลัวและฮ้อนที่สุดประมาณนั้น hot hotter and hottest ฉะนั้นเราก็จะคุ้นกับอากาศแบบนี้แปลว่าอยู่โซนยุโรปเนาะโซนไลเพิ่นก็จะคุ้นกับอากาศเย็นๆโซนไลเหือนอยู่แถวนั้นเพิ่นก็จะบ่คอยใส่แอร์คอนดิชั่นมันก็จะมีฮีเตอร์แม่งต่างๆมันนี่อากาศฮ้อนแห้งเห็นบ่ตามติดตามข่าวๆเฮ็ดให้คนเป็นฮีทสโตรกเสียชีวิตก็มีแล้วก็มีหลายอย่างเนาะฉะนั้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO อ่ะเพิ่นได้ระบุว่าเดือน8ที่ผ่านมา ีกโลกเหนือประสบกับความฮ้อนที่ฮ้อนที่สุดแบบบ่เคยมีมาก่อนในขณะซีกโลกตายมีเนื้อมีไตนะได้ประสบกับฤดูหนาวทีเอิ้นว่าฤดูหนาวแต่ว่าบนหนาวอ่ะฤดูหนาวทีส้มเทียบใส่ที่ผ่านมาก็เป็นฤดูหนาวทีค่อนข้างจะอบอุ่นจนเกือบทำลายสถิติพุ่นละแบบบนหนาวแห่งประมาณนั้นขณะที่ทางภาคพื้นอาร์กติกและแอนตาร์กติกมีการปกคลุมด้วยน้ำกรน่ะต่ำกว่าระดับเสลี่ยเห็นบ่เขาจึงเห็นว่าย้อนโลกฮ้อนปรากฏการเอลนีโญเฮ็ดให้ภาคพื้นต่างๆทั่วโลกเขาก็จะเห็นวางแล้วก็น้ำกรเปื่อยเกิดน้ำไหลสู่แห่งไซเดนติเบตในปานและบอนอื่นๆนะบ่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวบ่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดลายเขตถ้าว่าพวกเราติดตามข่าวน้ำทะเลที่บ่เคยแห้งกะเหือดแห้งเฮ็ดให้กำปั่นและเหือต่างๆค้างโคกอยู่อยู่หลายประเทศเนาะจริงไหมก็ติดตามข่าวหลายคนก็ว่าย้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบางคนก็ว่าแกนโลกมันเอียงอะแล้วแต่เพิ่นสิว่าก็ติดตามไปนำกันเนาะบ้านเฮาเดี๋ยวนี้ก็ตกอีลีอีลอปีนี้รู้สึกว่าฝนตกหลายปกตินี่เฮาก็จะเห็นเห็ดปวกกันเนาะประเภทเห็ดน่ะหลายแต่ปีนี้ฝนตกต่อเนื่องเรียนติดมันเฮ็ดให้อากาศเนาะฝนตกแล้วมีความเอาแน่คันเอาแล้วเห็ดถึงออกเนาะปีนี้นี่บ่ค่อยเห็นเห็ดลายเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องมาต่อกันอีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการคันเว้าแล้วก็ยาวยาวมาเบิ่งผลงานของ Maroon 5เนาะมีรายการอยากจะฟังเพิ่นว่าเอาเป็นซิงเกิลล่าสุดคิดว่าตัวนี้เด้อใส่ชื่อว่าLove is like ก็ขอมอบไปให้กับมีรายการโดยเฉพาะลูกค้าเราโทรคม

0: ก็เป็นเพลงของมารูนไฟมีรายการอยากจะฟังเป็นซิงเกิลล่าสุดบ่เมื่อกี้กิ่งไม้ก็เสิร์ชเข้าไปเบิ่งแมนนะใน2025ล่าสุดอีตึมล่าสุดมันมีตัวซิงเกิลเฮโรอีนอะซึ่งปล่อยเดือน5ที่ผ่านมาตัวนั้นเป็นล่าสุดแล้ว Love is Light เป็นถัดล่าสุดนะซึ่งปล่อยเดือน8 2025กับ Maroon 5หนักของเพลง Pop Rock นะวงไซซือว่า Maroon 5จากอเมริกานั่นล่ะตอนนี้มีซิงเกิลที่ห้องห่วมกับนักห้องหนำบอกว่าจะเป็นลิซ่าบอกว่าจะเป็นลิวานี่นะเพลงนี้ Love is Light ก็เป็นการห้องห่วมระหว่างมารูน5กับลิวานี่ซึ่งห้องไว้เดือน8 2025 Priceless มารูน5ห้องห่วมกับลิซ่าเนาะซึ่งปล่อยเดือนพฤษภาคม2025เช่นกันตามมาก็มี On Nightเดือน6 2025แล้วก็มีแคลิฟอร์เนียปล่อยเดือน7 2025ล่าสุดเป็นเฮโรอีนเดือน5 2026มือหน้าหยิบมาปล่อยให้ฟังนะอาจจะไปฟังก่อนว่ามันเป็นยังไงเพลงนี้ก็ขอบใจมีรายการที่แนะนำเพลงเข้ามาแนะนำนักร้องเข้ามานะบางคนก็บ่จื้อซื้อเพลงก็บ่ว่าอยากจะฟังผลงานของผู้นี้ล่าสุดหรือว่าเก่ากึกก็แล้วแต่นะก็สามารถกินกันกันเข้ามาได้นั่นแหละขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการหลักๆบอกแล้วบอกอีกว่าตอนนี้เพิ่นให้พวกเฮานั้นลุ้นรางวัลห้อยล้านห้อยล้านห้อยล้านท้ายเดือนเด้อห้อยล้านนี่แจ้งมาได้ซ่อง3เดือนแล้วเด้เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเป็นการขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เคียงข้างกับเราโทรคมตลอด30ปีแล้วเพิ่นก็มีเงินไข่น้อยหนึ่งนะเมื่อเฮาจะเข้าไปลุ้นรางวัลบอกว่ามีรายการจะอยู่บริการตื้มเงินหรือว่ารายเดือนหรือว่าแพ็กเกจอื่นๆเมื่อเฮาต้องการอยากจะท็อปอัพนอนหรือว่าตื้มแพ็กเกจนั้นน่ะเฮาต้องแน่ใจว่าเฮาตื้มบ่หลุด 100,000 เด้อเพื่อเบอร์เฮาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมวันนี้ก็16แล้วเด้ยังตื้ม10ปลายมื้อนะเพิ่นก็จะแรนเดิมบ่แน่ได้เขาอาจจะเป็นผู้หนึ่งในฮั่นน่ะกันลุ้นกันไปแจกไปทุกมื้อแจกไปทุกเดือนกับบริการ FTTH ถือว่าเป็นบริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือนสะดวกสบายใส่อะเข้าเดียวแทนดีเฮาจะตื้มเงินให้พอมื้อนี้ให้ลูกมื้อหน้าให้หน้าบ่าวหน้าสาวโอ้ยสับสนไซต์ตัวนี้ล่ะเอาบริการ FTTH เข้าไปก็ใส่อะเข้าเดียวใส่สีไซต์อย่างกระไซต์นะจบบ่บุญบ่ไหวถามซ้ำบ่นำกันถ้าว่าเฮาบริการตัวนี้เข้าแล้วเอาจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือนลือ1ปีเพิ่นมีเดือนนำไซให้ได้6เดือนได้ถึง2เดือนฟรีสินะเป็นปีได้4เดือนได้แท้บ่ได้แท้ผู้เว้าผู้ว่านี่กาเว้าเลยพอว่าก็ได้ทอนได้ห้อมไว้จ่ายเป็นปีเพื่อได้4เดือนฟรีจนลืมล่างได้มีรายการกับบริการ FTTH ความไวลิเริ่มเป็นแพ็กเกจพื้นฐาน35เมกราคา 165,000 กีบเฮาสามารถอัพความไวมาเป็น55ก็ได้หรือจะเลือก70 80 100 360 180คุณได้สูงสุดถึง400อ่ะก็แล้วแต่สิ่งที่เฮาใช้ต้องการความไวหลายเฮาก็เลือกแพ็กเกจที่มีความไวแน่นอนราคามันก็จะเพิ่มขึ้นตามความไวที่เฮาเลือกนั่นล่ะ สนใจเนาะอยากจะได้รายละเอียดหรือว่าอยากจะติดตั้งบริการตัวนี้ก็สามารถติดต่อหาเบอร์ตั้งตัวของเฮา021219385ได้เลข5พนักงานค่ายได้ที่59654289 59655693 5580453
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music. Enjoy.
5: Package 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
5: แท้วะอีหลีวะ
6: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ลายนี่ก็เป็นซิงเกิลของเอ็ดชารอนห้องหวมกับมาร์ตินกราฟริสเนาะการิฟซึ่งเป็นดีเจสาวเยอรมันอะสาวดัตช์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ห้องหวมกับนักร้องดังเอ็ดชารอนใช้ชื่อว่า Repeat It ก็เป็นซิงเกิลรีมิกซ์ซิงเกิล2015และ2025อยู่ในอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า Play ส่วน Line Ed Sheeran จะปล่อยเป็นซิงเกิลเป็นการนำเอาเพลงเก่าเพลงใหม่มารีมิกซ์กันนะเนาะแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Repeat It นอกจากนั้นล่าสุดก็มี Azizam แล้วก็ Supply A Little More ก็เป็นซิงเกิลของ Ed Sheeran นะหยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมบริการเบอร์ตืมเงินอะพวกเรามีแพ็กเกจให้มีรายการได้แบ่งกันไซส์ลงทะเบียนไซส์ซื้อแพ็กเกจเดียวลงทะเบียนไซส์ไล่คนเซ็นบริการยิมกับ Family Package มีแพ็กเกจ 100,000 สินะมี data 45 GB มีนาทีโทร100นาทีแล้วเฮาสามารถลงทะเบียนไซต์ในแพ็กเกจเดียวถึง3เบอร์และยังมีอีกตึมแพ็กเกจตัวนึง 150,000 data 70 GB มูลค่าโทร150นาทีตัวนี้เฮาลงทะเบียนถึง5เบอร์พุ่นได้นั่นก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์อันหนึ่งเฉพาะผู้ใดต้องการอยากจะประหยัดอะซื้อเป็นแพ็กเกจเดียวแล้วเฮาก็สามารถไซ้นำกันได้ผู้ไซ้น้อยไซ้ไล่มันกันดุนกันอะในที่สุด
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: อ
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
6: เออนี่ตูนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็กเกจคุณใด
9: โอ
6: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ขอบใจมิตรรายการที่ยังเดินทางพร้อมกันอยู่พวกเขายังมีเวลาประมาณ 8-9 นาทีที่จะปล่อยเสียงเพลงมิตรรายการได้ฟังขอบใจเราโทรคมนั่นแหละที่ให้การสนับสนุนถือว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนคาร์ฟูลลักก่อนจะฟังอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงอ่ะฝากไว้ครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตั้งบริษัทของเราโทรคมคนแจกรางวัลแจกมานี่ได้ซ่อง3เดือนแล้วเดือนนี้ก็จะแจก100ล้านแจกไปจนถึงท้ายปีอ่ะพ่อแม่พี่น้องพวกเราเวลาตื่มเงินในเครือข่ายจะตื่มแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่เพื่อจะเข้าไปลุ้นรางวัลต้องตื่มแพ็กเกจโบลุด 100,000 เด้อเพื่อเข้าไปลุ้นรางวัลดังกล่าวลุ้นกันไปเรื่อยๆกับเราโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวมาต้องกันด้วยผลงานของ Arena Grande เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Hate That I Made You Love Me

ถือว่าเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่ของอารีนาแกรนด์ซึ่งปล่อยเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคม2026นี้เนาะกับซิงเกิลตัวนี้ซึ่งใส่ชื่อว่า Hate that I make you love me เพื่อมีคนมาส้นอกส้นใจมาหักมันก็เป็นทุกข์อ่ะนักร้องคนนี้จึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมาว่าสั่งตัวเองเห็นให้เขานั้นมารู้สึกดีนำเห่าประมาณนั้นฟังแล้วก็ค่อนข้างจางเข้าข้างตัวเองมันบ่นั่นก็เป็นซื้อของเพลงเนาะที่หยิบให้มีรายการได้ฟังให้ตื่มหนึ่งเสียงเพลงแล้วตอนนี้มีรายการอยากจะฮัวอารีนามีซิงเกิลล่าสุดเป็นตัวนี้บอกมันยังมีซิงเกิลตื่มตัวหนึ่งปล่อยล่างตัวเนี้ยใส่ซื้อว่าเพชรโถแน่ใจว่ากิ้งไม้หยิบมาแนะนำให้มีรายการได้ฟังแล้วบอกเดี๋ยวกิ้งไม้เช็คบังลิสต์ก่อนกันถ้าว่าอย่างมืออื่นเอามาปล่อยเพราะมืออื่นเป็นมือปล่อยเพลงใหม่อยู่แล้วเวลายัง3นาทีเองขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาติดตามรายการบอกแล้วบอกอีกว่าเราโทรคมนั้นแจกรางวัล100 ล้านโอ้ยเนาะเวลาเว้ากับขัดคล้องๆนี่ป่านนั้นสิเป็นเจ้าของรางวัลได้จังได๋ก็ลุ้นอยู่หรือว่าลือว่ามันเป็นสัญญาณบอกว่าเขาจะเป็นเจ้าของเวลาเว้าไปแล้วก็ขัดคล้องๆทำนองแบบตื่นเต้นแบบเป็นซิกเส้นอะ100 ล้านมิตรรายการเนาะครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังเพียงแต่มิตรรายการตื่มบริการได้ก็แล้วแต่อย่าหลุด100,000กิฟต์เด้อลุ้นกันไปเรื่อยๆกับเราโทรคมคนเราเพื่อสร้างคมเหลาขอบใจเป็นอย่างบริษัทนั่นแหละที่เพิ่นให้การสนับสนุนหลักถ้าว่าคาดแห่งสนับสนุนของเพิ่นนี่อาจจะบริยินเสียงกิ้งไม้และไอ้นมสมัยก็ขอบใจที่เพิ่นอยู่เคียงข้างและให้พวกเขามาปล่อยเสียงเพลงสากลทั้งเก่าและใหม่ให้รายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้ก็สามารถทูนอินเข้ามาติดตามได้ทุกมื้อผ่าน103ก็ดี94ก็ได้หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่103ก็เข้าถึงรายการมื้ออื่นโมงเก่าเด้อ13โมงเป็นต้นไปมาพ้อกันใหม่มื้อนี้ส่งท้ายด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปเสียงเพลงเมื่อได้กิ่งไม้เซย์กู๊ดบายกันไป See you tomorrow bye bye

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวกองประชุมคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์ครั้งที่5จัดขึ้นในวันที่14กันยายนที่สำนักงานปกครองนครหลวงเวียงจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านศิริราชถงศิลป์ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์มีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์ประธานองค์การกวดการลาดนครหลวงเวียงจันทร์และบรรดาสมาชิกองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทร์เข้าร่วมในกองประชุมได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการกักเกียมบรรดานิติกรรมที่จะนำเข้าพิจารณาหับห้องในกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาประชาชนนครหลวงจันทร์สุดที่5ซึ่งมีนิติกรรมใหม่3ฉบับคือห่างข้อตกลงว่าด้วยพันธะและความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการโรงแรมรีสอร์ทเฮือนพักคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์เฮือนเซาห้องเซาเงินห้องแถวและผู้ผักเสาอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ห้างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์และห้างขอตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือสุขเสริญเสนอโดยหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทร์หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทร์และหัวหน้าองค์การกระแดงนครหลวงเวียงจันทร์นอกจากนี้ยังได้รับฟังนิติกรรมปรับปรุง2ฉบับคือขอตกลงว่าด้วยการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองและซานเมืองในนครหลวงเวียงจันทร์ฉบับเลขที่1184ลงวันที่26ธันวาคม2017และขอตกลงว่าด้วยการประเมินราคาที่ดินทั่วนครหลวงเวียงจันทร์ฉบับเลขที่142ลงวันที่26กุมภาพันธ์2021เสนอโดยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทร์และหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทร์รับฟังการรายงานเกี่ยวกับเวียกงานปรับปรุงเดินของตึกสำนักงานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการค้นคว้าปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรของถนนปางคำเสนอโดยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทร์และรับฟังการรายงานเกี่ยวกับบทสรุปสภาพพื้นเดินประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนเวียกจุดซุ้มประจำเดือนกันยายน2566ขององค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทร์เสนอโดยหัวหน้าห้องว่าการจากนั้นประธานกองประชุมมีคำเห็นจ่อจิ้มและผู้เข้าร่วมกองประชุมประกอบคำเห็น
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหรอ
4: บอกผมไม่เห็นได
3: ้ตายแล้วโมเมนต์มันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหร
4: อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะอีกอย่างจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งบนแย่เอาลูกแดงขันถามเขาบอกมีสติแดงลูกเจ้าตายเลย
3: โอ้ยล
4: ู
3: กก็ติดนอนลูกเอ้ยจะไม่มาบอกพวกนี้มาดิบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
4: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

ุขีมั่นเสมอมันเครือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องป่ายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายกับต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงมวลๆสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหลังจากที่ตั้งแต่เช้าเข้าเวียกเข้าการแล้วตอนบ่ายต้องได้สืบต่อกะขอให้ตั้งอกตั้งใจให้รายการพวกเราอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังส่วนว่าท่านที่กำลังขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางก็ขอให้มีสติส่วนท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัททางการหรือว่าตลาดตะลีรวมถึงท่านที่เป็นกสิกรหรือว่าชาวสวนชาวไร่ชาวนากำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่ก็สามารถรับฟังรายการของพวกเราไปนำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำได้หลากหลายอาชีพหลากหลายสังคมแตกต่างกันไปว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังสามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและรับฟังรายการเพลงยามบ่ายไปนำได้และแน่นอนกลับคืนมาพอๆกันกับปิดรายการมื้อนี้ก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรการฟังโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเกี่ยวกับสภาพอากาศในยุคปัจจุบันนี่แหละท่านผู้ฟังสังเกตเบิ่งเห็นว่าภัยพิบัติก็คือภัยธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกบ่แม่นแต่บนใดบนหนึ่งฮ้อนก็ฮ้อนหลายฝนก็ฝนตกหนักถึงขั้นน้ำท่วมฮ้อนถึงขั้นว่าเอาชีวิตฮ้อนจนอยู่บ่ได้ถึงขั้นว่าประชาชนในแถบทวีปยุโรปเพิ่นถึงขั้นใช้ชีวิตบ่ได้ย้อนว่าเพิ่นคุ้นเคยแต่กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นเมื่อสภาพอากาศมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือกลับมาเป็นฮ้อนเอาสูงเกิน40กว่าองศาก็เฮ็ดให้บางคนนั้นทนบ่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตบางคนก็ฮ้อนเอาหลายก็ลงลิ้นน้ำลิ้นน้ำแล้วก็เกิดความประมาทแล้วก็จมน้ำก็เสียชีวิตอีกเลี้ยวซ้ายก็เสียชีวิตเลี้ยวขวาก็เสียชีวิตแนมไปทางหน้าก็เสียชีวิตเฮ็ดใหอากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมภาคเอาชีวิตคนไปหลายบ่เพียงแต่เท่านั้นติดตามสภาพอากาศปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าสภาพอากาศหุนแหงขึ้นมวลน้ำจำนวนมหาศาลกวดล้างเอาบดทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของเหงือนสารลานแปนไหลไปกับน้ำบ่มีอันใดที่มาสู้กับพลังงานของธรรมชาติได้หุนแหงที่สุดก็แม่นภัยธรรมชาติและก็เป็นไปตามการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนั้นนับมือหุนแหงก็เฮ็ดให้น้ำก้อนที่อยู่ทางขั้วโลกนั้นเกิดการละลายโตเมื่อละลายเป็นน้ำมวลน้ำมหาศาลก็สะลางลงมาก็เฮ็ดให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำต่างๆในธรรมชาตินั้นเพิ่มสูงขึ้นอันนี้พวกเขาก็ต้องได้เฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศบ่แม่นแต่บ้านเฮาเท่านั้นทั่วโลกนั่นแหละท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภะหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกไปนี่นอกอีกยังจะว่าป้าป่าลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งโบแยเอาลูกแดงขันทาวเขาบอกมีสติได้ลูกเจ้าไปเลย
0: โอ้ยลูกก็ติดนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกโมเมนมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ไว้สอนคนหัวดอนหลังเทือลูกไทยบ้านสอนเท่าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศให้ความสดชื่นในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่ทุกๆท่านที่รับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ล่ะท่านผู้ฟังที่เคารพติดตามสภาพภูมิอากาศปัจจุบันน้ำกันทางด้านองค์การ UN เพิ่นก็ได้มีการประกาศเป็นทางการแล้วว่าสิ้นสุดสภาวะโลกร้อนฟังบ่ผิดท่านผู้ฟังเฮากำลังสิ้นสุดภาวะโลกร้อนย้อนว่าเฮาทุกคนในโลกด้วยนี้กำลังเข้าสู่ภาวะโลกที่ฝดเดือดแม่นแล้วท่านผู้ฟังโลกกำลังสิฝดเดือดนับจากนี้ไปทางด้านท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการของทางองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เพิ่นได้ประกาศว่าในระยะผ่านมานั้นแม่นมีอากาศที่ฮ้อนอบอ้าวเอิ้นว่าฮ้อนสุดทำลายสถิติเก่าที่มีการบันทึกไว้ว่าฮ้อนสูงสุดของโลกอันนี้ก็ถือว่าแม่นภัยพิบัติและก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หาก็สิเริ่มขึ้นในยุคโลกที่ฟดเดือดกำลังจะมาถึงเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ว่าเป็นไปตามการคาดการณ์และก็การทำนายของทางด้านนักวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นไวกว่าที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นควรให้ความสำคัญถ้าว่าเราสังเกตทุกคนสังเกตได้ว่าในระยะผ่านมาอากาศร้อนหลายร้อนอบอ้าวฮอบตู่เฮานี้ฮ้อนเอาหลายขึ้นนับมือเว้าเรื่องสภาพอากาศที่ฮ้อนอบเอาขึ้นนี้บ่แม่นเรื่องไกลตู่แล้วท่านผู้ฟังมันไกลตู่เฮาเข้ามานับมือเพราะว่าหยังเมื่อฮ้อนเอาหลายพืชพันธุ์ธัญญาหารก็บ่งอกเงยบ่งอกงามคือกับระยะผ่านมาเมื่อธัญญาหารหรือว่าพืชพันธุ์ที่เฮาปลูกเพื่อบริโภคหลุดน้อยถอยลงหรือว่าปลูกแล้วบ่เกิดมันก็ส่งผลต่อการขยายโตของเศรษฐกิจสังคมเพราะว่าคนเฮาต้องได้เอื้ออิงเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารอาหารที่เอามาล่อเลี้ยงสังคมมนุษย์โลกเนี่ยจากสารกะมันกระทบต่อๆกันเป็นห่วงโซ่ก็สิเคยได้ยินฮะและถ้าผู้ฟังน้ำคือชีวิตอันนี้แม่นความจริงแท้ๆน้ำเป็นต้นกำเนิดของชีวิตถ้าว่าขาดน้ำหรือว่าขาดอุณหภูมิที่เหมาะสมพืชพันธุ์หรือว่าเม็ดหรือแกนของพืชชนิดนั้นๆก็เจริญเติบใหญ่ขึ้นมาบ่ได้ปัจจัยหลายอย่างประกอบเข้ากันเป็นการอำนวยความสะดวกหรือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเงื่อนไขที่ดีให้สิ่งต่างๆเจริญงอกงามขึ้นมาได้เด้อเงยหน้าขึ้นไปถึงฟ้าก็มีมลพิษล่องลอยอยู่ในอากาศก้มหน้าลงมาดินดินก็สะสมสารพิษแนมลงไปในน้ำน้ำก็เจือปนสารพิษและก็น้ำนับมือสีท่วมสูงขึ้นอ้อมตัวเฮามีตะตะไผ่คมคู่นับมือขึ้นย้อนหยังก็ย้อนนับมือของมนุษย์เฮาจะสละกันเริ่มตอนนี้ก็ยังบ่ล่าบ่สวยท่านผู้ฟังคนละไม้คนละมือพากันรักษาสภาพแวดล้อมช่วยกันเพื่อตัวเฮาเองและก็อนาคตของลูกหลานต่อไปตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆแล้วหลังจากนั้นจะกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหื้อกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนําเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกําจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกของเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสูความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองลัดคือเงื่อนไขหับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบ่ฮือ
1: บ่ผมบ่เห็นเลย
0: ตายแล้วบ่แม่นมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าน่ะฮือ
1: โอ้ยลูกไผนอกบ้านนี่เนาะเป็นหยังจังว่าป๊าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกจะติดกินกินนอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจะเห็นแล้วบอกพวกหนูมาดิบนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวนป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนบนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวบานขันว่าใจขี้ค้านกลางบานกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามและก็มอบเสียงเพลงม่วนๆควบคู่กันไปเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความสดชื่นในยามบ่ายสำหรับท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่กับพักผ่อนไปนำรับฟังรายการพวกเขาไปนำได้ส่วนท่านที่ต้องได้สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานตามหน้าที่บทบาทของตนเองบ่ว่าจะอาชีพใดก็แล้วแต่บางท่านก็ขับรถขับลาอยู่บางท่านก็ค้าขายหรือว่าบางท่านก็เป็นรัฐกรหรือว่าท่านที่เป็นเอกชนประจำการตามห้องลาห้องการก็สามารถเห็นเวียกงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความม่วนซื่นเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้

ในโลกปัจจุบันที่กำลังสับสนวุ่นวายนอกจากจะต้องดิ้นรนซอกหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวแล้วถ้าผู้ฟังเชื่อบอกว่าการที่อยู่คนเดียวนี่มันบ่แม่นความซวยแต่ว่าการที่อยู่คนเดียวมันถือว่าเป็นการเพิ่มพลังที่คนส่วนใหญ่พากันหนีสมัยนี้เปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็พอแต่งแต่สังคมที่บอกว่าเกิดมาก็ต้องมีโม่ต้องมีความฮักจึงถือว่าเป็นคนปกติทั่วไปว่าสัตว์ยามนั่งกินข้าวผู้เดียวยามที่ย่างท่องเที่ยวผู้เดียวเป็นเป้าสายตาให้สังคมเนี่ยเบิ่งได้ก็เลยเฮ็ดให้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวบ่ได้ต้องมีหมู่ต้องมีสังคมถ้าว่าโดดเดี่ยวคือกันกับว่าถูกทิ่มถูกปะแต่ว่าอยู่ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าเพิ่นเบิ่งเรื่องนี้นั้นกับด้านกันได้ท่านผู้ฟังคงกันข้ามกับคนในสมัยนี้ป่านว่าหน้ามือเป็นหลังตีนผ่านมา 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเอาไว้ชัดเจนว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบความสงัดก็คือความเงียบอยู่ในภาษาธรรมหมายถึงความวิเวกท่านผู้ฟังบ่แม่นการที่เก็บตัวหรือว่ากักตัวอยู่เพียงแต่ลำพังบ่ไปพบไปพ้อไผหรือว่าต่อต้านสังคมบ่แม่นแนวนั้นแต่ว่าการสงัดหรือว่าความเงียบนี่เป็นศิลปะของการอยู่กับตนเองให้ได้อยู่กับตนเองให้เป็นโดยที่บ่ถูกความเงาครอบคลุมหัวใจกายวิเวกถือว่าเป็นการแยกตัวออกจากความวุ่นวายออกจากฝูงคนที่มีตั้งแต่พากันเว้าเรื่องที่บ่เป็นแก่นสารเลิกเวียกเมื่อบ้านพักผ่อนบ่มีเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือบ่มีผู้ใดมาเรียกร้องเอาอีหยังจากเฮาบ่มีหัวหน้าบ่มีลูกน้องเวลานั้นก็แม่นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพหั่นละถ้าว่าเฮาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบนี้ได้เฮาก็สิแนมเห็นได้ว่าจิตตะวิเวกที่จิตใจสงบบ่แกล้งบ่ไกวไปตามอารมณ์บ่มีการเรียกร้องต้องการให้ผู้ใดมายอมรับตัวเฮามีสติในการติดตามจิตของตนเองเว้าหลายยายห้างยานมิตรและการท่านผู้ฟังซิงว่าเงาเฮานอนตอนนี้พวกเราไปเบิกบานบนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนํากันเต็ม

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ลาวบุญิค่ะหาว่าเงินขี่คือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปีแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ไผผู้มัวเมาค้านเวียกงานตั้งโต้บ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดําเนินรายการนําเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานําเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามบ่ายได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ข้อดีของการอยู่คนเดียวบ่ต้องใส่หน้ากากหรือว่าเสแสร้งแถลงบ่ต้องทนฝืนยิ้มให้ผู้ใดเหงื่อแห้งชีวิตที่ว่าสูญเสียกับการเอาใจผู้อื่นก็ถูกดึงคืนมาฟื้นฟูสภาพร่างกายและก็จิตใจของตัวเขาเองเวลาผ่านไปก็เริ่มที่จะคุ้นเคยกับความสงัดเอาสิเริ่มเห็นว่าแม่นอันใดแท้ที่ตัวเขาต้องการที่สุดในชีวิตบ่แม่นสิ่งที่สังคมเอามายัดใส่มือเขาส่วนว่าคนที่อยู่คนเดียวได้บ่เป็นมักจะเป็นผู้ที่มักไขว้คว้าเอาผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตเอาไว้แก้เหงาท่านผู้ฟังสุดท้ายแล้วก็จุดจบกับพินาศย้อนว่าความสุขของตนเองนั้นเอาไปมัดไว้กับผู้อื่นเมื่อเขาหนีจากตัวเฮาไปก็ใจแตกสลายห้องให้ฟูมฟายกงกันข้ามกันบัดนี้ผู้ที่ฝึกที่จะอยู่คนเดียวจนเก่งอันนี้คนแนวนี้นั้นจะบ่แคร์หรือว่าบ่สนใจย้อนถือว่ามีก็ได้บ่มีก็อยู่ได้ย้อนตนเองเติมเต็มให้ตนเองได้อันนี้ก็เป็นแง่คิดดีๆเอามาเล่าสู่มิตรการฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบ่ให้พากันผิดพลาดพลาดพังในการก้าวย่างในแต่ละก้าวของชีวิตด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและมาเฮานี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ่เวลานั้นยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการเพลงยามบ่ายนี้จะสิ้นสุดลงหลังจากที่สิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงจันทร์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCM ในตอนบ่ายมานี้ที่หอประชุมแห่งซัดนครหลวงจันทร์ผู้แทนที่เข้าร่วมของประชุมได้สืบต่อปรึกษาหารือในหลายหัวข้อเป็นต้นย้ำคืนความพยายามที่จะหยุดตีภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หน่อแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยมีหลายกว่าห้อยประเทศเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งสตาร์ลาวรายงาน
2: กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3หรือ CCMในตอนบ่ายมื้อนี้ผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมได้สืบต่อปรึกษาหารือย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรมาตรการความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกและเพื่อรักษาความเป็นระเบียบห้อยในกองประชุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่3ภาคส่วนได้สุ่มใส่ป้องกันความสงบและความเป็นระเบียบห้อยอย่างตั้งหน้าโอกาสนี้พันโทพันสมัยอุปดิห้องหัวหน้าห้องการกรมใหญ่ตำรวจคณะพิศพจุป้องกันจุดหอประชุมแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันว่า
3: ภายหลังได้รับข้อตกลงของกระทรวงกรมใหญ่ตำรวจโดยเฉพาะเป็นคณะพิศพจุดป้องกันหอประชุมแห่งชาติของข้าพเจ้าได้นำกำลังของกรมใหญ่ตำรวจเข้ามาป้องกันอยู่ในหอประชุมแห่งชาตินี้นับตั้งแต่วันที่13และกำลังของกรมตำรวจมี3ภาคส่วนเนาะ1แม่นตำรวจกรมตำรวจจราจรกรมตำรวจจราจรนี้แม่นเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับจัดสรรความเป็นระเบียบเฮียมห้อยการจอดรถการเข้าออก2แม่นกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านอคีภัยเว้าเรื่องกวดการะบบความปลอดภัยของตึกและรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆอคีภัย3แม่นนั้นกรมตำรวจฝึกแอบและนำไส้หมาโดยเฉพาะภาคส่วนนี้แม่นรับผิดชอบในการกวดกาธาตุระเบิดธาตุแตกสิ่งเสพติดคนบ่ดีที่จะเข้ามาในหอประชุมแห่งชาติอันนี้แม่นเวียกงานของกรมตำรวจพวกเขาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาถือว่ามาฮอดปัจจุบันถือว่ามีความสงบปลอดภัยและกำลังพวกเขาก่อนจะสืบต่อป้องกันตลอด24ชั่วโมงจนกองประชุมจะสำเร็จข้าพเจ้าในนามคณะรับผิดชอบจุดป้องกันหอประชุมแห่งชาตินี้ขอเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนลาวทุกท่านจงร่วมแรงร่วมใจกันในการเฮ็ดเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้มีความปลอดภัย
2: กองประชุมสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียดที่3นี้จัดขึ้นในระยะ5วันนับแต่วันที่14 58กันยานี้เพื่อทบทวนคืนความคืบหน้าใน5ปีผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดทิศทางและบุรีมสิทธิ์ใหม่ให้แก่สนธิสัญญาโดยมีกองประชุมปิ่นอ้อมและการวางแสดงไปพร้อมกันพร้อมเดียวกันนี้กองประชุมยังจะรับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทร์2017หา2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM และมีกองประชุมสำคัญปิ่นอ้อมอีกหลายกองประชุมนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทร์
1: จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

ลืมติดตามหับฟังรายการของพวกเฮาได้และในมื้อนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาและมาพบกับรายการของพวกเฮาในมื้อนี้เนาะทางรายการก็จะได้มีการเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคะแนนการยุติธรรมอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนระยะที่3ของรายการก็จะได้เสนอบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งมื้อนี้จะเสนอหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/สพศรุ่นวันที่6ธันวาปี2018รายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ว่าในตอนตัวนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อน

เสียงเพลงมวลๆก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วเนาะหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงกลับมาพบกับรายการของพวกเฮาในระยะนี้เนาะก็เป็นระยะที่2ของรายการซึ่งว่าระยะที่2นี้ก็เป็นระยะของการเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังซึ่งมื้อนี้จะนําเอาข่าวสถาบันยุติธรรมแห่งชาติสรุปสกเหียน2025-2026และมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในต้นเดือนกันยา2026ที่ผ่านมาที่สถาบันยุติธรรมแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านปริญญาเอกคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีหัวหน้ารองหัวหน้าสถาบันยุติธรรมแห่งชาติบรรดาหัวหน้ากรมรองหัวหน้ากรมรองการศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจผู้ต่างหน้าจากศาลประชาชนสูงสุดองค์การอัยการประชาชนสูงสุดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาตลอดฮอดครูอาจารย์และนักศึกษากฎหมายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงในพิธีทานปริญญาเอกประเสริฐสว่างดีหัวหน้าสถาบันยุติธรรมแห่งชาติก็ได้ขึ้นผ่านบทรายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จในการก่อสร้างนักศึกษากฎหมายซกปี2025-2026ซึ่งประกอบมีระบบปริญญาตรีหุ่นที่11และระบบปริญญาตรีต่อเนื่องหุ่นที่7ตลอดระยะการห้ำเฮียนผ่านมานักศึกษาในแต่ละระบบก็ได้เอาใจใส่ศึกษาคุณครูห้ำเฮียนพร้อมทางได้สอบเสียงแต่ละวิชาและสามารถป้องกันบทโครงการจบสั้นตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาอนุมัติอย่างครบถ้วนในสุขเฮียนนี้มีนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรทั้งหมดจำนวน192คนหญิง76คนแบ่งเป็นระบบปริญญาตรีหุ่น11จำนวน158คนหญิง66คนระบบปริญญาตรีต่อเนื่องหุ่นที่7จำนวน34คนหญิง10

0: และระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดีพร้อมนั้นท่านยังได้เน้นหนักให้คณะสถาบันครูอาจารย์เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนโดยเฉพาะการสร้างบุคลากรทางด้านกฎหมายออกรับใช้สังคมไปเคียงคู่กับการยกสูงคุณภาพการศึกษาให้นับมือนับสูงขึ้นและปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในระยะใหม่ให้ปรากฏผลเป็นจริงท่านผู้ฟังที่อยากแพงอะไรที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวสถาบันยุติธรรมแห่งชาติสรุปสกเฮียน2025-2026และมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ว่าทางรายการของพวกเขาได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนว่าระยะหน้าทางรายการก็จะได้มีการเสนอเนื้อในเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์เนาะตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: อัลโหล
2: อัลโหลสมอนสะดวกลมสายบอ
1: สะดวกละบอมีอย่างเด้ว่ามาเลย
2: โอ้ยบ่มีหยังหลายดอกคือว่าเฮาไปร่วมกองประชุมมาเกี่ยวกับการแก้ไขบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่พยาธิโควิด-19 ระบาดฮะเด้
1: โอ้แม่นหวา
2: ปัจจุบันนี้รัฐบาลเฮาสุกยูและส่งเสริมการแก้ไขธุรกิจที่อยู่ในสภาวะล้มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล้มละลายด้วยการสร้างกลไกและเอื้ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเหล่านั้นสามารถฟื้นฟูกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติหรือล้มละลายถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ
1: แม่นหวาน
2: อกจากนั้นเพิ่นยังใหญ่ปึ้มกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เฮาได้2หัวเลยว่าจะปั่นให้โตอ่านหัวหนึ่งเห็นโตจมเรื่องปัญหาบริษัทของโตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดลองเอาไปศึกษาเบิ่งเด้อเพื่อว่ามีวิธีแก้ไขใด
1: โอ้คือมันน่าสนใจแท้คำแพงเฮาอยู่เฮือนนี่ล่ะมื้อนี้บ่ได้ออกไปใส่ดอก
2: ว้าดีๆจักหน่อยเฮาไปแวะรับลูกอยู่โรงเรียนแล้วจะแวะเอาไปให้เด้อ
1: โอเคโอเคขอบใจเด้อโตบ่แวะลงมาดื่มน้ำก่อนบ
0: ่ได้แล้วได้แล้วเฮาฟาวเด้หน้าที่แม่รออยู่อ่านแล้วมีอย่างข้องใจจึงลมกันตื้มเนาะ
1: โอเคโอเค
3: อาหารเช้าแล้วล่ะบ่เมียเอ้ยแม่นเจ้าเฮ็ดหยังกินเด้มื้อนี้นะ
1: แล้วแล้วหาไว้อยู่หน้าโต๊ะเด้อพอมัน
3: ว้าแม่นจะอ่านหยังข่อยเห็นอ่านแต่มื้อคืนนี้พุ่นตื่นเช้ามายังมาอ่านต่ออยู่กินข้าวเป็นหมู่ข่อยเด้กินคนเดียวมันบ่แซ่บ
1: เจ้ากินก่อนโลด
3: โอ้ยสำคัญปานนั้นพุ่นบ่เว้าให้ข้อยฟังเบิ่งดู
1: นี่เด้ข่อยอ่านปึ้มกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจ
3: ปาโทแต่ซื้อก็ยังยาวปานนั้นไผสิจื้อได้เว้าขึ้นใหม่เบิ่งรู้หั่นน่ะ
1: ซื้อว่ากฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจเจ้านี่ก็ตั้งแม่นโพดเนาะจื้อยากเจ้านี่นะบาดเบอร์ผู้สาวหั่นนะเขาเว้าเธอเดียวจื้อดีดี
3: โอ้ยเมียก็ได้อย่าเปลี่ยนเรื่องล้มนะเว้ามาให้ฟังเบิ่งดูว่ากฎหมายฉบับนี้เพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์หยังผลประโยชน์ที่จะได้รับมีอันใดๆเอาแบบทั้งรวมโดยย่อแต่เข้าใจง่ายเด้อเมียเอ้ยข่อยสวยแล้วฝากกินข้าวฝากไปเวียก
1: โดยๆกฎหมายฉบับนี้หั่นนะเพิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขวิสาหกิจที่ว่าอยู่ในสภาวะล้มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล้มละลายหรือว่าง่ายๆก็คือว่าวิสาหกิจที่ว่าประสบความยุ่งยากทางด้านการเงินที่ว่าบ่สามารถสำระหนี้สินหรือคาดคะเนว่าจะบ่สามารถใช้หนี้สินในอนาคตอันใกล้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องและวงไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่การดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวสร้างรวมย่อก็คือแนวนี้ล่ะพอมันเอ้ยมีเวลาหนาให้อ้ายอ่านคืนเอาเด้อ
3: โอ้แม่นวะสันอีกข้อนึงไอ้บ่เข้าใจคำว่าฟื้นฟูและล้มละลายของวิสาหกิจมันหมายความว่าแนวใด
1: ฟังเอาเด้ออันนี้ก็สรุปโดยย่อคือกันนี่การฟื้นฟูนี่ก็แม่นการแก้ไขวิสาหกิจที่กำลังพบพ้อความยุ่งยากทางด้านการเงินที่บ่สามารถสำระหนี้สินได้โดยมีการร้องขอของวิสาหกิจลูกหนี้ตามการตกลงของเจ้าหนี้และการรับร้องของศาลเพื่อให้โอกาสวิสาหกิจลูกหนี้ได้สืบต่อดำเนินธุรกิจส่วนการล้มละลายนั้นก็แม่นการแก้ไขวิสาหกิจที่บ่สา

0: สามารถชำระหนี้สินได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้โดยวิสาหกิจลูกหนี้นี้ฮ้องขอเองหรือเจ้าหนี้ฮ้องฟ้องไปหาศาลเพื่อให้ศาลตัดสินล้มละลายส่วนขั้นตอนรายละเอียดของขบวนการฟื้นฟูหรือล้มละลายของวิสาหกิจนั้นเพิ่นได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายฉบับนี้แล้ว
1: โดยเมียเอ้ย
2: สนับสนุนโดยโครงการเข้าถึงแรงทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด
3: -19 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้เนาะก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วซึ่งว่าในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้มีการเสนอบางเนื้อในบางมาตราของกฎหมายโดยเฉพาะแม่นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/สพส.ลงวันที่6 ธันวาคม 2018ซึ่งท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจความหมายของคำว่าทรัพย์แล้วว่าแม่นหยังเนาะซึ่งว่าตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนี้คำว่าทรัพย์นั้นแม่นวัตถุหรือสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งประกอบด้วยทรัพย์ที่มีตัวตนและทรัพย์ที่บ่มีตัวตนและทรัพย์ที่มีตัวตนกับทรัพย์ที่บ่มีตัวตนนี้แม่นอะไรแบบนี้เนาะซึ่งว่าทรัพย์ที่มีตัวตนนี้ท่านผู้ฟังก็จะแยกออกไปอีกเนาะประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นี้แม่นทรัพย์สิ่งของที่บ่สามารถเคลื่อนย้ายได้คำว่าอะเด้อเนาะบ่สามารถเคลื่อนย้ายได้มีอย่างแน่นอนในนี้ก็จะมีที่ดินทรัพย์สิ่งของที่ติดกับที่ดินอย่างถาวรเป็นต้นว่าเฮือนต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่เฮาเอิ้นว่าทรัพย์คงที่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่แม่นอสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่บ่สามารถเคลื่อนย้ายได้ส่วนว่าสังหาริมทรัพย์ได้บ่นี่สังหาริมทรัพย์นี่ก็แม่นทรัพย์สิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ท่านผู้ฟังมีอย่างแดมีโต๊ะมีตั้งมีโมงมีแหวนคำใส่คอคำมีสัตว์และอื่นๆหรือเฮาเอิ้นว่าทรัพย์เคลื่อนที่ใดสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่แม่นสังหาริมทรัพย์ซึ่งว่าทั้ง2อันทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เฮาจะเอิ้นรวมกันว่าแม่นทรัพย์ที่มีตัวตนเนาะวันนี้สำหรับประเภทต่อมาแม่นทรัพย์ที่บ่มีตัวตนแม่นอะไรก็แม่นสิ่งที่ว่าบ่มีรูปร่างเช่นว่าสิทธิ์ทวงสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นว่าสิทธิ์ต่อลิขสิทธิ์สิทธิ์ต่อสิทธิบัตรบ่สิทธิ์ต่อเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่บ่สามารถจับบ่ายได้เอิ้นว่าเป็นทรัพย์ที่บ่มีตัวตนท่านผู้ฟังอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนี้ก็ยังมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ไว้อีกซึ่งว่าประกอบมีทรัพย์สิ่งของต้นต่อและทรัพย์สิ่งของประกอบแม่นอะไรเนาะทรัพย์สิ่งของต้นต่อและทรัพย์สิ่งของประกอบซึ่งว่าทรัพย์สิ่งของต้นต่อนั้นก็แม่นทรัพย์สิ่งของที่เป็นเอกราชสามารถนำใช้ตามคุณประโยชน์ของทรัพย์สิ่งของนั้นส่วนทรัพย์สิ่งของที่ประกอบก็แม่นทรัพย์สิ่งของที่รับใช้โดยกงให้แก้การนำใช้คุณประโยชน์ของทรัพย์สิ่งของต้นต่อแม่นภาคส่วนหนึ่งของทรัพย์สิ่งของต้นต่อแต่บ่สามารถแยกออกจากทรัพย์สิ่งของต้นต่อนั้นได้หมายความว่าทรัพย์สิ่งของประกอบนี้จะบ่สามารถแยกออกจากทรัพย์สิ่งของต้นต่อนั้นได้บัดนี้ถ้าในกรณีมีการซื้อขาดหรือว่ามีการซื้อมีการขายทรัพย์สิ่งของต้นต่อก็ให้ถือว่าได้ซื้อขาดหรือว่าซื้อขายทรัพย์สิ่งของประกอบนั้นไปพร้อมเว้นเสียแต่หากตกลงกันไว้อย่างอื่นฉะนั้นเพื่อเข้าใจง่ายเฮามาฟังตัวอย่างนำกันตื้มเช่นว่าดาบเป็นทรัพย์สิ่งของต้นต่อท่านผู้ฟังฝักดาบนี้เป็นทรัพย์สิ่งของประกอบจอกน้ำสาเป็นทรัพย์สิ่งของต้นต่อและฝาปุกจอกน้ำสานั้นก็เป็นทรัพย์สิ่งของประกอบถ้าหากว่ามีการซื้อขายดาบที่มีฝักเนาะหรือว่ามีการซื้อขายจอกน้ำสาที่ว่ามีฝาก็ให้ถือว่ามีการซื้อขายฝักดาบและฝาปุกจอกที่เป็นส่วนประกอบนั้นไปนำซึ่งว่าการที่ประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดมาตรานี้ขึ้นมาหรือว่ากำหนดแบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก้การพิจารณาในการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือการนำใช้แทนกรณีมีความเสียหายต่อทรัพย์นั้นหรือสิทธิ์ของเจ้ากรรมสิทธิ์ที่ควรได้รับตามกฎหมายซึ่งว่าในกรณีมีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีในการซื้อขายทรัพย์สินของต้นต่อหรือได้นำเอาทรัพย์สินของต้นต่อนั้นไปจำนำแต่บ่ได้มีการตกลงมาก่อนเกี่ยวกับการยกเว้นทรัพย์สิ่งของประกอบก็ให้ถือว่าทรัพย์สิ่งของประกอบนั้นก็ต้องรวมอยู่นำเป้าหมายของสัญญาซื้อขายหรือว่าจำนำดังกล่าวนั้นเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นเกี่ยวกับทรัพย์สิ่งของต้นต่อและทรัพย์สิ่งของประกอบต่อมาบัดนี้ประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งว่าทรัพย์สิ่งของสามารถแยกได้และทรัพย์สิ่งของบ่สามารถแยกได้แม่นอะไรเนาะอยู่ในนี้ซึ่งทรัพย์สินของที่สามารถแยกได้ก็แม่นทรัพย์สินของที่สามารถแยกออกเป็นส่วนจะแจ้งซึ่งว่าแต่ละส่วนนั้นยังรักษาลักษณะและคุณภาพของการนำใส่ไว้คือเบื้องต้นเส้นข้าวน้ำตาลเกลือซากาเฟสามารถแยกออกจากกันได้แต่ก็ยังรักษาลักษณะและคุณภาพไว้คือเก่าบัดนี้ทรัพย์สินของที่บ่สามารถแยกได้แม่นทรัพย์สินของซึ่งเมื่อเฮาแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันแล้วจะบ่สามารถรักษาลักษณะและคุณภาพการนำใส่ได้คือเบื้องต้นหรือเฮ็ดให้ทรัพย์สิ่งของเดิมเสียหายเปเพหรือมีค่าใช้จ่ายสูงโดยบ่จำเป็นในเวลาตัดแยกออกจากกันเว้นเสียแต่กฎหมายหรือว่าสัญญาหากใดกำหนดไว้อย่างอื่นถ้าจำเป็นต้องได้แบ่งทรัพย์สิ่งของที่บ่สามารถแยกได้นั้นก็ให้คิดไล่เป็นมูลค่าเพื่อแบ่งปันเช่นว่าหน่วยกีตาร์และสายกีตาร์รถกับตีนรถถ้าแยกออกจากกันแล้วก็จะบ่สามารถนำใส่ได้นั่นเองอันนี้ก็แม่นทรัพย์สินของที่สามารถแยกได้และทรัพย์สินของที่บ่สามารถแยกได้เนาะต่อมาอีกอันนึงก็คือทรัพย์สินของเปลี่ยนแทนได้และทรัพย์สินของบ่เปลี่ยนแทนได้สำหรับทรัพย์สินของที่เปลี่ยนแทนได้นี้ก็แม่นทรัพย์สินของทั่วไปที่มีรูปทรงมีลักษณะมียี่ห้อประเภทชนิดปริมาณคุณภาพหุ้นและมูลค่าเดียวกันเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ทรัพย์สินของที่เปลี่ยนแทนใดนี้ที่เป็นเป้าหมายของสัญญาหรือว่านิติกรรมมีข้อบกพร่องบ่หรือว่ามีการเปเพซึ่งพาให้บ่สามารถปฏิบัติพันธะตามสัญญาหรือนิติกรรมได้ก็ให้เอาทรัพย์สินของอันอื่นมาเปลี่ยนแทนได้เว้นเสียแต่ได้ตกลงกันไว้อย่างอื่นเนาะท่านผู้ฟังยกตัวอย่างท้าวก่อเฮ็ดสัญญาซื้อน้ำมะเกียงจำนวน100แก๊สน้ำนางขอในเวลาขนส่งได้เกิดอุบัติเหตุเฮ็ดให้สินค้านั้นเสียหายหมดดังนั้นนางขอจึงได้เสนอเอาน้ำมะเกียงชนิดเดียวกันจำนวน100แก๊สมาเปลี่ยนแทนกรณีนี้เฮาเอิ้นว่าทรัพย์สินของที่สามารถเปลี่ยนแทนได้เนาะมื้อนี้ต่อมาทรัพย์สินของที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนได้แม่นทรัพย์สินของที่มีความแตกต่างจากทรัพย์สินของอื่นด้วยจุดพิเศษเฉพาะเกี่ยวกับสัญลักษณ์บอรูปห่างสีสันและหาได้ยากเช่นว่ารูปแต้มบอสิ่งสักการะบูชาวัตถุบูฮานยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายตัวอย่างเท้าน้อยนามสมมุติตกลงซื้อรถเก่าที่หายากมีอายุหลายปีนำเท้าใหญ่นามสมมุติเพราะว่ารถเก่าที่หายากนี่บางคนก็มีความมักความฮักในสิ่งแบบนี้เนาะก็ได้มีการตกลงซื้อขายนำกันซึ่งว่าเท้าน้อยนี้ได้จ่ายเงินให้แก่เท้าใหญ่ครบตามจำนวนที่ได้ตกลงกันซึ่งในสัญญาแม่นเท้าใหญ่นี้นำเอารถคันดังกล่าวนั้นไปส่งให้เท้าน้อยอยู่เฮือนในเวลาเดินทางไปก็ได้มีการเกิดอุบัติเหตุพาให้รถคันดังกล่าวนั้นเปเพใช้การบ่ได้เมื่อเป็นแนวนั้นเท้าน้อยจึงเหี้ยคองเอารถเก่าคันอื่นมาเปลี่ยนแทนแต่เท้าใหญ่ก็บ่มีรถเก่าที่หายากมาเปลี่ยนแทนได้กรณีนี้เอิ้นว่าทรัพย์สินของบ่เปลี่ยนแทนได้ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดไว้ก็เพื่อให้ฮู้ว่าทรัพย์สินของใดที่สามารถเปลี่ยนแทนได้และทรัพย์สินของใดบ่สามารถเปลี่ยนแทนได้ซึ่งถ้าเป็นกรณีทรัพย์สินของเปลี่ยนแทนได้นั้นถึงว่าบ่สามารถส่งมอบได้ก็ตามแต่ก็ยังมีทรัพย์สินของชนิดเดียวกันระดับเท่าเทียมกันปริมาณเท่ากันสามารถส่งมอบทรัพย์สินของดังกล่าวนั้นแทนแต่กงกันข้ามท่านผู้ฟังสำหรับทรัพย์สินของที่บ่สามารถเปลี่ยนแทนได้นั้นแม่นบ่สามารถนำทรัพย์สินของมามอบแทนได้จึงนำไปสู่เรื่องของการเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายบ่เพื่อแทนการมอบนั่นเองและต่อมาก็แม่นทรัพย์สินของที่ประกอบเป็นหนึ่งเดียวก็แม่นทรัพย์สินของที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่กลมเกี่ยวกันติดพันซึ่งกันและกันกลายเป็นทรัพย์สินของที่สมบูรณ์ถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งบ่กลมเกี่ยวกันก็จะบ่สามารถนำใส่ได้หรือเฮ็ดให้คุณค่าของการนำใส่ทรัพย์สินของนั้นลดลงเช่นว่าเครื่องจักรแคนเป้าทรัพย์สินของที่ประกอบเป็นหนึ่งเดียวนี้แม่นบ่สามารถแยกออกในเวลาซื้อขาดหรือว่าในเวลาซื้อขายทรัพย์สินของนั่นเองท่านผู้ฟังที่หักแพงและเนื้อในที่ว่าท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและมาฮอนนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา9นี้เนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอนนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

การปิ้งปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมก่อนและนี้กวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อรายการนอกจากนั้นก็คือท่านสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่น FM ห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์นะวิทยุโทรทัศน์นครหลวงเวียงจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเนาะในมือพักผ่อนรายการมีถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมรับฟังพร้อมสำหรับรายการประกันสังคมผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ทางห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองไปเบิ่งรายการคืนย้อนหลังได้ทางไหนที่บ่ได้ติดตามหรือว่าพลาดในการรับชมรับฟังเนาะสามารถย้อนหลังไปฟังผ่านทางเพจดังกล่าวสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์เนาะก็จะเป็นข้อมูลดีๆนะให้มีรายการได้รับรู้สิทธิ์ผลประโยชน์ของตัวเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพราะว่ากับปราศจากบ่ได้แต่ละท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องได้ปฏิบัติไว้เฮียนไว้ศึกษาไว้เฮ็ดเวียกพ่อแม่เนาะซอกอยู่ทำมาหากินก็บางเทื่อก็จะบ่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของพวกเขาเป็นปกติแต่ว่าช่องทางง่ายๆท่านสามารถไปติดตามได้นั่นก็คือทาง Facebookพิมพ์เข้ามาประกันสังคมแห่งชาติเนาะเป็นเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็ TikTok เช่นเดียวกันชื่อคือกันเนาะพิมพ์ว่าประกันสังคมแห่งชาติอันนี้ก็จะเป็นช่องทางนึงที่จะเฮ็ดให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของพวกเขาโดยเฉพาะแมนบรรดาผลประโยชน์ที่ทาง TikTok เนาะพวกเขาก็จะมีการนำเสนอเป็นทางนะผ่านละครสั้นเกี่ยวกับผลประโยชน์นะแต่ละอย่างแต่ละอันที่ควรจะหับสมหับฟังเนาะอันนี้ก็แม่นฝากไว้เนาะ TikTok Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวและก็ซื้อทางหนังสือพิมพ์อย่างต่างๆและก็ช่องทางในการติดต่อ1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. 5:00 น. 4:00 น.เนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงที่ท่านสามารถพัวพันประสานงานกับทีมงานของพวกเขาได้หรือว่าอยากให้ทีมงานของพวกเขาลงไปเผยแพร่ถึงสถานที่ก็ยินดีเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดในการลงเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของบ่ได้ติดตามหรือว่าพลาดในการรับชมรับฟังเนาะสามารถย้อนหลังไปฟังผ่านทางเพจดังกล่าวสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์เนาะก็จะเป็นข้อมูลดีๆนะให้มีรายการได้รับรู้สิทธิ์ผลประโยชน์ของตัวเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพราะว่ากับปราศจากบ่ได้แต่ละท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องได้ปฏิบัติไว้เฮียนไว้ศึกษาไว้เฮ็ดเวียกพ่อแม่เนาะซอกอยู่ทำมาหากินก็บางเทื่อก็จะบ่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของพวกเขาเป็นปกติแต่ว่าช่องทางง่ายๆท่านสามารถไปติดตามได้นั่นก็คือทาง Facebook พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเนาะเป็นเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติและก็ TikTok เช่นเดียวกันชื่อคือกันเนาะพิมพ์ว่าประกันสังคมแห่งชาติอันนี้ก็จะเป็นช่องทางนึงที่จะเฮ็ดให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารประกันสังคมของพวกเขาโดยเฉพาะแมนบรรดาผลประโยชน์ที่ทาง TikTok เนาะพวกเขาก็จะมีการนำเสนอเป็นทางนะผ่านละครสั้นเกี่ยวกับผลประโยชน์นะแต่ละอย่างแต่ละอันที่ควรจะรับชมรับฟังเนาะอันนี้ก็แม่นฝากไว้เนาะ TikTok Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวและก็ซื้อทางหนังสือพิมพ์อย่างต่างๆและก็ช่องทางในการติดต่อ1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. 5:00 น. 4:00 น.เนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงที่ท่านสามารถพัวพันประสานงานกับทีมงานของพวกเขาได้หรือว่าอยากให้ทีมงานของพวกเขาลงไปเผยแพร่ถึงสถานที่ก็ยินดีเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดในการลงเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงอำนาจการปกครองบ้านที่มีความสนใจอยากให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงข้อมูลประกันสังคม
ก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกประกันสังคมในอนาคตนะเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเกิดลูกป่วยการเสียกำลังงานบำนาญเสียชีวิตนะก็จะรวมอยู่ในทั้งหมดนะผลประโยชน์7อุดหนุนในการสำหรับประชาชนสมัครใจเนาะรายการในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญเป็นหัวข้อที่จะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกของผู้ประกันตนพวกเขานี่แหละเนาะมีการเสียสิทธิผลประโยชน์เพราะว่าผ่านมามีหลายกรณีเนาะที่นะเฮ็ดให้เกิดมีการเสียผลประโยชน์ในหัวข้อดังกล่าวนั่นก็คือการคุ้มครองลูกอายุเกิน18ปีอย่าลืมว่าระบบประกันสังคมนี้เนาะเพิ่นจะคุ้มครองลูกในเบื้องต้นฮอดเพียงแต่18ปีนะแต่ถ้าลูกยังศึกษาเรียนอยู่ก็ยังจะคุ้มครองไปเติมนะเติมไปฮอด23ปีแต่ว่าก่อนที่จะไปคุ้มครองนะต้องมีการประกอบเอกสารมายืนจึงจะได้รับการคุ้มครองอันนี้เป็นหัวข้อรายละเอียดที่จะโอลมให้มริการแนวฟังแต่ในเบื้องต้นเนี่ยจะมาโอลมให้มริการรับฟังกันก่อนว่าการคุ้มครองระบบประกันสังคมในการปิ้นปัวสุขภาพนี้อยู่ลาวเป็นใส่ระบบใดในการคุ้มครองนะก็คืออยู่ในประเทศลาวนี่ก็รัฐบาลเพิ่นให้ความสำคัญในการคุ้มครองดูแลครอบครัวของผู้ประกันตนนะซึ่งในครอบครัวก็หมายถึงคู่สมรสกับลูกเท่านั้นเนาะคู่สมรสกับลูกที่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมในการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ในบัตรประกันสังคมนั้นวันนี้เป้าเรื่องของการคุ้มครองคู่สมรสกันแน่นอนนะกับคุ้มครองเพิ่นไปนะเคียงคู่กับผู้ประกันตนนะส่วนลูกนี้นะส่วนลูกนี่ก็แมนบ่ได้จำกัดอยู่ที่จำนวนแต่ว่าจำกัดอยู่ที่อายุนะสำหรับลูกขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีมีลูกจักคนก็สามารถแจ้งเข้าเพื่อใช้บัตรประกันสังคมได้หมดขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีนะอันนี้แมนประเทศลาวนะประกันสังคมลาวนะก็ถือว่าให้สิทธิผลประโยชน์เกื้อกูลหลายกว่าหลายๆประเทศในการปิ้นปัวสุขภาพขณะไปเทียบใส่หลายๆประเทศเพิ่นก็จะให้การคุ้มครองลักๆกระแมนผู้ประกันตนนะหรือสามารถแจ้งเพิ่มนะผู้ใดผู้หนึ่งเข้าใส่บัตรปิ้นปัวนำในหลายๆประเทศได้เพิ่นเล็งใส่แต่คุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกันตนหรือว่าผู้ที่เป็นพนักงานหรือว่าผู้เป็นผู้ประกันตนสมัครใจเท่านั้นแตกต่างจากอยู่แล้วนะจากอยู่แล้วคันลูกเนี่ยก็คือแมนบ่จำกัดจำนวนขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีสามารถแจ้งเข้าได้มั้ยนะต่างประเทศนี่แจ้งเข้าได้บ่แต่แจ้งเข้าได้แต่ว่าต้องเต้นได้ตัดเงินเพิ่มแต่ว่าอยู่ประกันสังคมลาวนี่นะขอแต่ว่าอายุต่ำกว่า18ปีแจ้งเข้าได้มั้ยสมมติว่ามีลูกต่ำกว่า18ปีอยู่5คนแจ้งเข้าได้มั้ย5คนแต่ตัดเงินหันเท่าเก่าบ่ได้ตัดเพิ่มแต่อย่างใดเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็เช่นเดียวกันเนาะคือตัวอย่างเราเป็นพนักงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งมีเงินเดือนอยู่2ล้านสมมติบริษัทตัดอยู่ 5.5% ของ2ล้านตกอยู่ 100,000 กับ 10,000 กีบหรือว่า 100,000 กับ 10,000 กีบหักเข้าประกันสังคมมีลูก1คนก็แจ้งเข้ามาตัดเท่า 900,000 10,000 มีลูก2คนก็แจ้งเข้ามาตัดเท่า 900,000 กับ 10,000 มีลูก5คนก็แจ้งเข้ามาหมด5คนอายุต่ำกว่า18ปีก็ยังตัดเท่าเก่า 100,000 กับ10,000 กีบอันนี้กรณีที่เงินเดือนเพิ่น2ล้านเนาะก็บ่ได้ตัดเพิ่มเนาะอันนี้เป็นนโยบายที่สูงหลายเนาะนโยบายที่สูงหลายในการปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมเนาะก็ย้อนรัฐบาลเพิ่นเห็นความสำคัญบ่อยากให้
ครอบครัวของผู้ประกันตนได้รับความเดือดร้อนจนเกินไปเนาะก็หมายความว่าเวลาเจ็บเป็นก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปหาหมอได้ช่วยลดผ่อนค่าใช้จ่ายในการปิ้นปัวก็เป็นกำลังใจนึงแหละเนาะให้กับผู้ประกันตนเนี่ยได้เอิ้นว่าบ่ยุ่งยากบ่ลำบากบ่แบกหาภาระ 100% นะจากการเจ็บเป็นของลูกของคู่สมรสอย่างน้อยก็มีเงินจากประกันสังคมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวและก็อันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าระบบการคุ้มครองการปิ้นปัวระบบประกันสังคมอยู่ลาวก็ถือว่าแตกต่างจากหลายประเทศในโลกหลายประเทศเพิ่นก็เฮ็ดบ่ได้เท่ากับการคุ้มครองอยู่ลาวเนาะโดยเฉพาะแม่นการปิ้นปัวสุขภาพหลักๆก็แม่นบ้านเพิ่นละแม่นคุ้มครองแต่ผู้ประกันตนหรือว่าเลือกได้ผู้ใดผู้หนึ่งมาใส่ห่วมนําเท่านั้นเนาะแต่ว่าระบบประกันสังคมของลาวก็คือแม่นเกื้อกูลเนาะลูกนี่แม่นบ่จำกัดจำนวนเนาะจำกัดอยู่ที่อายุอันนั้นก็แม่นเอิ้นว่าอายุต่ำกว่า18ปีก็สามารถแจ้งเข้าในเมืองเลยเนาะบัดนี้ก็มีหลายคนถามกันเข้ามาก่อนแล้วนี่ลูกนี่บ่แม่นลูกอันน่ะลูกแท้บ่แม่นลูกคิงบ่แม่นลูกที่เฮาเกิดมาเองเนาะแต่ว่าเป็นลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมอีหยังประมาณนี้เนาะสามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้บ่เนาะสามารถใส่บัตรประกันสังคมได้บ่ถ้าว่าลูกบุญธรรมดังกล่าวหรือว่าลูกเลี้ยงดังกล่าวมีเอกสารมอบสิทธิ์จากศาลคักแน่เนาะก็เบื้องต้นก็มอบสิทธิ์จากครอบครัวพ่อแม่เพิ่นนั่นแหละกันบ่มอบสิทธิ์จากพ่อแม่ของเพิ่นแลนเอกสารผ่านบ้านผ่านเมืองเนาะไปหาศาลเนาะมีเอกสารตัดสินเนาะจากศาลว่าได้มอบให้กับอันน่ะเฮาเป็นผู้เลี้ยงถามว่ามีเอกสารจากศาลคักแน่แม่นสามารถแจ้งลูกดังกล่าวใส่บัตรประกันสังคมได้นำเส้นเดียวกันหมายความว่าลูกถูกต้องตามกฎหมายเนาะลูกที่ได้รับการมอบสิทธิ์อย่างคักแน่และมีการลงลายเซ็นจากศาลอำนาจของศาลว่าตกลงให้เฮาเป็นผู้เป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเป็นผู้เลี้ยงผูกเกี่ยวตัวนี้ก็สามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเนาะถึงว่าจะบ่แม่นลูกคิงเฮาก็ตามแต่ว่าต้องมีเอกสารแต่คันบ่มีเอกสารเนาะอันนี้ก็แน่นอนก็จะบ่สามารถแจ้งเข้าใส่บัตรห่วมนําได้เนาะลูกเลี้ยงบ่มีเอกสารเนาะหรือว่าเป็นหลานจังซี่นี่ก็บ่ได้เช่นเดียวกันเนาะอยู่ในสมโนครัวต้องเป็นลูกเฮาเนาะลูกคิงคันลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมก็ต้องมีเอกสารจากศาลจึงสามารถแจ้งเข้าใส่บัตรประกันสังคมได้เนาะเอาโอล้มกันซ้ํานี่ก่อนในเบื้องต้นจะหน่อยจึงมาล้มกับตื่มกรณีคุ้มครองลูกอายุกาย18ปีตัวนี้หลายท่านเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะลูกหลายท่านเสียสิทธิผลประโยชน์ความจริงแล้วอายุกาย18ปีนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงนะเพราะว่าเป็นวัยที่วัยหนุ่มเนาะมีการเคลื่อนไหวมีเอิ้นว่าบางเพิ่นเอิ้นว่าวัยรุ่นนี่เป็นวัยเนาะเป็นวัยที่วัยบางทีก็ใจฮ้อนอย่างต่างๆหั่นน่ะเนาะความคนึกคึกขนองอย่างประมาณนี้เนาะก็ความจริงแล้วคําศัพท์นี่อาจจะอันน่ะเอิ้นว่าใส่หนักเกินไปเนาะคึกขนองก็บ่ถึงขั้นนั้นเนาะบางทีก็ได้เนาะเอิ้นว่าเป็นวัยที่อันน่ะเฮาหั่นมีการเคลื่อนไหวอันน่ะเอิ้นว่าเป็นปกติหั่นแหละเนาะค่อนข้างจะมีกำลังวังซาเป็นวัยที่อันน่ะวัยหนุ่มเนาะคันว่าสิสมเทียบกับวัยอื่นก็เป็นวัยที่ค่อนข้างจะอันน่ะแข็งแรงนั่นแหละนะแข็งแรงแล้วบางทีแข็งแรงเกินแล้วก็เกิดความประมาทเฮ็ดให้เกิดมีการเจ็บการเป็นเนาะมาฮับฮู้นํากันระยะต่อไปเกี่ยวข้องกับก
การคุ้มครองลูกที่อายุกาย18ปีเนาะสันนิพพานมาโอลมให้อเมริกันให้ฟังตื่นตอนนี้ไปหับฟังเพลงจากทางรายการ

0: ไปผลงานเพลงฝากเป็นความเบิกบานมวลซื่นให้กับมีรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมยังคงอยู่กับสันติภาพภายใต้อันนะหัวข้อภายใต้หัวข้อการคุ้มครองลูกอายุกาย18ปีเพราะว่าส่วนหลายแล้วหลายคนฮู้แต่ว่าคุ้มครองลูกเฮาแต่18ปีอย่าลืมว่าถ้าลูกทานอายุกาย18ปีปุ๊บระบบโปรแกรมอยู่ห้องหมอนี่จะตัดอัตโนมัติหมายความว่าจะบ่สามารถใช้บัตรไปห้องหมอเพื่อปิ้นปวดสุขภาพได้แล้วสำหรับลูกดังกล่าวเนาะถ้าว่าอยากให้อันนะประกันสังคมคุ้มครองตื่นเนาะลูกของทานต้องยังศึกษาหำเหียนอยู่ต้องยังศึกษาหำเหียนอยู่มีแต่ให้นำเอาเอกสารก็คือบัตรนักศึกษาหรือใบยั่งยืนการศึกษาอยู่สถาบันอยู่โรงเรียนมาพร้อมกับบัตรประกันสังคมมาแจ้งประกันสังคมว่าตัวเองเป็นนักศึกษาอยู่เนาะแล้วก็มีเอกสารเป็นบัตรนักศึกษาหรือใบยั่งยืนการศึกษาอันใดอันหนึ่งเข้ามาแจ้งปีหนึ่งมาแจ้งเธอหนึ่งตอน18ปีมาแจ้งเธอหนึ่ง19ปีแจ้งเธอหนึ่ง20ปีแจ้งเธอหนึ่ง21ปีแจ้งเธอหนึ่ง22ปีแจ้งเธอหนึ่งและจะได้รับการคุ้มครองไปฮอดอายุ23ปีซึ่งการแจ้งบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษาแมนบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดหมายความว่าฟรีเนาะยื่นฟอร์มเอกสารแจ้งเพื่ออัปเดตอายุลูกการคุ้มครองปินปวดสุขภาพลูกไปฮอด23ปีนี่นะเนาะตัวนี้แมนบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะและก็บ่ยุ่งยากเพียงแต่เอาใบยั่งยืนหรือบัตรนักศึกษามาแจ้งประกันสังคมพร้อมบัตรประกันสังคมนั้นเท่านี้เนาะลูกของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปั่วสุขภาพไปเนาะตื่มอีก5ปีเนาะตื่มอีก5ปีตัวนี้แมนผ่านมานะก็แมนหลายคนเสียสิทธิ์เนาะลูกอายุ19ปี20ปี21ปี22ปีเจ็บป่วยแล้วไปไส้อยู่ห้องหมอได้เสียเงินเองมาถอนเงินคืนบ่ได้ไปแล้วท่านหมอว่าลูกเจ้าบ่มีอันน่ะรายชื่อปิ้นปัวเด้อเพิ่นก็จะแจ้งเฮาเนาะก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองจะมาถอนเงินคืนก็บ่ได้เนาะเพราะว่าการที่เฮาจะได้รับการคุ้มครองเฮาต้องมาแจ้งฐานข้อมูลเป็นปกติเบื้องต้นก่อนหมายความว่าต้องได้มาอัปเดตข้อมูลให้มีให้พร้อมก่อนบ่แมนว่าไปปัวจึงฮู้ว่าลูกอายุกาย18ปีแล้วจึงมาแจ้งแล้วสิถอนเงินคืนบ่ได้เนาะหมายความว่าตัวใดที่ได้จ่ายไปแล้วถ้าว่าท่านบ่ได้มาแจ้งก่อนหน้านี้ท่านจะต้องได้รับผิดชอบ 100% เนาะตัวนี้มันเป็นห่วงหลายเนาะเป็นห่วงหลายเพราะว่าหยังการเจ็บป่วยณปัจจุบันนี้ถ้าว่าเฮาได้ใช้เงินของเฮาเองเนาะได้ใช้เงินของเฮาเองนี่นะถ้าว่าบัตรประกันสังคมบ่ได้คุ้มครองนี่นะเนาะเป็นห่วงว่าการเจ็บป่วยครั้งนั้นคันว่าน้อยยังใครคันว่าถึงต้องคันได้นอนห้องหมอแขนหักขาหักแล้วเนาะมูลค่านี่มันบ่แม่นน้อยบ่แม่นน้อยอีหลีนะปัจจุบันนี้ท่านอาจจะบ่ฮู้ว่าอันน่ะค่าครองชีพนี่นะเนาะมันสะท้อนไปถึงค่าใช้จ่ายทุกอันที่เพิ่มขึ้นบางท่านบ่ฮู้ฮู้แต่ว่าเอ้าค่าน้ำมันค่าไข่ค่าอันนะมีค่าเฟอร์ค่าอย่างต่างที่ว่ามันขึ้นเนาะความจริงแล้วมันขึ้นทุกอันรวมถึงค่าพยาบาลค่ายาที่นำเข้าค่าอุปกรณ์การแพทย์ที่นำเข้าเนาะปัจจุบันนี้โรงหมอกะบ่ธรรมดาแบกหาภาระดังกล่าวย้อนสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อเพราะว่าอยู่แล้วบ่สามารถผลิตได้ทุกอย่างเนาะต้องได้นำเข้ายาจากต่างประเทศเพื่อให้มีเพียงพอในการปิ้นปัวคนเจ็บเนาะก็ถือว่าแบกหาบ่ธรรมดาเนาะก็สมเสยทางหมอเนาะที่ยังเอิ้นว่าสู่ซนให้การบริการเป็นปกติอยู่คนป่วยเนาะที่ว่าไปใช้บริการเนาะก็เห็นใจเนาะทางหมอเช่นเดียวกันซึ่งในนั้นเนาะก็แน่นอนถ้าว่าท่านบ่ได้มาอัปเดตบัตรประกัน สังคมพร้อมด้วยบัตรนักศึกษาหรือใบยังจีการศึกษาแล้วถ้าว่าลูกทานอายุเกิน18ปีก็คือแม่นจะบ่มีสิทธิ์ไปใส่บัตรปิดไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอหมายความว่าท่านจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เลยเนาะอันนี้แม่นสันติภาพเป็นห่วงหลายในจุดนี้กรณีที่ความจริงแล้วมันบ่ได้มีอย่างยากเลยในอันนะกรณีนี้ในการที่จะมาแจ้งบัตรนักศึกษาซื่อๆนี่นะเนาะบ่ได้มีอย่างยากเลยเอกสารท่านก็มีอยู่แล้วเนาะลูกของท่านนี่ก็มีอยู่แล้วทุกคนที่ว่าเป็นนักศึกษาจะมีบัตรนักศึกษาอยู่แล้วเนาะทุกคนมีอยู่แล้วหรือใบยังยืนการศึกษาทุกโรงเรียนก็ถ้าว่าไปพัวพันเพิ่นก็จะมีให้อยู่แล้วเพียงแต่เอาเอกสารเก่ามายื่นประกันสังคมเท่านั้นเองเนาะบ่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดแล้วลูกของทางก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มตามปกติเวลาไปใช้บริการอยู่ห้องหมอเนาะอันนี้แมนอยากฝากส่วนหลายแล้วก็คือแมนบ่ฮู้ระเบียบอันที่1อันที่2ฮู้แล้วอาจจะถือเบาอ้าวมื้อนั้นมื้อนี้จึงอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจึงไปแจ้งก็ได้ก็คิดว่าสิบ่มีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นแต่บังเอิญเนาะคันว่ามีการเจ็บการป่วยเกิดขึ้นของลูกของทานเนาะอันนี้เนาะทานจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองคือสันนิษฐานได้ว่าไปแหละคันว่าเจ็บหน่อยนี่ก็แนวนึงนะแม้นอยู่ทานอาจจะมีเงินนะเพราะว่ามูลค่ามันบ่หลายแต่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแขนขาหักผู้ใดเนาะหรือแม้นแต่พญาติเองก็ดีเนาะผ่าตัดต้องได้ผ่าตัดจังซี่ยุคนี้ก็ถือว่าค่าของซิปกับแพงหรือแล้วนะเงินหามาได้ก็พอแต่ได้กุ้มแม่นบ่คันว่าสนสั้นกลางแม่นบ่พนักงานทั่วไปกินเงินเดือนสินะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วแหละหายากเนาะที่ว่าจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนเผื่อไว้ในการปิ้นปั่วสุขภาพนี่นะเนาะก็ถือว่ายากหลายเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะแต่ต้องสภาพเศรษฐกิจครอบครัวถ้าว่าไปฮอดจุดนั้นเนาะความจริงแล้วอันนี้เป็นการป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังก็คือแมนให้มีสติเนาะสันทานได้ฟังสันติภาพในมื้อนี้แล้วให้ทานไปเบิ่งสมโนครัวคืนเนาะลูกของทานขณะอยู่ในวัยเกี่ยมเข้าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือว่าเดี๋ยวนี้เรียนอยู่วิทยาลัยแล้วให้ท่านไปเบิ่งสำนอครัวคืนว่าลูกของท่านกายอายุ18ปีแล้วอย่างเงี้ยถ้าอายุกาย18ปีแล้วให้ฮีบฮ้อนให้ลูกของท่านเนาะแนะนำให้ลูกของท่านเอาบัตรนักศึกษามาให้พ่อก็ได้พ่อมายื่นให้ก็ได้หรือว่าใบยังจีการศึกษาเนาะให้พ่อให้ภัยก็ได้มายื่นให้ก็ได้เนาะเคียงคู่กับบัตรประกันสังคมสำเนามามายื่นเพื่ออัปเดตข้อมูลแล้วลูกของท่านก็จะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติหมายความว่าสามารถไปใช้บัตรประกันสังคมได้ตามปกติคือเก่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นสิ่งอันว่าความปรารถนาดีเนาะจากทั้งรายการประกันสังคมของพวกเขาทางคณะนำเพิ่นก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนาะกับบรรดาทานครอบครัวของทานลูกของทานพร้อมเพื่ออยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์การคุ้มครองเต็มภายใต้ระบบประกันสังคมเพราะว่าเงินเขาทอกทุกเดือนได้อย่าลืมว่าเงินเขาทอกทุกเดือนแต่คันว่าเขาบ่ฮู้ระเบียบเขาก็จะเสียสิทธิ์อยู่ดีเนาะเพื่อป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้น้ำหลังนะเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาตามคอยน้อยใจว่าเป็นอย่างตัวเองได้ทอกเงินแต่ละเดือนคือบ่ได้รับสิทธิ์เวลามีการเจ็บเป็นก็ย้อนว่าทุกอันมันมีระเบียบการคุ้มครองของมันเนาะเขาต้องยอมรับเขาต้องเข้าใจในจุดนี้เนาะบ่สปอร์ตได้ว่าประกันสังคมดอกประกันภัยเพิ่นก็มีระเบียบของเพิ่นคือกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านได้รับรู้แล้วก็ขอให้ฮีบฮ้อนเนาะให้ลูกของท่านได้นำเอาเอกสารบัตรนักศึกษาหรือใบยังจิตการศึกษาเพื่อมาแจ้งประกันสังคมเพื่อลูกของท่านจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามปกติเต็มนะภายใต้ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะก็ขอขอบใจเมื่อในการที่รับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ติดตามรับฟังในมื้อต่อๆไปเนาะสำหรับมื้อนี้สันติภาพลาเมื่อในการไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคม
0: ปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
2: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีท่านผู้ฟังที่หักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้และตอนต้นรายการพวกเรามาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ข่าวนี้ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ลงติดตามกวดกาเกี่ยมความพร้อมระบบระบายน้ำหับมือกับฤดูฝนอยู่เมืองไซธานีและเมืองสีโคตะบองวันที่4กันยายน2016ผ่านมาท่านไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้ลงกวดกาสภาพการระบายน้ำอยู่เขตประตูน้ำต่างๆเรียบตามแม่น้ำของและแม่น้ำสาขาอยู่เขตเมืองไซธานีและเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์จุดประสงค์หลักก็แมนการลุ้งเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เพื่อเกี่ยมความพร้อมหับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศสร้างความเข้มแข็งในการต้านแล้งต้านท่วมพร้อมทั้งหับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่อาจจะส่งผลให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่หุนแฮงขึ้นการลงกวดกาเคลื่อนไหวเวียกงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความหัดกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำและเกี่ยมพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อห้องหับการระบายน้ำในระยะฤดูฝนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ให้สามารถเฮ็ดเวียกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันกับสถานการณ์โดยได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาอยู่2เมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือลุงกวดกาทางระบายน้ำธรรมชาติอยู่ขวาน้ำเค็มอยู่บ้านเวิร์นคำเมืองไซธานีและลุงกวดกาความพร้อมของประตูน้ำห้วยทรายมูลพร้อมทั้งจักสูบน้ำระบายอยู่บ้านหนองดาเมืองสีโคตะบองในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านรองรัฐมนตรีก็ได้เน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหีบห้อนซ่อมแปลงจักปั๊มสูบน้ำทีเปเพให้สามารถกลับคืนมานำไส้ได้เป็นปกติโดยไวโดยเฉพาะแมนอยู่จุดที่สายไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมทั้งเน้นๆให้ติดตามและก็วางแผนอย่างรอบด้านเพื่อรับรองการระบายน้ำในฤดูฝนรับประกันบ่ให้น้ำขึ้นมาท่วมขังเฮือนซานของประชาชนและพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมพร้อมทั้งเป็นการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นย้อนการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในต่อหน้านี้ตื่มอีกท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องงานหนึ่งที่สำคัญได้เนาะโดยเฉพาะก็แมนการระบายน้ำอยู่ในตัวเมืองซึ่งว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้ลงติดตามกวดกาความพร้อมเนาะเพื่อจะเฮ็ดให้ระบบระบายน้ำรับมือกับฤดูฝนอยู่2เมืองก็คือเมืองไซธานีและกับเมืองสีโคตะบองทางรายการของพวกเฮามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังเอาล่ะในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการที่ผ่อนคลายเหมาะแก่การฟื้นฟูพลังงานหรือว่าพลังกายพลังใจได้ทางแห่งด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์หรือเอื้อนว่าอีโคทัวริซึมตอบจุดเทรนด์การท่องเที่ยวให้กับโลกได้ซึ่งเพิ่นจะเน้นเกี่ยวกับ wellness and nature ซึ่งดึงดูดกลุ่มที่ต้องการความสงบหนีออกจากความแออัดจากเมืองใหญ่จัดอันดับ10ประเทศอาเซียนสงบที่สุดจนมาถึงวุ่นวายที่สุดท่านผู้ฟังเมื่อเทียบเฉพาะแต่ว่า10ประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลในการจัดอันดับอยู่ในเทือนี้เทือเนาะและลาวยืนอยู่อันดับที่3โดยมีคะแนนเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านเซนวาไทยและเวียดนามอย่างเห็นได้จะแจ้งเนื่องจากว่าทั้ง2ประเทศมีตัวเมืองใหญ่และมีความหนาแน่นของการท่องเที่ยวการค้าสูงกว่าสิงคโปร์ได้คะแนนต่ำสุดในอาเซียน 6.8 คะแนนและติดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเสียงรบกวนหรือว่าแออัดที่สุดในโลกเนื่องจากเป็นมหานครที่มีประชากรหนาแน่นและเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกส่วนในระดับโลกประเทศที่คองแซมเงียบสงบที่สุดก็แมนภูฐานด้วยคะแนน 89.4 คะแนนรองลงมาแมนบรรดาประเทศในทวีปแอฟริกาเซนวานาบิเบีย 86.7 บอตสวานา 80.9 และเซมเบีย80.6 อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังแต่ว่าลาวเฮานี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าติดในอันดับ3ประเทศที่ว่าเงียบสงบที่สุดในอาเซียนเอากะรักษาไว้นะผู้ฟังเพื่อจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวประเทศลาวนับมือนับหลายขึ้นและก็สร้างรายรับรายได้ให้กับประชาชนก็คือประเทศชาติของพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มมวลซื่นฟังเพลงกันก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: ฮัลโหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

้อนรับทุกท่านกับพื้นต่อสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวหนึ่งแจ้งการสำหรับบริษัททองเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวต้องได้แนบใบจองโรงแรมเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบและก็ปลอดภัยอิงตามแจ้งการของกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวลงวันที่12พฤษภาคม2016เกี่ยวกับการประกอบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบในขงเขตการท่องเที่ยวถูกต้องสอดคล้องตามทิศทางนโยบายผันเปลี่ยนใหม่ของรัฐบาลโดยการเสื่อมโยงข้อมูลการพักเซาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวเข้าในระบบทันสมัยและแน่ใจเฮ็ดให้ขงเขตการท่องเที่ยวมีความสงบความปลอดภัยสร้างความประทับใจทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวนับมือนับหลายขึ้นฉะนั้นเนาะเพื่อเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้มีระเบียบถูกต้องและปลอดภัยนั้นกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงได้แจ้งถึงบริษัทผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวต้องได้คัดติดใบจองโรงแรมในเอกสารนำเข้านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสปป.ลาวตามแผนการท่องเที่ยวนับแต่มือเดินทางเข้ามาฮอดจนถึงมือเดินทางออกจากประเทศส่วนเอกสารอื่นๆที่เคยนำใส่ในการประกอบคำฮ้องในระยะผ่านมาก็ยังคงให้ปฏิบัติตามระเบียบเก่าต่อไปกรมตำรวจคุ้มครองการท่องเที่ยวจึงแจ้งให้บรรดาบริษัทท่องเที่ยวจงจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อการคุ้มครองนักท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นไปอย่างมีระเบียบสงบและปลอดภัยเอาทางผู้ฟังที่เคารพก็ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกระแมนบรรดาบริษัทท่องเที่ยวต่างๆที่นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสปป.ลาวเอาเลยนะตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569เซิงกงกับวันที่16กันยาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่แขวงหลวงพะบางเซิงจะไปสัมภาษณ์ท่านสมเวลเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพะบางทั้งแขวงหลวงพะบางกะเพิ่นได้มีการเฝ้าระวังและกะสกัดกั้นการระบาดของพยาธิหมู่แอฟริกาหมู่แอฟริกาในปัจจุบันนี้ที่พ่วงแพร่ระบาดหลายแขวงปัจจุบันนี้ว่าอยู่ทั้งหลวงพะบางเพิ่นมีมาตรการขึ้นเฮ็ดใดแน่ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านสมแววเพชร
2: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าระนามต่างหน้าหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพะบาง
1: เจ้า
2: ขอรายงานสภาพเกี่ยวกับการระบาดของพยาธิอะเฮวาแอฟริกาในปีนี้นี้เนาะสำหรับปีนี้ถือว่าพยาธิดังกล่าวนี้ก็เป็นหายแห้งพอสมควรก็เป็นพยาธิหนึ่งที่ติดแปดในประเภทหมู่ทุกไหวทุกอาเพศฉะนั้นว่าแท้พยาธิตอนคราวนี้มันก็บ่สามารถติดแปดกับคนเนาะแต่ว่ามันติดแปดกับหมู่โดยเฉพาะสายพันธุ์หมู่ทุกชนิดฉะนั้นอยู่ร่วงบางของเฮานี้ปัจจุบันนี้ก็เกิดอยู่ในอยู่5เมืองต่อ5เมืองแล้วฉะนั้นพ้นเสียหายก็ประมาณหมู่ตายทั้งหมดก็พันกว่าตัวมาฮอดมื้อนี้ฉะนั้นพ้นเสียหายก็ประมาณตื้อกว่ากีบเนาะเข้าช่องตื้อฉะนั้นความร่วงบางของเฮาก็ได้มีการสกัดกันโดยเฉพาะของเฮาก็ได้ออกแจ้งการแล้วก็นําส่งเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกการเกี่ยวข้องของแผนกลงไปสมทบกับเมืองที่มีแพร่ระบาดโดยเฉพาะกับเมืองน่านเมืองเวียงขำเมืองเชียงเงินเมืองปักอู่เมืองจอมเพชรเนาะอันนี้ฉะนั้นพวกเฮาก็ได้มีมาตรการสกัดกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะคอมเมนต์ว่าเคลื่อนย้ายหมู่ทุกชนิดเนาะออกจากเมืองต่างแขวงแล้วพวกเฮาก็มีสายแดนติดกับสัญญาที่ว่าระบาดหนักพวกเฮาก็ได้มีด่านสกัดกันบ้านนําหมู่เข้ามาแล้วอีกอย่างนึงบรรดาอยู่ฟาร์มที่ว่าพวกเฮาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจําอยู่แต่ละฟาร์มเพื่อว่าสกัดกันบ่ให้มาจําหน่ายเถื่อในช่วงนี้โดยเฉพาะก็เป็นโครงงานค้าหมู่ค้าสัตว์ของเฮาก็เป็นจุก่อนเนาะเพราะว่ามันพวกเฮาจะได้มีการอวดกาอย่างละเอียดฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นปัญหาสําคัญเป็นปัญหานึงที่เกิดในปีนี้ของเฮาก็ถือว่ามันหนักหน่วงพอสมควรต่อดูแข้งโรงพยาบาลของเฮากําลังระบาดหนักเดี๋ยวนี้ก็
1: เจ้า
2: ฉะนั้นต่อไปนี้พวกเฮาจะได้มีการสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทําลายและสัตว์ตัวใดมันเงาสัตว์ตัวใดที่มีความเสี่ยงเฮาก็จะได้ทําลายเลยเราแท้ก็มันค่าทิ่มเหรอหรือว่ามันฟังทิ่มหรือว่ายาพ่นเพื่อว่าให้มันติดแปดเพราะว่าพยาธิดังคราวนี้ถ้าว่ามันติดแปดกับหมู่นี่มันถือว่าความรอดตายมันน้อยสุดถือว่าฟันติดแปดแล้วก็ไม่ได้ 100% ถือว่ามันตาย 100% เนาะเนี่ย
1: โอ้เจ้าเจ้าสมพอจังหวัดตัวนี้มันหายแหงมันอันตราย
2: มันหายแหงแม่นอันตรายคันเกิดแล้วถือว่ามันตายรู้เดียวบ่มียาจะเป็นปัวแล้วก็บ่มียาเป็นปัวหรือกงอีกพยาธิดังกล่าวนี่นะ
1: โอ้เจ้าแล้วอยู่ทางแขวงของพวกเฮาเฮาได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนขึ้นเด้อเจ้าในการติดตามสภาพหมู่อยู่ของกลุ่ม
2: อยู่แขวงหลวงอยู่แขวงหลวงบางของเฮาของเฮา1พวกเฮาก็ได้ออกหาแจ้งการทั้งบรรดาเมืองแจ้งการทั้งบรรดาบ้านแต่ละบ้านบรรดาเมืองทั่วแขวงหลวงบาง11เมืองนึงนครนี้อันที่2พวกเฮาก็ได้เน้นให้บรรดาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องท่านออกประกาศสัมพันธ์บรรดาอยู่ตลาดหรือว่าอยู่บรรดาเมืองกับหมอบให้เมืองเป็นผู้โฆษณาเป็นผู้สกัดกันช่วยกันเนาะอันนี้พวกเฮาก็ได้โฆษณาหรือประสานสัมพันธ์หรือพ่นหายพ่นเสียของพยาธิดังกล่าวสกัดกันด้วยกันแหละ
1: เจ้าม
2: ีหลายภาคส่วนเนาะ
1: เจ้า
2: ห่วม
1: เจ้าแล่นนอกจากนี้เนาะท่านเนาะนอกจากนี่แล้วแผนก กสิกรรมในสิ่งแวดล้อมเฮาในน่ะได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นอุตสาหกรรมแน่แล้วก็ลงไปเนาะบ่ว่าอุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดแม่นเพื่อขวดกาว่าญาติมีคนลักลอบเอาซีนหมูมาจำหน่าย
2: ขึ้นทีนี้นี่พวกเฮากําลังประสานงานกันแล้วก็พวกเฮาก็ออกแถลงข่าวทาง Facebook แล้วก็ออกข่าวทางวิทยุสื่อสารต่างๆเนาะเพื่อว่าสกัดกันช่วยกันแต่ปัจจุบันนี้มันก็กระทบทั้งหลายอันนั่นแหละช่วงนี้ก็พวกเฮาก็ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนั่นแหละเพื่อการกวดกาการบริโภคของหมูที่จะนําเข้ามานั้นตัวใดหมูใดที่บ่ได้ยั่งยืนจากสัตวแพทย์พวกเฮาที่บ่มีการจํายั่งยืนพวกเฮาก็ถือว่ามันบ่จักบริโภคว่าแล้วแหละบ่ให้นําเข้ามาว่าซั่นแหละ
1: เจ้า
2: ดีแท้พวกเฮาปัจจุบันพวกเฮาก็สงัดไปหมดเนาะจุไว้ก่อนโดยช่วงนี้พวกเฮาก็บ่ได้ให้เคลื่อนย้ายบ่ได้ค้าจุไว้ก่อนเพราะจะมีการกดกาเพราะว่ามันมาเป็นจํานวนหลายเนาะฉะนั้นตัวนี้นี่พวกเราเฮาก็ได้มีหลายภาคส่วนและช่วยกันนะ
1: เจ้าบ่ว่าเว้าสุดซะเนาะแขวงหนองพะบางเป็นแขวงนึงที่มีการท่องเที่ยวที่หลายที่สุด
2: แม
1: ่
2: น
1: แม่นที่ว่าเป็นยอดสิ่งยอดนิยมการท่องเที่ยวแล้วและการบริโภคมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าห้างอาหารก็หลายอีกเนาะและมีการลักลอบนี่มันหลีกเลี่ยงบ่ได้เฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เข้มงวดขนาดแล้วเนาะเจ้าแล้วตามตลาดนี้ปัจจุบันนี้แม่นเฮาบ่ให้วางขายเลยแม่นบ่ท่าน
2: ก็มีจํานวนนึงที่ได้ผ่านการกดกาที่ได้ยั่งยืนจากสัตวแพทย์โดยเฉพาะก็แม่นที่มีกาหมู่ตัวได้มีการจํามีการกวดพวกเฮาจะมีอันนําเสื้อกวดเนาะแต่ว่ามันตัวได้มันบ่มีพยานพวกเฮาก็ทางจําหน่ายวางได้ครับเดี๋ยวนี้พวกเฮาให้น้องสัตวแพทย์ประจําอยู่ตามท้องตลาดทั่วกวดสินค้าของเขาครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามันยักเงานิดนึงเนาะคันใคร
1: เงียบเหงา
2: ใครยังใครหมู่เงียบเงาหลาย
1: เพรา
2: ะว่าบางจะหลายสังคมก็ฮู้นํากันเนาะ
1: วัน
2: น
1: ี้
2: มันก็ถือว่าผู้ใดก็คันว่ารับประทานเลือกบริโภคมันก็จะมีหลายอันที่เกิดขึ้นต่อทางกายของคนเฮาคร
1: ับแม่นเจ้าอันตัวนี้นี่เขาสิเว้าเรื่องเกี่ยวกับอันน่ะอยู่หลวงพระบางเฮาก็ห้านซินดาดนี่เนาะการบริการจะอันน่ะซินดาดห้านซินดาดห้านปิ้งห้านอย่างนี้ก็จํานวนหลายคือกันได้ตัวนี้นี่แม่นทานได้มีโรงกวดกาบ่ต่ําหัวหน่วยบริการห้านอาหารที่
2: จําหน่ายห้านที่ดังกําลังสมทบกับหลายภาคส่วนลงกําลังวางแผนกันลงเพราะว่ามันเกิดกระทันหันตัวนี้พวกเฮากําลังปรึกษาหรือประชุมกันว่าเฮ็ดได้เพื่อว่าให้ต่างบ่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลายเนาะโดยเฉพาะก็แม่นห้างงานซินดาดบ่อื่นบ่เจ้าที่เอาประเภทใด
1: ซินเซแข็งนี่นะเนาะ
2: เป็น CP เซแข็ง CP เข้ามาจากต่างประเทศเนาะได้หรือว่าอยู่สกัดกันตัวภายในนี่เนาะได้พวกเฮากําลังวางแผนกันลงอยู
1: ่เจ้าและท่านเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติในปีนี้เนาะที่มีการระบาดพยาธิหมู่แอฟริกานี่นะท่านเห็นว่ามันมีสิ่งท้าทายแนวใดบ่โตเวียกงานเฮาในปัจจุบันนี้
2: โอ้ปัจจุบันนี้ถือว่าพยาธิดังกล่าวนี่เป็นพยาธิที่ร้ายแรงบ่สามารถสกัดกันได้แต่ว่าพยาธิดังกล่าวนี่มันก็บ่มียาเป็นปัวฉะนั้นมันเป็นสิ่งท้าทายอันที่1ว่าเรื่องเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจการนําเข้าหรือว่ากระทบต่อหัวหน่วยเศรษฐกิจนั่นแหละโดยเฉพาะก็เป็นบรรดาฟาร์มบรรดาครอบครัวตัวแบบเลี้ยงหมูนําส่งเข้าฟาร์มบ่นําส่งเข้าบ่อนศูนย์ค่าสัตว์บ่ต่างๆมันก็กระทบไปหมดฉะนั้นอันนี้มันก็กระทบหลายอันเนาะมันเพราะว่าหลวงพระบางเป็นแขวงที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นปัจจุบันพวกเฮานี่บ่ได้นําโดยเฉพาะคําเป็นแนวพันธุ์เป็ดแนวพันธุ์ไก่หรือว่าหมูต่างๆพวกเฮาก็อิ่มตัวอยู่ในหลวงพระบางแล้วก็บ่สามารถนําเข้าแขวงอื่นนั่นน่ะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ในภายแขวงภายในแขวงหลวงพระบางนี้มันจะกระทบหลายอันโดยเฉพาะก็เป็นกระทบต่อผู้ประกอบการอันนี้พอแจ้งนํากันนั่นแหละเนาะผู้บริโภคนี่ก็บ่มีปัญหาหยังดอกเนาะบ่ได้บริโภคสินหมู่กับบริโภคอื่นไปก็บ่มีปัญหาหยังแต่ว่ามันกระทบแท้ๆมันผู้บริการนี่แหละเนาะเพราะว่าไล่ฟาร์มไล่บอนก็ได้ลงทุนไล่เด้เนาะอยู่ลูกบางก็ไล่ฟาร์มเนาะไล่ได้ลงทุนไล่ฉะนั้นมันจะกระทบตัวนี้นี่ต่อเศรษฐกิจต่อปัญหาแต่ว่าพวกเฮาก็พยายามในช่วงนี้ก็เขาเจ้าก็เข้าใจนํากันเนาะบรรดาเจ้าของฟาร์มบรรดาเจ้าของเลี้ยงต่างๆก็เข้าใจนํากันต้องได้สกัดกันต้องได้ทําลายมันหมู่อยู่ฟาร์มถ้ามันเงามันตายก็ต้องได้ทําลายทิ่มหมดแหละบ่แม่นว่าตายตัวนึงแล้วจีทิ่มตัวนึงมันบ่แม่นเด้มันติดคือมันติดมันไวตัวนี้เนาะว่านั่นนั่นแหละ
1: เป็นลักซุกเสื่องขาไว้นี่ก็บ่ได้
2: แล้วแม่นบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วตัวนี้เนาะบ่ได้แล้วคือว่าฟาร์มเจ้าเกิดมีพยาธินี่เราต้องได้ฟังหมดฟังทั้งดิบเลยแหละตายบ่ตายก็ต้องได้ฟังมาตรการมันเป็นเท่านั้นแหละเนาะ
1: เห็นใจแล้วเนาะเพราะว่ามันบ่มีพยาธิอันบ่มียาปิ่นปัวเด้เนาะ
2: แม่น
1: ม
2: ัน
1: อยากเป็นปัวก็คือกับตอนน
2: ั้นอยากเป็นปัว
1: อันนี้ว่าไก่หั่นแล้วเนาะพญาสัตว์ปีกหั่นก็ยังได้ทําลายถิ่มเบิด
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: แล้วตัวนี้อัน การสนองสิ้นหมู่เฮานี่มันเฮาบ่ได้มีการส่งออกบ่มีฟาร์มส่งออกติท่านอยู่ภายในแขวงเฮานี
2: ่
1: หรือมีแต่สนองภายในเท่านั้น
2: เนื้อสดซ่อมภายในอยู่โรงบางของเฮานะครับใช้ภายในก็ตะแห่งแล้วเพราะว่าฟาร์มทั้งหมดทั้งบ่ได้ส่งออกทางแขวง
1: เพราะว่าสนองภายในก็บ่แห้งนะเพราะว่ามันการท่องเที่ยวบ่การบริโภคมันสิจํานวนหลายอยู่แล้วเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: บ่เพียงพอ
2: เจ้า
1: แล้ววันนี้นั้นท่านอนาโตหมู่เฮานี่อยู่ภายในแขวงเฮานี่หลายหน่อยปานใดที่ว่าเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันแล้วมีเป็นฟาร์มจักฟาร์ม
2: 3นี่มันก็อยู่ประมาณ 30-40 ฟาร์มแหละ 38-40 ฟาร์มหมดนะ
1: เจ้าม
2: ันเป็นฟาร์มใหญ่ฟาร์มน้อยเนาะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็กําจัดลงได้มันก็เหลือประมาณ20อันฟาร์มใหญ่ๆแท้ๆมันก็อยู่ในประมาณ10ปลายฟาร์มปลายฟาร์ม
1: แล้วเนาะและทั่วแขวงนี่จํานวนหมู่นี่หลายหน่อยปานใดเว้าตัวเลขมนๆให้ฟังหน่อย
2: 200,000ปลายกว่าโตเลย
1: 200,000ปลายกว่าโต
2: แม่น
1: 200,000ปลายกว่าโตก็เดี๋ยวนี้นี่มันติดอยู่กับ 1,000 กว่าโตก็ยังบ่อันนั้นหลายแต่ว่าเฮาก็พยายามสกัดกั้นมาเนาะ
2: มื้อฮอดมื้อนี้นี่ระดับ1,000กว่าแล้วนี่ 1,400-1,500 แล้วนี่นะตายนี่นะ
1: ก็
2: บัดนี้มันสิติดแปดไปอยู่บ่ได้อีกเดี๋ยวพวกเฮาสิได้คั่นว่าติดอยู่ฟาร์มไงพวกเฮาสิได้ทําไร่หมดฟาร์มนึงก็บ่ต่ํากว่า 200-300 ตัวดิหมู่นะ
1: อือก็แปลว่าถ้าเมืองนี่นี่เฮาก็ต้องได้ยับยั้งเพื่อบ่ให้มันระบาดไปเมืองอื่นอีกเนาะ
2: แม่น
1: ในทั้งหมดจักเมืองกอกหลวงพระบางเฮามีจักเมือง
2: โดยเฉพาะเจ้าของฟาร์มเฮาเจ้าก็เข้าใจว่าบ่บ่ได้อานําหมู่เข้ามาเฮาเจ้าก็รักษาของเขาเจ้าเพื่อยังเพื่อว่าเฮามันมีระบาดแล้วคันระบาดไปเขาเจ้าก็ลุกขึ้นลุมฮ้อนเด
1: ้ก็ต้องได้มันนั่นก
2: ็
1: คือการโฆษณาให้เห็นเจ้าของฟาร์มหมูเนาะแต่ละฟาร์มที่ว่าหมูยังบ่มีอาการตัวนั้นแต่ต้องอนามัยรักษาสุขอนามัยคักแน่อยู่ตามสถานที่การเลี้ยง
2: เจ้าของฟาร์มก็มันจะจิตใจจ่ออยู่แล้วนะพอเฮาลงติดตามใกล้ชิดเลยตรวจกากันว่าฟาร์มได้มีเงาแล้วพวกเฮาได้ทําลายหมดแล้วมีเท่าใดก็ทําลายที่หมดแล้ว
1: เจ้า
2: ทั้งตายบ่ตายก็ได้ฟังทั้งเป็นว่านั้น
1: เจ้าบัดนี้การระบาดแบบนี้อันที่ว่าเฮาเกิดได้อันหาผลกระทบในปัจจุบันนี้นี่ท่านเห็นว่าปีนี้ห้าแห้งกว่าปีผ่านมาบ่หรือว่าปีนี
2: ้ปีนี้ห้าแห้งห้าแห้งกว่าปีผ่านมาผ่านมามันก็คือธรรมดาอยู่ที่ชนบทหรือว่าเล็กๆน้อยๆแต่ปีนี้มันระบาดทั่วประเทศเลย
1: เจ้า
2: เนาะสถิติเมื่อวานนี้ถือว่ากรมเลี้ยงสัตว์เพิ่นก็ได้รายงานถือว่ามัน17แขวงนึงนครถือว่าเป็นหมดทั่วประเทศก็ถือว่านักโกโมอยู่ภาคเหนือก็แม่นไสยะดอกไสยะก็ดอกจากนั้นก็แม่นหลวงบางส่วนแรกเฮานี่มันเกิดจากมูลาด
1: คร
2: ับเกิดมูลาดที่ว่าเกิดแต่เบื้องต้นก็เกิดจากมูลาดที่ว่าเลี้ยงอยู่ในครอบครัวอยู่เมืองนานเนาะเมืองเวียงคําเมื่อซึ่งเงินประเดี๋ยวนี้เพราะว่าสายพันธุ์นี่มันติดได้ทั้งหมดบ่ติดกับหมู่พันธุ์มูลาดอายุน้อยอายุใหญ่ถือว่ามันเป็นพันธุ์มูแล้วว่าติดหมดประมาณนั้น
1: เจ
2: ้าอันนี้นะ
1: ก็คือมันคือไข้หวัดเพื่อนเนาะหมู่บ่สบายมาแล้วมันก็เหงามาติดมันก็ติดกับปานโควิดนั่นแหละ
2: ปานโควิดแ
1: หละโควิดคือคนเฮานี่แหละอยู่ทั้งนั้นใส่สมบูรณ์เมื่อวานนี้สัมภาษณ์เพิ่นก็เว้านํากันอยู่ว่าทั้งใส่สมบูรณ์มันมานําหมู่ป่าเพิ่นว่าหมู่ป่าใส่สมบูรณ์เอ้าอาจารย์แล้ววันนี้ตอนนี้พวกเขาอยากขอสัมภาษณ์ท่านตื่มว่าในตัวหน้าแผนในตัวหน้านี้เฮาสิมีการวางแผนอะไรตื่มแล้วก็สิมีการฟื้นฟูอะไรในการเลี้ยง
2: ในแผนตัวหน้านี้พวกเฮาจะได้มีแผนในการจัดสรรโดยเฉพาะคําแม่น1ระเบาเรื่องการควบคุมบ่เรื่องความสะอาดนะบ่เรื่องการต้านทานกลุ่มต้านทานโดยเฉพาะคําแม่นพวกเฮาจะได้มีการบึ้งขึ้นบรรดาฟาร์มต่างๆเนาะว่ามันแผนป้องกันสิ่งแวดล้อมมันแบบใดมันระยะห่างมันใดโดยเฉพาะเฮาจะได้มีการพ่นยาตลอดนั่นแหละนะคะเสื้ออยู่ออมวงรัศมีบรรดาฟาร์มนั้น
1: จ้
2: ะอันที่2พวกเฮาก็จะได้หมู่ที่นําเข้ามาพวกเฮาต้องได้ผ่านเจ้าหน้าที่ถ้าว่าฟาร์มตัวใดทั้งบ่ผ่านเจ้าหน้าที่กวดกาดเอาเข้ามากันเกิดแล้วถือว่ามันเจ้าของฟาร์มน่ะจะได้รับผิดชอบโดยตรงเฮาจะได้ใช้มาตรการเหล่านี
1: ้
2: สําหรับเมืองพวกเฮาก็จะได้แจ้งทั้งเมืองและบรรดาฟาร์มน้อยอยู่เมืองก็ที่เจ้านําหมู่เข้ามาก็จะสามารถจัดการอันเดียวกันนี่แหละถ้าเกิดจากฟาร์มได้มันเจ้าของฟาร์มน่ะจะได้รับผิดชอบต่อระเบียบการวันนั้นแหละที่ว่านําหมู่เข้ามาเลี้ยงเพราะว่าอยู่ร่วมเฮาบางพวกเฮานี่พวกเฮาได้จะมีฟาร์มเลี้ยงหมู่น้อยเด้กับจําหน่ายออกเด้เนาะอยู่เมืองพักอู่ถือว่าเป็น3-4ฟาร์มพวกเฮากําลังเฮ็ดฟาร์มทันสมัยเอามาชุดนึงก็บ่นํา4-500ตัวสิบอกว่าผลิตลูกหมูนะตัวนี้มันสําคัญพวกเขาจะได้มีมาตรการป้องกันอันดึงเอกพวกเขาจะได้กวดกาด้านที่นําหมูเขานี่พวกเขาจะได้สกัดกันและปีนี้พวกเขาจะได้สกัดกันอย่างเต็มที่เด็ดขาดจะไปนําเข้ามาจากต่างแขวงกว่าหมูนี่ เนาะเพราะเขาจนว่าถ้ามันสงบปุ๋ยแหละเนาะตอนนี้นะ
1: เจ้า
2: เพราะเขาไปวางแผนกันนั่นแหละ
1: เจ้ากับประชาชนนี่ก็ต้องได้อันนั้นอดทนน้ำกันเนาะหลีกเลี่ยงการบริโภคสิ้นหมูไปก่อนเอาบริโภคประเภทสิ้นอื่นแทนไก่เป็ดงัวไปซะแล้วเนาะปลาไปซะแล้วเนาะปลาแห้งบ่มีพยาธิเดี๋ยวละเนี่ยฤดูฝนนี่ก็แห้งปลาหลาย
2: เจ้าอดทนไปน้ำกันก่อนช่วงนี้นะ
1: เจ้าม
2: ันหนักใจ
1: แม่นๆเจ้าตอนท้ายนี่ได้ทานอยากฝากถึงประชาชนและก็หัวหน่วยบริการต่างๆก็คือผู้เลี้ยงหมูเนาะปลูกเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูเนี่ยให้เป็นเจ้าการน้ำกันคือได้ไรในระยะชีวิตการระบาด
2: ต้นท้ายนี่ก็พนามข้าพเจ้าก็อยากดีแข็งคอให้ทุกสังคมทุกพ่อแม่ประชาชนทุกทุนหน้าทั้งหมดแหละฉันเลยช่วงระยะนี้พวกเราก็ต้องได้มีความระมัดระวังในการรับประทานหรือว่าบริโภคสินหมู่นี้อันเลี่ยงเลี่ยงใดก็ยังห้ามเลี่ยงเลี่ยงไปก่อนเนาะอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองก็อยากเห็นใจบรรดาผู้ประกอบการก็เห็นใจน้ำกันเนาะพยาธิอันนี้มันก็เกิดมามันบ่แม่นว่ามันเฮาฮักเฮ็ดเป็นพยาธิที่เกิดเองมันเกิดมาจากหลายสายพันธุ์ฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังให้ผู้ประกอบการต้องได้แถมใจกันก่อนเรื่องบรรหารอื่นเฮาก็ค่อยแก้ไปน้ำกันนั่นแหละเพราะว่าถ้ามันเกิดระบาดหนักแล้วมันจะแห่งเสียหายหลายกว่านี้ฉะนั้นต้องให้ผู้ประกอบการนั้นต้องได้เบิ่งนั่นแหละมาตรการต่างๆบ่แม่นว่าโอ้หมู่นี่เงาเราจะเอาน้ำส้มคายทึกๆหรือว่าค่าคายก่อนซ่านี่ก็เคียงงองเนาะบ่ฮักเฮ็ดแท้ๆแหละอันนี้เนาะถ้าเฮ็ดไปมันก็อันตรายต่อสังคมแท้ๆแหละอันนี้นะขนาดเดี๋ยวนี้เฮาว่าต้องเห็นใจน้ำกันเนาะเห็นว่าฟาร์มเฮามีติดเชื้อแล้วสิจะนำหมู่ออกไปติ๊กๆสินะอันนี้มันก็เฮ็ดบ่ได้มันไปบ่ได้มันก็ติดบ่ทันนะฉะนั้นขอให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนการบริโภคช่วงนี้ก็จะระงับก่อนว่านั่นแหละอีกอย่างหนึ่งก็ให้พ่อแม่ประชาชนเลี้ยงหมูอยู่ตามบ้านตามซองไปให้รักษามันดีๆถ้าเป็นไปได้ก็เอาเลี้ยงเอาไปอยู่สนามบ่หรือว่าอยู่ห่างจากบ้านไก่เท่านั้นก็แห่งดีเนาะอันนี
1: ้ครับ
2: เสนอเนี่ยเพราะว่าพญาดังกล่าวนี่มันมาตามเส้นทางเด็กเนาะเส้นทางวัดประดับมันก็มาบ่ทันแล้วมันเรื่องการติดเป็ดกันเพราะว่าคนส่งเครื่องง่ายหมูนี่มันก็มาตามเส้นทางเอาลงบ้านได้ถ้ามีหมูตัวได้มีพญามันก็ได้ติดเป็ดกันไปหมดบ้านนั่นแหละถ้าว่าเลี้ยงใดอยู่เขตการสนบทก็ยังให้เลี้ยงอยู่ให้อยู่ส่วนอยู่หน้าที่ไก่ยับบ้านนั่นแหละจะดีกว่าเนาะอันนี้อยากเสนอนั้น
1: เจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสมแววเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางหลายๆเจ้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมรายการเฮาบ้านพังเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขา
2: เจ
1: ้
2: า
1: สภาพการหรือว่าการควบคืบหน้าการสกัดกั้นเป็นขึ้นได้พวกน้องสิขอติดต่อหาท่านตูมเด้อ
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ
1: ้
2: า
1: ขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมแววเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพระบางท่านผู้ฟังทั้งแขวงหลวงพระบางก็เป็นแขวงหนึ่งที่เป็นแขวงที่มีการท่องเที่ยวที่ว่ายอดนิยมเนาะในยอดนิยมแล้วการบริโภคหรือว่าแขกต่างด้าวเท่าต่างแดนประชาชนต่างๆที่ไปเที่ยวอยู่หั่นก็เป็นจํานวนหลายแล้วการบริโภคก็ต้องสูงคือกันซึ่งในนั้นในระยะการระบาดนี้เพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใหญ่และก็เอาใจใส่โดยสปอร์เป็นการกวดกาควบคุมสกัดกั้นและป้องกันเพื่อบ่ให้มีการระบาดเป็นบริเวณกว้างซึ่งว่าถ้าการระบาดเป็นบริเวณกว้างแล้วมันก็มีผลกระทบต่อการบริโภคของท้องตลาดอยู่ภายในแขวงเส้นเดียวกันแต่ตอนนี้การระบาดนี่ก็คือว่ามีการติดอยู่ 1,000 กว่าตัวแล้วเนาะ 1,000 กว่าตัวแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันติดอยู่ใน5เมืองของแขวงหลวงพระบางหั่นแต่เพิ่นก็สิเอาใจใส่ก็คือเข้มงวดในการกวดกาเพื่อบ่ให้มันแพร่ระบาดไปกว่านี้นะท่านผู้ฟังเอาเวลาของรายการตอนนี้พวกเขาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมไปที่ลาว TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับหนึ่งของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาว TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเป็นเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการที่2ของรายการของบ้านผ่านเมืองไปเว้าเรื่องพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาอยู่ทั้งเมืองไซสมทั้งแขวงไซสมบูรณ์และบัดนี้พวกเขาจะไปที่เมืองสารวันแขวงสารวันไปล้มสายกับท่านขาวโพไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันท่านจะไปฮู้ว่าทั้งเมืองสารวันเพิ่นจะมีการกะเกียมคมพร้อมจัดงานบุญส่งเฮือประเพณีประจําปีอยู่ทางเมืองเพิ่นซึ่งจะจัดขึ้นในมื้อใดนั้นตอนนี้พวกเขาไปล้มสายกับเพิ่นสบายดีท่านขาว
7: สบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
7: เจ้า
1: เป็นจังได๋น้อการกะเกียมจัดงานบุญส่งเฮือประเพณีประจําปีอยู่ทางเมืองสารวันเฮาจะให้ท่านเว้าสู่ฟังในเจ้าได้มีการกะเกียมไปฮอดใส่แล้วเจ้า
7: เจ้าสบายดีคือกันกับที่พวกเฮาฮู้นํากันเนาะอีกบ่พอเท่าใดวันข้างหน้านี้ก็ใกล้จะฮอดงานบุญหอกข้าวสลากติดพันกับงานบุญประเพณีโซเฮือของชาวเมืองสารวันสําหรับปีนี้แม่นเป็นมื้อขึ้น14 55ค่ําเดือน10ลาวพ.ศ. 2569กงกับวันศุกร์วันเสาร์วันที่25 56กันยา2016แม่นเป็นมื้อเปิดงานจัดการแข่งขันร่วมเป็น2วันการกะเกียมพร้อมๆด้านต่างๆให้แก่งานบุญสงเฮือมหอดปัจจุบันแม่นได้ห่างหากะเกียมพร้อมๆด้านต่างๆแม่นมีความพร้อมรอบด้านเช่นเริ่มวันที่15เดือน9 2566แม่นได้มีการเปิดงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าเพื่อการสื่อขายทั้งเป็นการครบงานเฮ็ดให้งานของบุญหอกข้าวสลากหรือว่าบุญส่งเฮือสำหรับปีนี้ให้มีสีสันและมีกระบวนการผุดพื้นด้านความพร้อมของเฮือและคณะสีพายที่จะเข้าการแข่งขันในปีนี้เห็นว่าได้รับความสนใจอย่างหลวงหลายเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันจากบรรดาเฮือและคณะสีพายภายในเมืองต่างเมืองภายในแข่งและก็จากต่างแข่งเนาะเข้าร่วมจํานวนหลวงหลายคาดคะเนประมาณกว่า40คณะเนาะจะได้เข้าร่วมในการแข่งขันทั้งบรรยากาศในการกะเกียมการฝึกซ้อมของคณะสีพายภายในเอื้อเมืองภายในเมืองเห็นว่ามีกระบวนการผดพื้นเพื่อกะเกียมต้อนรับบรรดาเฮือที่จะเข้ามาแข่งขันจากบรรดาต่างเมืองและต่างแข่งในครั้งนี้มหอดปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอรายงานว่าการกะเกียมควบพร้อมด้านต่างๆแม่นมีควบพร้อมรอบด้านตามกำหนดเวลาที่วางไว้แม่นรับประกันเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าแนะนำตั้งหน้าคณะรับผิดชอบการจัดงานขอเชิญชวนนักสีฝ้ายทั้งภายในและต่างประเทศผู้มีประชาชนบรรดาเผ่าทุกทั่วหน้าขอเชิญชวนเขามาร่วมรับชมรับเชียร์นำพวกเฮาตามกำหนดเวลาที่พวกเฮากำหนดไว้เนาะขอขอบใจ
1: เจ้าท่านการจัดงานนี้เฮาได้จัดทุกๆปีบ่ท่านจัดมาได้จักปีแล้วเจ้า
7: การช่วงเฮือประเพณีเนาะติดพันกับบุญหอกข้าวสลากแม่นเมืองสารวันเฮานี่เคยสืบทอดกันมาแต่ปู่ย่าตายายพุ่นแหละเน
1: า
7: ะ
1: โอ้เจ้าจัดขึ้นทุกปีเนาะ
7: คือว่าในแต่ละปีเนี่ยพวกเฮาได้กำหนดเอาในท้ายของเดือนที่9เนาะแม่นพวกเฮาได้จัดขึ้นในทุกๆปีก็คือบุญหอกข้าวสลากเนาะ
1: เจ้าบุญหอกข้าวสลาก และในนั้นหั่นมีเฮาได้มีกิจกรรมอยู่ทั้งอ่ะนะในงานสงเฮือนนี่เนาะเจ้าจะมีกิจกรรมวางแสดงขายผลิตภัณฑ์ของประชาชนบ่เจ้า
7: แม่นในงานนี่แม่นพวกเฮาจะได้วางแสดงสินค้าโอดบ่ทบแล้วก็สินค้าเรื่องการผลิตสินค้าพืชระดูยังของชาวเมืองสารวัตรนี่แม่นพวกเฮาได้จัดชั้นเป็นโซนให้เนาะสําหรับเพิ่นพวกวางแสดงสินค้าโอดบโอทบอีหยังต่างน่ะพวกเฮาก็วางส่วนนึงแหละสําหรับเพิ่นผู้ให้ประชาชนพวกเฮาก็วางส่วนนึงเพื่อให้เขาเจ้าได้เอาสินค้าหรือว่าผลผลิตกสิกรรมในฤดูฝนนี่มาวางขายเนาะวางขายจากนั้นก็แม่นจัดชั้นให้บรรดาผู้หน่วยธุรกิจผู้ประกอบการในการตั้งเป็นอุดมต่างๆในการโฆษณาสินค้าของตนเองเนาะถือว่าในงานถือว่ามีการจัดสรรเดชักนี่เนาะมีการจัดสรร
1: อืมเจ้าอันนี้ก็เป็นการเขาเอิ้นว่าชุบยู่หรือว่ากระตุ้นเนาะด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนได้มีรายรับเนาะท่านเนาะเชิงบุญทรงเฮือประเพณีก็บ่แม่นแต่ว่าสิได้มีการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นอีกทางเรื่องนึงที่เฮ็ดให้ประชาชนได้มีการสร้างรายรับภายในเมืองเฮาอีกซึ่งการผลิตภัณฑ์สินค้าโอดบทั้งเมืองสารวันเฮาส่วนใหญ่เป็นทาแหงแม่นหยังท่าน
7: ผลผลิตกสิกรรมที่ปวยปลาส้นของพวกเฮานี้เนาะถือว่าได้ผลิตในแต่ละปีเนาะกับเป็นประเภทพืชกสิกรรมเช่นสิเป็นหมากอื้ออีหยังต่างเนาะบักอื้อหมากแตงเนาะบักพร้าวจากนั้นก็แม่นอาหารการกินที่หลากหลายแหละเนาะเป็นอาหารเพื่อรับต้อนแขกทั้งไกลทั้งอื่นมาได้รับประทานอาหารเนาะเป็นปิ้งไก่อาหารต่างๆตามพื้นเมืองของพวกเฮาหั่น
1: เจ้าก็ขอขอบใจท่านข่าวโพไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันแขวงสารวันหลายๆเจ้าที่ได้มาให้ฮู้ว่าทางเมืองสารวันเฮาจะได้มีการจัดบุญประเพณีกองเฮือประเพณีประจําปี2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่25-26กันยานี้เนาะท่านเนาะ
7: เจ้า
1: ขอบใจหลายเจ้าเอาสู้ดีกันท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านข่าวโพไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสารวันแขวงสารวันซึ่งท่านก็มาให้ฮู้เกี่ยวกับการกะเกียมว่าพร้อมแล้วที่จะจัดงานบุญทรงเฮือประเพณีประจําปี2026ซึ่งทั้งแขวงสารวันเพิ่นได้จัดขึ้นทุกๆปีเนาะซึ่งเป็นงานประเพณีของเพิ่นเลยเพิ่นได้จัดขึ้นมาแต่ปู่ย่าตายายพุ่นล่ะซึ่งเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ทั้งเมืองสารวันนี่ก็กะเกียมบ่ว่าหยังบ่ว่าจะมีการซุกอยู่ทางด้านเศรษฐกิจแน่เนื่องจากว่าจะมีการวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของประชาชนภายในเมืองนี่เอามาจําหน่ายเอ้ามื้อนี้เวลาของรายการกับเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอําไพวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
8: โครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความวุ่นวายอยากหนีมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นและอากาศปลอดโปร่งแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบายใกล้ตลาดไปมาสะดวกดินงามทั้งปู่ย่างแต่ทางใหญ่จนฮอดดินจัดสรรโครงการมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของง่ายๆวางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันทีพรสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020-5858-5833โครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความวุ่นวายอยากหนีมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นและอากาศปลอดโปร่งแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบายใกล้ตลาดไปมาสะดวกดินงามทั้งปู่ย่างแต่ทางใหญ่จนฮอดดินจัดสรรโครงการมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของง่ายๆวางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันที ผ่อนสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020 5858 5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ่อนรับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังคมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการเนาะมีคำว่าสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพเทียบความหมายของคำทั้ง3มีคำว่าปัญญาและภูมิปัญญาประกบและประคบอัตตาแล้วก็โกตาถือกับหิวเนาะมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดเกี่ยวกับ11คำศัพท์ในมื้อนี้ในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: ขณะนี้มีรายการพรวมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่พวกเขาอยู่ร่วมกันในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพดอกซ่อนได้ติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วเนาะตอนนี้พันอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติบ่เนาะอาจารย์
1: แจ้งปกติดี
0: เจ้าวันนี้ก็มีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังทำอิฐในรายการมี3คำอาจารย์มีสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพอยากให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายสู่คนมีรายการฟังแด
1: สบายดีท่านผู้ฟังในมีรายการที่นับถือเลยครับแทงเมื่อนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คำต่อไปนี้สมรรถภาพคุณภาพและประสิทธิภาพทั้ง3คำนี้เป็นคำนามที่ใช้ประเมินคุณลักษณะความสามารถหรือผลการปฏิบัติงานซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้สมรรถภาพเป็นคำผสมจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าสมรรถะซึ่งหมายถึงความสามารถความเก่งกล้าความพร้อมและคำว่าภาวะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมรรถภาพก็หมายถึงสภาวะความสามารถหรือความสามารถที่จะเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำนี้มันเน้นถึงความสามารถหรือขีดความสามารถที่จะเก็บได้หรือขับไหวทั้งด้านทางกายหรือว่าเครื่องจักรดังตัวอย่างว่านักกีฬาต้องได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเบิ่งความพร้อมของทางกายก่อนการแข่งขันและอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบททางด้านเครื่องจักรเนาะรถประเภทนี้มีสมรรถภาพสูงในการขับขี่ขึ้นเขตผู้ดอยและทางสันอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทการศึกษาหรือว่าการเรียนเนาะการฝึกอบรมชุดนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับสมรรถภาพการนำใต้คอมพิวเตอร์ของพนักงานในบริษัทอันนี้แม่นสมรรถภาพซึ่งอาจารย์ก็สังเกตเห็นเด้ก, การสะกดคำสมรรถภาพนี่นะดอกซ่อนสังเกตครับ
0: แมนสุดหลายถึงใช่เป็นสมรรถภาพเด้อาจารย
1: ์แมนย้อนว่าเวลาออกเสียงนะเนี่ยจากตุกทอกลายเป็นตุกต
0: อ
1: เป็นสมรรถภาพที่บอกเวลาเขาบางเชื่อเขาก็หลง
0: มันก็ออกเสียงง่ายเด้อาจารย์สมรรถภาพ
1: แมนมันจะออกเสียงง่ายกว่า
0: ง่ายแต่บ่ถึกได้เป็นในการ
1: สาเหตุที่พวกเขามักสะกดผิดก็ย้อนว่าเวลาเขาเว้าหั่นนะเขาเว้าตามเสียงเนาะเนาะแล้วเวลาสะกดแล้วก็สะกดตามเสียงที่เขาเว้าโดยบ่คิดถึงงานการสะกดคำที่ถูกต้องแท้มันเป็นแนวใด
0: เจ้าน
1: ะมันจึงเกิดปรากฏการณ์สะกดผิดดังนั้นพวกเขาต้องได้เอาใจใส่เนาะเวลาสะกดคำว่าสมรรถภาพก็ต้องเป็นตุกทอถงเนาะสมรรถภาพเอาบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าคุณภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าคุณะเนาะคุณะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าคุณนะซึ่งหมายถึงความดีหรือว่าลักษณะเด่นและคำว่าภาวะโดยแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคุณภาพก็หมายถึงสภาวะความดีเลิศมาตรฐานหรือลักษณะเด่นของสิ่งของตลอดทอดการบริการนะคำนี้มันเน้นถึงมาตรฐานความดีเลิศความทนทานของสินค้าวัตถุตลอดทอดการบริการเป็นตัวอย่างว่าโรงงานผลิตสินค้าได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดถ้าว่าสินค้าได้มาตรฐานและก็มีคุณภาพ จะทิ้งน้องหำตลาดขายดีบนดอกซ้อน
0: แน่นอนอาจารย
1: ์ต้องขายดีเนาะเป็นเล็กตัวอย่างนึงในบริบททางด้านการดำเนินชีวิตเนาะการออกกำลังกายและการพักผ่อนเพียงพอช่วยเฮ็ดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเงินแท้บ่ดอกซ้อน
0: เงินแท้ได้อาจารย
1: ์ตลอดทอดการกินพุ่นละอาจารย์มา
0: การกินการนอนมีส่วนหมด
1: การกินพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายเด
0: ็
1: กไม่ได้กินก็พักผ่อน
0: บอกกำลังกายนี่ก็บอกได้มันบ่มีการนั่นนะสุ่ม
1: จุดดุลกันคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะดังนั้นมันจะได้ผัวพันกันการออกการกินอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายมันควบคู่กันไปที่เห็นในคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะและวันนี้ตัวอย่างในบริบทการศึกษาโรงเรียนแห่งนี้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนหลายกว่าการเพิ่มปริมาณนักเรียนเห็นไหมดอกซอนถ้าว่าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเน้นใส่แต่ปริมาณนักเรียนส่วนคุณภาพมีจะเอาไว้น้ำหลังที่เป็นเรื่องใดการเรียนการสอน
0: โอ้กับบ่มีคุณภาพเลยอาจารย์เนาะ
1: เออจะมีคุณภาพ
0: ปกครองกับบ่อยากเอาลูกไปเรียนในโรงเรียน
1: นั่นแหละเพราะนั้นเรียนความหมายเนาะคุณภาพเป็นตัวอย่างอย่างยันยกมาวันนี้มาเทียบไปกับคำว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าประสิทธิเราก็จะมีหมายถึงความสําเร็จหรือว่าผลสําเร็จและคําว่าภาวะและแปลเสียงที่คําลาวาภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อ2คํานี้ผสมเข้ากันเป็นประสิทธิภาพก็หมายถึงสภาวะที่เฮ็ดให้เกิดผลสําเร็จอย่างคุ้มค่าก็แสดงว่าได้ผลสูงสุดเนาะโดยใช้ทรัพยากรและเวลาหน่อยสุดเห็นมั้ยและคำนี้นี่มันเน้นถึงความคุ้มค่าและผลสำเร็จในการเก็บเรียบเก็บได้ดีได้ไวและก็ประหยัดเวลาเนาะจังตัวอย่างว่าการนำใช้ระบบอัตโนมัติเฮ็ดให้การบริหารเอกสารมีประสิทธิภาพหลายขึ้นและลดทอนเวลาเห็นบ่วันนี้พวกเราลงกันเออยื้อเมื่อซื้อนี่เนาะพวกเขาลงกันเรื่องอัตโนมัติเห็นไหมการนำใช้ระบบอัตโนมัตินี่จะเป็นการบริหารเรื่องเอกสารมันจะมีประสิทธิภาพไวขึ้นเนาะหลายขึ้นและก็ลดคนเวลาเล็กตัวอย่างนึงเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่หรือว่าคนส่วนหลายก็มักเบ้าว่าแอร์เป็นบริษัท
0: เจ้าแม่เ
1: มื่อซื้อมักเบ้าเครื่องปรับอากาศบอกว่าแอร์รุ่นใหม่นี่เจ็ดความเย็นได้ไวและมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟเห็นไหมแล้วนี่ตัวอย่างบริบทการแพทย์เนาะยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและยับยั้งเชื้อพยาธิเห็นบอกซ้อนทั้ง3คำนี้สมรรถภาพคุณภาพและประสิทธิภาพความหมายคือกันบอก
0: บ่คืออาจารย์แต่ว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่ได
1: ้แน่ๆเกี่ยวพันกันแต่ว่าบ่สามารถ
0: ไป
1: ใช้แทนกันได้เนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้ถือว่ามีความหมายแตกต่างกันอาจารย์ขอสรุปเนาะทั้ง3คำนี้โดยย่อสมรรถภาพแม่นความสามารถที่จะเฮ็ดได้เนาะหรือว่าย่อก็เป็นความสามารถและสมรรถภาพคุณภาพก็แม่นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆและประสิทธิภาพแมนการเจ็บได้ดีและคุ้มค่าที่สุดเราเป็น3คำก็จะมีความหมายที่ไม่มีซับซ้อน
0: เจ้าจะต้องใช้ในกรณีเฉพาะของแต่ละคำเนาะเพราะทั้ง3คำนี่นะคือ

0: แม่นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆส่วนว่าประสิทธิภาพแม่นการเฮ็ดเวียกได้ดีแล้วก็คุ้มค่าได้เนาะอาจารย
1: ์แน่แล้ว
0: จ่ายเงินน้อยต้นทุนน้อยแต่ว่าผลตอบแทนนี่สูงการใช้งานก็คุ้มค่าจังซี่นะก็เป็นที่ต้องการอีกอันนี้ก็ได้แต่ว่าแทนกันบ่ได้มีรายการสิมาใช้แทนกันบ่สามารถใช้ได้กรณีเฉพาะคิดว่าเหมาะสมกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดครูคำต่อไปแม่นอ่ะนะปัญญากับภูมิปัญญาตั้งแต่มีคำว่าภูม
1: ิคำว่าปัญญาและภูมิปัญญาทั้งสองคำนี้เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความฉลาดและการใช้ความคิดแต่นี้ขอบเขตและสภาพการนำใช้ที่ต่างกันดังนี้ปัญญาเป็นคำนามจากเข้าปาลีหมายถึงความรอบรู้ความรู้แจ้งความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการค้นคิดคำนี้เน้นถึงความฉลาดการยินตองหรือความสามารถบ่มซ่อนทางด้านความคิดของบุคคลจึงถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือสภาวะทางปัญญาเนาะดังตัวอย่างว่าการอ่านตื้นเป็นประจำช่วยส่งเสริมปัญญาและเฮ็ดให้เฮามีมุมมองที่กว้างขวางแม่นบ่ถูกบ่ดอกซ้อน
0: ถูกแม่นแฮ่อาจารย
1: ์แม่นดังนั้นเพิ่นจึง
0: ส่งเสริมการอ่าน
1: การอ่านเด้อ่านตื้นเนาะถ้าว่าเฮาเมื่อตีบ่อ่านตื้นจักหัวนี่จะเป็นจังได๋
0: มันก็
1: สิปัญญาเฮานี่
0: มันสิปู้เด้
1: แล้ว
0: มันสิปู้ลงแล้วเฮาก็สิบ่ได้รับความรู้อันใหม่เด้อาจารย์เฮาก็สิรู้แต่เท่าอันที่เรารู้หั่น
1: เจ้าตัวการอ่านจริงถ้าว่าเฮามีโอกาสกันนั้นอ่านเป็นประจําจะช่วยส่งเสริมปัญญาละเอียดให้เฮานี่มีมุมมองที่กว้างขวางเนาะ
0: เจ้า
1: เป็นตัวอย่างนึงในบริบทการแก้ไขปัญหาเนาะเมื่อประเสริญหน้ากับวิธีการเขาต้องใส่ปัญญาและสติในการแก้ไขหลายกว่าการใส่อารมณ์งานบทซ้อน
0: แม่แท้อาจารย
1: ์ถ้าว่าสมมติว่าเกิดวิธีการใดๆนึงแล้วเขาใส่อารมณ์นะเพื่อไปแก้ไขได้ครับผลสำเร็จพ
0: อบ่นอกจากนอกจากแก้ไขบ่ได้แล้วยังเพิ่มอีกได
1: แ
0: น่เพิ่มปัญหาอีก
1: แห้งยุ่งยากปีนดังนั้นเวลาเกิดวิกฤตการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาต้องใช้ปัญญาและสติเขามีการแก้ไขเนาะแล้วบัดนี้ในบริบทเทคโนโลยีถึงว่าที่ปัจจุบันนี้พวกเขานิยมใช้กันหลายปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังมีบทบาทอย่างหลวงหลายในการเก็บเรียกยินบ่ดอกซอด
0: เจ้าแม่นแท
1: ้ยินบ่ปัญญาเป็นตัวส่วนหลายเขาก็ไปสู่เว้ายาวขึ้นอย่างนี
0: ้
1: เนาะมีสี่ปัญญาปัญญาปฏิทินว่า AI
0: ใช่แล้วบางคนนี่ฮู้ AI แต่บ่ฮู้ปัญญาประดิษฐ์เด้อาจารย์เอ้ย
1: แม่นแม่นฮู้ AI แต่ว่าเว้าฮอดปัญญาประดิษฐ์ละงง
0: อ
1: ะแม่นหยัง
0: นั่นแท้มี
1: เนาะอันนี้อาจารย์จะมาสมเทียบใส่กับคำว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าภูมิและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าภูมิหมายถึงแผ่นดินพื้นฐานสั้นหรือว่าเขตก็ได้และคำว่าปัญญาที่หมายถึงความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการค้นคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภูมิปัญญาก็หมายถึงพื้นฐานความรู้หรือความรู้ความสามารถที่สะสมสุกงอมและกระทายทอดกันมาในกลุ่มคนหรือว่าอยู่ในสังคมคำนี้มันเน้นถึงความรู้และประสบการณ์ที่สุกงอมของกลุ่มหรือสังคมซึ่งได้รับการสะสมพัฒนาและทายทอดสืบต่อกันมาเป็นต้นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้ดอกซ้อนวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทหัตถกรรมเนาะการตั้มแผ่น

0: ายมีของเราเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายเป็นมรดกซ่อน
1: แม่นแท้แม่น
0: แท้คือว่าเรื่องตําบูมก็นี่คือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาเติบมาจากปู่ย่าตายายเขามาตั้งแต่สมัยอู่ฮั่นไปละบัดนี้อาจารย์จึงยกตัวอย่างในบริบทเรื่องการแพทย์เนาะประชาชนลาวส่วนหลายยังคงนำไส้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการกินตัวพยาธิด้วยยาสมุนไพรในตอนปัจจุบันนี้ยังไส้อยู่บ่ดอกซ้อนยาพื้นมวลยาสมุนไพรในการกินตัวพยา
1: ธ
0: ิอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเนาะถือว่าพวกเราก็ยังไส้อยู่เคียงคู่กับการไส้ยารวมแบบนี้ในบริบทกติกาเนาะการผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การกติกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นบทดอกซ้อน
1: เจ้าแมน
0: มันจะปะภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ปะเรื่องการกติกรรม
1: ปะบ่ได้อาจารย
0: ์ปะบ่ได้เนาะ
1: แบบแดด
0: มันต้องเล่แมนต้องเล่ผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่สิ่งที่เกิดในการที่กลับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนั้นเป็นความหมายและตัวอย่างของปัญญาและภูมิปัญญาปัญญาอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อปัญญาแม้ความฉลาดและความรอบรู้ของส่วนบุคคลส่วนภูมิปัญญาแม้คลังความรู้และประสบการณ์ที่สะสมและถ่ายทอดในสังคมหรือท้องถิ่นนี้คือนั่นตกซ่อนปัญญาและภูมิปัญญาม
1: ันก็จะแตกต่างกันเนาะเพราะว่าอันเว้าเรื่องปัญญานี่แม่นเว้าเฉพาะของบุคคลเด
0: ้
1: ที่เกิดมาจากการเฮียนไผเฮียนหลายก็มีปัญญาหลายรู้หลายแบบซั่นๆมีความฉลาดมีความรอบรู้หลายนี่เพราะว่ามันเกิดมาจากการเฮียนเด้เนาะอันปัญญานี่นะบ่แม่นว่าอยู่ๆแล้วบ่เฮ็ดหยังแล้วจะเป็นคนที่มีความรู้เองมีปัญญาเองนี่มันเป็นไปบ่ได้เพราะในนิยามบอกว่าแม่นความรู้แจ้งความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดที่มันเกิดมาจากการเฮียนรู้เนาะว่าภูมิปัญญาผัดแม่นทั้งความรู้เดทั้งประสบการณ์เดแต่ว่าแม่นมาจากการถ่ายทอดเนาะอาจารย์จากหุ่นคนสู่หุ่นคนบอกเรากันมาบางเทื่อนี่บ่ได้จดแต้มเป็นตำราอย่างใดอาจารย์
0: เจ
1: ้
0: า
1: บางเทื่อนี่แม่นจากอันแม่ตู้จังซี่นะสู่แม่เฮาแล้วก็มาสู่หุ่นเฮาบ่ได้เขียนจดบันทึกไว้อยู่ใส่แต่ว่าแม่นการบอกเราแม่นการถ่ายทอดต่อมาจากอันบรรพบุรุษของเฮาแต่ว่าอันนี้นี่เฮาสิใส่ว่าปัญญานี่ก็ผัดบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: ได้บ่ได้บอกปัญญาสิซื้อบ่ได
1: ้
0: ปัญญาชาวบ้านจริงๆหรือว่าปัญญาพื้นบ้านปัญญาท้องถิ่นนี่ที่เฮาก็บ่สนใจเนาะเฮาต้องมีคําว่าภูมิมาอยู่ข้างหน้าภูมิปัญญาภูมิ
1: ภูมินี่ก็สิแม่นเน้นถึงว่าพื้นฐานเนาะอาจารย์เนาะภูมินี่แม่นเน้นแม่นว่ามันแม่นพื้นฐานพื้นฐานของหนังแล้วก็ของความรู้แหละ
0: พื้นฐานความรู้ว่า
1: จะเจ้าต่างกันเนาะมีคำเดียวก็ต่างกันหลายมีรายการแล้วก็บ่สามารถใส่แทนกันได้อีกในจุดเน้นของทั้งสองคำนี้ก็แตกต่างกันใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าบัดนี้ประกบกับประคบอาจารย
0: ์ประกบกับประคบใกล้ๆกันเนาะ
1: แม่น
0: คำว่าประกบและประคบทั้งสองคำนี้มีเข้าภาษาโครงสร้างและความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนรายละเอียดมีเพียงนี้ประกบเป็นคำกริยาจากเข้าคำแม่หมายถึงการเอาสองสิ่งมาแนบใส่กันหรือว่าจับเข้าคู่กันหรือติดแนบกันไว้คำนี้เลยเน้นการเอาสองอันมาแนบหรือว่าเอาสองสิ่งมาเข้าคู่กันเช่นว่าเอาไม้สองแผ่นมาแนบกันเช่นว่าเอาไม้สองแผ่นมาประกบกันเห็นบ่หรือว่าการคิดตามคุ้มกันย่างใกล้ชิดพวกเขาก็มักบอกว่าประกบย่างใกล้ชิดเห็นบ่ดังจุดวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้มันบริบทเกี่ยวกับการเรียนว่า เกี่ยวกับสร้างไม้เนาะสร้างได้เอาไม้สองแผ่นมาประกบเข้ากันแล้วก็ตอกประตูให้แน่นขึ้นมาวันนี้ในบริบทตัวอย่างบริบทการรักษาความปลอดภัยเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจย่างประกบซ้ายและขวาเพื่ออารักขาแขก VIP ที่มาสอบสวน
1: เจ้า
0: บางเทื่อเพื่อนกับนี้ใกล้ชิดเฉพาะเด็กเป็นบ่
1: แม่นล่ะ
0: จะมีใกล้ชิดเฉพาะคือว่างานประกบทั้งหน้าทั้งหลังเลือดใต้ทั้งขวาน
1: ี
0: ่เอากระแสคำมาประกบแล้วจะได้บริบทกีฬาเนาะในการแข่งขันบานเตะกองหลังต้องประกบกองหน้าของฝ่ายกลุ่มกันข้ามเพื่อปล่อยให้ยิงประตูได
1: ้
0: เห็นบ่
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าไปประกบคนนั้นเด้อจะบอกกันเนาะถ้าผู้ใดเตะเก่งนะกองหน้าของครูต่อสู้ว่าไปกันข้ามเก่งนะต้องให้หลายคนเข้าประกบเด้อ
1: เพื่อกีดกันเนาะอาจารย์เนาะ
0: แมนฉะนั้นคำว่าประกบซึ่งว่าสามารถได้กับวัตถุสิ่งของก็ได้หรือว่า
1: คน
0: เข้า
1: คน
0: ใส่ไปได้มันนี่ประคบนี่เป็นคำกริยาอันกระจากเข้าคำแม่คือกันก็หมายถึงเอาผ้าหรือถุงใส่ยาหรือว่าใส่น้ำอ้อยมันนาบมาติดหรือว่าเต่งใส่บริเวณทางกายเพื่อกลัวบาดแผลหรือว่าลดพรความเจ็บปวดเห็นไหมคำนี้เป็นเน้นการเอาสิ่งที่ห้อนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นยาก็ได้หรือว่าน้ำก้อนมานาบหรือเต่งใส่ทางกายเพื่อการปวดบาดแผลหรือว่าผ่อนคลายตัวเขาหมักบางเทือกับประคบห้อนก็ดีเด
1: ้ประคบห้อนประคบเย็นเนาะอาจารย
0: ์ประคบเย็นประคบเย็นในส่วนหลายเป็นพวกนักกีฬาเวลาเขาเจ้าเตะแล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะถือว่าขาไข้มีสังเจ้าจอมก้อนมาถือว่าประกบยิงจะได้ผลดีกว่านะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทการแพทย์ว่าทางด้านสุขภาพเนาะถ้าชื่อเพิ่มตอดจนมีอาการบวมให้เอาน้ำก้อนมาประกบไว้15นาทีบอกอู้ตักซ้อนเคยชื่อเพิ่มตอดบอก
1: บ่เคยมีแต่แตนอาจารย
0: ์ก็แตน
1: ก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละ
0: บางเชื้อเขาก็อาจจะเอายามองนมันทาแต่อันนี้คือว่าเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นภูมิปัญญาได้เนาะ
1: ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: เอาชิ้นเย็นโดยเฉพาะเป็นน้ำก้อนมาประคบไปที่15นาทีแล้วมันก็อาการบวมมันก็จะลุกขึ้น
1: จ้าม
0: ันมีอีกตัวอย่างนึงแม่นบริบทการปวดแบบพื้นเมืองเนาะแม่เท่าใช้ยาพื้นเมืองหรือยาสมุนไพรคอผ่าไว้แล้วนำมาประคบใส่เข่าเพื่อลดพรอาการปวดเห็นปะโดยเฉพาะผู้เท่านี่มันมักเจ็บบันไดเจ็บเข่ามันหมดอักษร
1: แม่นปวดเข่าปวดคอแข้งคอขา
0: แม่นแหละแม่นแหละจะมาเอายาสมุนไพรที่ว่าคอใส่ผ่ามาประคบแสงเพื่อให้ลดความเจ็บปวดนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นบริบทการปฐมพยาบาลหลังจากการออกกำลังกายหลังจากการออกกำลังกายแล้วเนาะกล้ามซี่มันจะเข็งไอ้ดอกซอนกล้ามซี่เข็งแล้วก็ควรใส่ผ้าอาจจะเป็นผ้ากระอุ่นหลายด้วยก็ถึงขั้นห้อนพุ่นละมาประคบบริเวณที่ปวดนะ
1: เจ้า
0: ในกรณีเขาห้องกล้ามตีนหรือว่ากล้ามเนื้อเขาเข่งจะเอาผ้าเนาะไปเส้นห้อนแล้วก็ให้มันหนีอุ่นๆเลยๆแล้วมาประคบใส่ก็จะเห็นในการปวดและลุกขอนลุกเนาะอันนี้มันประคบเนาะปัดมาสรุปรวมแล้วทั้งสองคำนี้ที่ว่าใส่แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
1: บ่ได้เลย
0: บ่ความหมายต่างกันเนาะความหมายต่างกันประกบแมน อาการเอาสิ่งของมาแนบหรือว่าให้คนติดตามยานใกล้ชิดเป็นว่าประกบไม่ประกบตัวส่วนประคบจะมีอาการเอาของป้อนหรือว่าเย็นตลอดทอดยาเนาะมานาบอยู่เต็งใส่ข้างกายเพื่อลดผ่อนความเจ็บหันรว
1: ม
0: เป็นตัวประคบป้อนประคบเย็นจริงๆ
1: เจ้าม ันคนละความหมายแต่ว่าถามว่ามีบนพัวพันกันบ่มีได้อาจารย์ก็ยังมีบนใกล้กันว่าอันคืออันประกบนี่เนาะความหมายที่หนึ่งมันเอาสิ่งของมันแนบดิเออกับใครคือกับประคบอีกในกรณีนี้นะ
0: เนี่ย
1: เ
0: จ
1: ้า
0: ก็จะแค่อยากมีความหมายใกล้เคียง
1: เพียงแต่ว่าจุดประสงค์หันสิต่างกันอันประคบนี่เอามาแนบนี่อาจจะมีจุดประสงค์แนวนึงแต่ว่าประคบนี่เอามาแนบมันจุดประสงค์ส่วนหลายก็แม่นเพื่อปิ่นปัวหรือว่าลดพรความเจ็บปวดคือเฮาเว้ากันเมื่อกี้แหละมันเป็นภูมิปัญญาอันน่ะพื้นบ้านเนี่ยที่เฮาใช้เอาสมุนไพรห่อใส่ผ้าบางคนก็เอาไปนึ่งก็ได้อาจารย์เฮ็ดให้มันเกิดความร้อน
0: เป็น
1: นึ่
0: งให้มันร้อน
1: ทันสมัยเดี๋ยวนี้นี่บ่นึ่งเอาเข้าไมโครเวฟเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาประคบเลยนี่จุดประสงค์มันจะต่างกันแต่ว่าก็มีบอลห่วมกันแต่ว่าสิใส่แทนกันนี่แม่นบ่ได้เนาะ
0: แม่นใส่แทนกันบ่ได
1: ้แล้วก็ประคบเสียงใกล้กันอยู่มีหลายกันแต่ว่ามันคนละความหมายใช่ในกรณีที่แตกต่างกันเนาะก็ใกล้แท้ต่างแต่พยัญชนะที่2ก็ใกล้กับคอควายเท่านั้นนะเสียงก็ใกล้เคียงกันคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีก2คําที่เฮาใช้เรื่อยๆแต่ว่ามีรายการก็ว่าโอ้อธิบายบ่ได้อัตตากับโกตาอาจารย์เสียงบ่ฮู้ว่าใช้มีวรรณยุตบ
0: ่อัตตากับโกตาเวลาว่าโกตานี่คนเข้าใจ
1: บ่ดอกซ้อนว่าบ่เข้าใจต้องเป็นโกตาอาจารย
0: ์แม่นแล้วคําอัตตาและโกตาทั้ง2คําเป็นคํานามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขสัดส่วนการกำหนดและจำนวนที่มีเข้าภาษาและบริบทการนำใส้ที่อยู่คนละคงเขตกันอย่างชัดเจนเนาะรายละเอียดมีอยู่ในนี้อัตตาเป็นคำนามจากเข้าปาลีอัตตานี่หมายถึงเกณฑ์สัดส่วนราคาหรือระดับการเปรียบเทียบที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานคำนี้เนื่องถึงเกณฑ์สัดส่วนราคาหรือระดับการเทียบเทียบที่วัดแทกด้วยวัดแทกเป็นหัวหน่วยหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นว่าอัตราดอกเบี้ยนี่อัตราแลกเปลี่ยนอัตราการเจริญเติบโตดังตัวอย่างธนาคารได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นประจำทุกๆวันเป็นบทสอน
1: แม่น
0: ดังนั้นเวลาเขาถ้าว่าเขาสนใจเขาจะไปแลกเปลี่ยนเงินเนาะเขาก็ต้องไปดึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารได้ประกาศออกเนาะเป็นประจำวันจะที่จริงแล้วก็เป็นวันจันทร์หาวันศุกร์เนาะส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์หันกระเบื้องคือศุกร
1: ์แมนจะบ่มีอันการเคลื่อนไหวของอัตรา
0: แมนแมนสังเกตเห็นพี่น้องนั้นมันมีในบริบทเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้มีทายเอียงลดลงเล็กน้อยเห็นไหมทายเอียงลดลงเล็กน้อยในอัตราเงินเฟ้ออันนี้แต่ละเดือนเพิ่นจะสำรวจเนาะเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อว่ามันเพิ่มขึ้นวะหรือว่าลดลงมันมีในบริบทการเจียดคือว่าค่าจ้างเนาะพนักงานจะได้ครับค่าล่วงเวลาตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้เห็นป่ะดอกซ้อนดังนั้นค่าล่วงเวลาส่วนหลายคนก็บอกว่าโอทีเห็นป่ะ
1: แม่น
0: โอทีได้โอทีอันนี้ก็เป็นอิงใจอัตราที่กฎหมายได้ออกกฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้อันนี้ตัวอัตรานอกจากนั้นอัตราก็ยังหมายถึงเงินเดือนก็ได้เรียกดอกซ้อน
1: แม่นๆ
0: จนว่า อันนี้คือว่ามันจะเป็นความหมายที่พวกเขาใช้ในชีวิตประจำวันเห็นป่ะนะครับอัตตาและบ่โลอัตตาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สื่อใต้ดอกสมัยเงินปึ้งมานะดอกตอนอาจารย์ยังสื่อได้อัตตาเข่าอยู่สินะเห็นป่ะอัตตาเข่าได้ถ้าว่าเข่าเหนียวมัน20กิโลเด้แต่ละคนเห็นป่ะอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้อัตตาส่วนหลายก็เป็นความหมายคืออาจารย์ได้ยกมาส่วนว่าในเมื่อก่อนอัตตาอาจจะหมายถึงเงินเดือนก็ได
1: ้
0: หรือว่าสิ่งที่ได้ครับลูกค้าเฮงงานวันนี้มาเทียบแต่กับคำว่าโกตาแต่ว่าเวลาเขียนคนเขียนว่าโกตาเด้
1: โบมีอะไรหยุดนออาจารย
0: ์โบมีไม่โชว์แต่ว่าอาจารย์ไปสำรวจดึงแล้วมีสะกดทั้งสองแบบโกตากับโกตาเห็นปะแล้วส่วนหลายพวกเขาจะว่าว่าโกต้าเนาะคำว่าโกต้าหรือโกตานี่เป็นคำนามจากเข้าภาษาอังกฤษเนาะโคต้าซึ่งมีเข้าเดิมมาจากภาษาละตินเนาะโคต้าพาร์คก็หมายถึงสัดส่วนเท่าใดในภาษาลาวเขาเมื่อเขานำมาใส่เขาก็เขียนขับซับตามเสียงอ่านโกต้าอันนี้ก็ที่มันเอาตามเสียงฉลากนี้ดอกส่วน
1: กูตามีไม่โทสันตัวอาจารย
0: ์เออกูตาแน่นเสียงอังกฤษจะเป็นโคต้าเห็นบอกจะเป็นตัวคอกูตาดังนั้นจะปรากฏเห็นสะกดหลายแต่ว่าสะกดที่เป็นมาตรฐานจะเป็นกูตา
1: เอาใหม่มาเพราะว่าโบไซไม่โท
0: แน่แน
1: ่เวลาที่เฮาไซเป็นทางการนะอาจารย
0: ์
1: ถ้าว่าเสียงเบ้านี่จะมีไม่โทโกต้
0: า
1: แต่ถ้าว่าเขียนเนาะจื้อได้ก็มีหลายคำได้อาจารย์ที่มีลักษณะเขียนทับซับนี่แม่นสังเกตเห็นว่าโบมีวรรณยุต
0: แม่นๆบ่ใช่วรรณยุตคือคอมพิวเตอร์จริงสินะ
1: บัดเวลาเว้าสินะ
0: เอาบ่สู้มักเว้าแบบคอมพิวเตอร
1: ์นัมเบอร์คือกันอาจารย์มีแต่คอมพิวเตอร์นัมเบอร์แต่บัดเขียนผัดโบมีได้บ่ใช่เนาะ
0: แม่นๆบ่ใช่เวลาเขานำมาใส่แล้วเขาก็ว่าเสียงคล้ายๆคือกับเข้าเดิมเนาะเป็นโกต้าก็หมายถึงจำนวนหรือสัดส่วนที่ชื่อกำหนดหรือแบ่งปันไว้อย่างจำกัดคำนี้มันเน้นถึงจำนวนหรือส่วนแบ่งที่ชื่อกำหนดไว้อย่างจำกัดสำหรับบุคคลองค์คนหรือองค์กรเซ็นโกต้าเฮียนโกต้าสินค้าโกต้าพนักงานบรรยากาศที่ยกตัวอย่างในบริบทการศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดสรรโกต้านักเรียนเก่งเฉแก่บรรดาแขวงต่างๆหมายความว่าภายหลังแขวงต่างๆเกินนั้นจะลุเนาะบรรดาเรียนหันทวารสมุราคะแนนได้8ขึ้นเมื่อก็คือว่ามีสิทธิ์ได้ดอกซอน
1: เจ้ามีสิทธิ์ได้ครับ
0: คุณตาเงินมหาได้ครับถึงหมายความว่ามหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควต้าเงินเก่งแต่ละแขวนเป็นตัวอย่างหนึ่งเงินบริบทการค้าหรือการนำเข้าหรือส่งออกเนาะตัวอย่างนี้คือนี้รัฐบาลกำหนดโควต้าการนำเข้าน้ำมันเพื่อควบคุมการนำใช้พลังงานและลดพรการหัวไหลของเงินต่างประเทศนี่ก็จะต้องมีการควบคุมการนำใส่พลังงานพลังงานเนาะโดยได้กำหนดโควต้าการนำเข้าน้ำมันเรียกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริบทการบริหารและการจัดสรรแต่ละแขวงจะได้ครับโควต้าบรรจุครูประจำการใหม่ตามจำนวนที่ตกลงกันปีนี้โควต้าครูมีหลายบดกซ้อน
1: โอ้โหนี่ดกซ้อนบ่มีข้อมูล
0: คือว่าเทียบไปปีผ่านมาแล้วคือว่าปีนี้ได้หลาย
1: อ๋อได้หลายกว่าปีผ่านมาบ่จ้ะเ
0: ออมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็คือว่าแต่ละภาควิชาเนาะแต่ละคณะก็คือว่าสามารถมีพนักงานเพิ่มเพราะว่าพนักงานบางงานก็หลายดิ
1: ออ
0: กไปถ้าบ่ได้โควต้าเพิ่มก็จะเฮ็ดใ ู้อาจารย์จะขาดแคลน
1: เพียงพอได้นี่นะเนาะ
0: งาน
1: ออกหลายเข้าน้อยจังซี่นะ
0: มันเจ้าต้องให้สมดุลกัน
1: เจ้า
0: เนาะผู้ออกแล้วต้องมีผู้เข้าอันนี้ล่ะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะระหว่างคําว่าอัตตาและโควต้าว่ามันต่างกันยังไงสรุปโดยย่อแล้วอัตตาแม่นเกณฑ์สัดส่วนหรือระดับการวัดแค่เช่นว่าอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินส่วนโควต้าแม่นจำนวนหรือส่วนแบ่งที่ชื่อกำหนดไว้อย่างจำกัดเช่นว่าโควต้านักเรียนโควต้าครูโควต้าสินค้าจริงๆเนาะคือว่าทั้งสองคำนี้ใต้แคนกันบ่ได้เด้อ
1: คนละความหมาย
0: แ
1: ม่นมันบ่ได้ใกล้กันจักหน่อยเนาะเพียงแต่ว่าเสียงมันอาจจะใกล้อัตรานี่เฮาก็ใช้ในชีวิตประจําวันหลายก็หมู่ก็ว่าอัตราดอกเบี้ยนี่แหละเนาะอัตราเลขเกียนนี่นะเฮาใช้ในเวียกงานการเงินการธนาคารนี่หรือว่าอัตราส่วนก็ใช้หลายเช่นเดียวกันเกณฑ์ก็แม่นสัดส่วนก็แม่นแม่นราคาก็ได้ระดับการวัดแทกก็ได้นี่นะเนาะหมายความว่าอันน่ะต้องมีอันนึงที่ตั้งไว้แล้วแล้วก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบไว้เป็นมาตรฐานบ่ซั่นเฮาก็สิบ่ฮู้ว่ามันลุดหรือมันลื่นเนาะบางเทื่ออาจจะเป็นส้นห้อยบ่นี่เนาะอาจารย์เนาะแล้วก็น้ำหนักบ่ล้วงสูงแม่นหยังก็แม่ได้หมดนี่นะถือว่าเป็นการกำหนดไปแล้วส่วนโกตาเวลาเขียนบ่มีไม้บ่มีไม้หยังบ่มีไม้โทเนาะบ่มีวรรณยุตบัดออกเสียงได้บัดนี้กูตาหาผู้เว้าคือเฮาล้มกันนี่ว่ากูตาคือว่าบ่สู้อยู่ใส่อาจารย์เออสิหลายก็แม่นกูตาเนาะอันนี้คือกันนั้นแม่นจํานวนหรือว่าสัดส่วนที่ถูกแบ่งไว้อย่างจํากัดมันต้องจํากัดได้สมมุติว่าเว้า5ก็ต้อง5อาจารย์ตัวอย่างว่ากูตาการนําเข้ารถเออให้อันน่ะห้องการนี้จังซี่นะให้แต่ 5,000 เด้อคันเอามา6นี่ก็แม่นบ่ได้เด้อาจารย์เออสิว่าโอ้ยตึมข่อยแน่อันเดียวนึงเอออีกคันเดียวนึงนะนี่ก็บ่ได้มันสิเกินโควต้าเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าเฮาแบ่งไว้แหละจํากัดที่สุดบุคคลก็ได้กลุ่มคนก็ได้องค์กรก็ได้เนาะอาจารย์การนําใช้
0: คร
1: ับๆอันนี้เป็น2คําที่ก็เคยได้ยินใช้ในชีวิตประจําวันอยู่มันความหมายบ่สามารถใช้แทนกันได้ครูคําสุดท้ายถือกับหิ้วอาจารย
0: ์ก็จะคล้ายๆกันเนาะมันบ่ดับซ้อน
1: คือเพราะว่าหิ้วก็เว้าอาจารย
0: ์เลยคำว่าถือในหิ้วทั้งสองคำนี่เป็นคำกริยาที่เกี่ยวกับการจับเอาหรือนำพาวัตถุอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่มีลักษณะอาการท่าทางและวิธีการแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้ถือนี่เป็นคำโดดเนาะประเภทคำกริยาเป็นเข้าคำราวเดิมถือนี่หมายถึงเอามือจับหรือกำไว้เอาติดตัวไปหรือในความหมายแฝงมันหมายถึงรักษายึดถือนับถือเชื่อถือจะได้เนาะคำนี้ถือว่าเป็นคำที่มีความหมายกว้างซับซ้อน
1: เจ้า
0: แต่เนี่ยใส่ใกล้มือจับกำปลูกหรือว่าอุ้มไว้อาจจะอยู่ระดับแก้วระดับลึกหรือว่าในส่วนลายก็แม่นระดับแอวเนาะเวลาถือระดับเอื้อไปแล้วก็ยังมีความหมายทางน้ำมาทำเป็นมอดอกซอน
1: เจ้า
0: ที่ว่าหมายถึงหักษายึดถือนับถือจริงจริงตัวอย่างถือศีลเห็นป่ะถือยี่ถือศาสนาเจ้าถือศาสนาใดเบ้าบอกซอน
1: เบ้าอาจารย
0: ์เบ้าเห็นป่ะถือศาสนาบัณฑิตอาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทชีวิตประจำวันเนาะล้าวถือปื้มและกระเป๋าเงินไว้ในมือเผื่อป้าวไปประสุมเห็นมั้ยถือปื้มนักเรียนนี่ต้องถือปื้มไปโรงเรียนบ
1: ่แน่นอนเป็นอาวุธได้อาจารย์อันนี้นะ
0: งานไปโรงเรียนแล้วบ่มีปื้มมีสอนี่โอ้บ่ได้เลย
1: ไปหน้าลืมควายคือเพิ่นว่านั่นล่ะ
0: ต้องถือปื้มนะตอนนี้ในบริบทเทคโนโลยีตัวอย่างว่ากรุณาถือสายรอถามนิดนึงเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็คข้อมูลให้อยู่อันนี้เวลาเขาโทรศัพท์ไปวันใดวันหนึ่งเน
1: า
0: ะเพื่อจะได้ข้อมูลอันถือสายไว้ก่อนอ่า และในบริบทความเชื่อเนาะหรือว่าบริบทนามธรรมคนเราเฮามีประเพณีถือ22ครอง14มาแต่บุพานกาลเห็นบ่
1: เจ้า
0: ถือ22ครอง14ส่วนหลายคนเราเฮาถือศาสนาพุทธเป็นบทอักษร
1: แม่น
0: บางคนก็ถือศีลกินเกถือศีลกินเกเขาก็ว่าเห็นบ่อันนี้ถือก็ถือว่าความหมายกว้างเนาะวันนี้มาสมเทียบไปกับคำว่าคิ้วคิ้วนี่เป็นคำโดดประเภทคำกริยามีเข้าภาษาเป็นคำลาวเดิมคิ้วนี่หมายถึงเอามือจับหูหรือว่าจับงวงหรือว่าสายของสิ่งของแล้วยกหรือจับให้ห้อยแขวนลงมาคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะในดอกซ้อนคิ้วนี่นะเนี่ยการใส่ยับหูหรือว่าม้วงหรือว่าสายเนาะแล้วก็ปล่อยให้วัตถุนั้นห้อยลงมาทางลุ่มตามแง่โน้มถ่วงดังตัวอย่างว่าแม่ขิ้วถงกับกับชีใส่พักและมากไม่ออกมาจากตลาดและเป็นตัวอย่างในบริบทการเดินทางเนาะนักท่องเที่ยวหิ้วกระเป๋าเดินทางขึ้นไปเชิงขั้นสองหิ้วกระเป๋าเดินทางในตัวอย่างหนึ่งในบริบทสินค้าหรืออาหารเนาะค่อยได้หิ้วถุงหมักไหมไปฝากมูอยู่ห้องหมอเห็นไหมหิ้วถุงหิ้วกระเป๋าหิวหิวกระตาได้บ่ดอกซ้อน
1: ได้อาจารย
0: ์หิวกระตาเห็นบ่มันเข้าเทียบว่าหิวศาสนา
1: เพราะว่าศาสนาบ่ได้ย้อนลงมาตามแห่งนั้น
0: แน่แน่ดังนั้น
1: ถือกับหิว
0: ถือกับหิวคือว่ามีความคล้ายคลึงกัน
1: แต่ใส่เทียมกันได
0: ้ว่าสามารถใส่แทนกันได้ทุกกรณีเป็นบทดับซ้อน
1: เจ้าแม่นแท้มีลักษณะต่างหลายอาจารย์คือหน่อยต่างหลายว่าสั้นๆ
0: คือหน่อยเนาะเนี่ยแหละเพราะว่าหิวแต่ว่าชื่อนี่จะมีความหมายกว้างคืออาจารย์หยกมาก
1: กว้าง
0: แล้วอาจารย์จะมาสรุปเนาะสองคำนี้คือแม่นอาการใส่มือจับกำอุ้มวัตถุไว้หรือมีความหมายด้านนามธรรมกระมังถึงหักษาหรือว่ายึดถือจะได้เนาะเช่นว่าถือเพิ่มถือรูปแต้มถือศีลเห็นไหมบัดคิ้วแมนอาการใส่มือจับสายหรือหูของสิ่งของและปล่อยให้ห้อยลงมาเช่นว่าหิ้วถุงหิ้วกระเป๋าหิ้วกระตาดังนั้นทั้งสองคำนี้สามารถใส่แทนกันได้ในกรณีใดดอกซ้อน
1: กรณีนะนามธรรมที่ใส่มืออาจารย
0: ์บ่เป็นนามธรรมต้อง
1: เป็นรูปธรรมขอโทษลุงกรณีรูปธรรมที่ใส่มือจับ
0: แต่ว่าข้อกฎสูตรมักว่าว่าถือถุงถือถุงกับแ
1: ม่นแม่นบ่บ่บ่บ
0: ่หรือว่าหิ้วกระเป๋ากับถือกระเป๋าต่างกันบ่
1: ต่างได้อาจารย์คิดว่าได้มโนภาพที่ต่างได
0: ้เจ้าดังนั้นมันก็คือว่าความหมายมันก็ต่างกันแต่ว่ามันก็ลักษณะคือว่าเขาใส่มือคือกันเนาะ
1: บนคือหันมันใส่มือใส่มือจับหรือว่ามือหันหุ้มวัตถุไว้อาจารย์แต่ว่ามโนภาพที่ได้สัมผัสว่าต่างเนาะนะถือกระเป๋ากับหิ้วกระเป๋าถือนี่บางเทื่อนี่เราอาจจะบ่เป็นคือหิ้วก็ได้เด้อาจารย
0: ์แม่นแหละแม
1: ่นถือมานำจังซี่นะอาจารย์แปลว่าเอาไปนำก็ได้แต่ว่าคันหิ้วนี่คือแม่นต้องจับอยู่บนหูมันทันเด้อาจารย
0: ์แม่นแหละจะจับบนหูมันหรือว่าสายของมัน
1: หันแหละมันก็ อุตังบ่สามารถใช้เทนกันได้อาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายก็แห่งเห็นมโนภาพแจ้งแล้วก็ถือในความหมายก็กว้างอีกนามมาทําก็ได้รูปธรรมก็ได้นามมาทําเฮาก็แห่งใช้หลายเอาเรื่องการรักษาหรือว่าความเชื่อนี่นะมือถือสากปากถือศีลที่พาเว้าก็บ่ได้ว่ามือมือหิ้วสากปากหิ้วศีลเทนกันก็บ่ได้ไอ้ว่าคํานี้มันติดพันกับวัฒนธรรมมาแต่ใดเนาะถือนี่นะเป็นเสื้อติดพันกับความเสื้อเด้เรื่องการทักษะเด้คิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่ามีแนวใดเพิ่มเติมอีก
0: คือว่าได้เลยเด้อาจารย์ก็อธิบาย
1: แม่น
0: ที่จะว่าดอกต้อนยังมีอย่างบอกจะถามอาจารย์เติม
1: คิดว่าม
0: ันยัง
1: ละเอียดแล้วประมาณน่ะเบิ่งผิวเผินนี่เบิ่งคือว่าโอ้มันคือสิคือกันนั่นแหละอาจารย์ถือกับหิวน
0: ั่
1: นเอาบัดมาใจแยกแล้วมันบ่แม่นเด้
0: แม่นเลยแม่น
1: ถือนี่มันก็ใช้มือคือกันอยู่แต่ว่ามันจะโบมโนภาพแจ้งคือหิวว่าสิ่งที่เฮาจะหิวได้น่ะมันต้องมีหูจับบ่ซั่นก็มีงวงอาจารย์บ่ซั่นก็มีสายสรุปว่าต้องมีบอนให้เฮาเอามือไปจับเนาะจังว่าแม่นหิวนะและหิวนี่มันมโนภาพที่ได้มันต้องอันน่ะย้อนตนเต็นก่อยตนเต็นมีทั้งลุ่มเด้อาจารย์
0: จ้า
1: หิวคู่น้ำจังสินะก็ต้องมีทิศ
0: เขาบอกว่าได้ถือคือคู่น
1: ้ำ
0: แม่ถือคู่น้ำ
1: ทิศมันต้องลงไปทางลุ่มเน
0: า
1: ะ
0: บอกมันมีงวงน่ะ
1: แม่
0: คู่น้ำมันมีงวง
1: คู่มันมีงวงหิวกระตาจังสินะทิศมันแม่นต้องโยนลงทางลุ่
0: ม
1: ส่วนถือดิโอ้บางเทื่อนี่บ่โยนก็ได้เด้อาจารย
0: ์ก็ได้แม่นเอาถือปึ้มจัง
1: สิฉันจะเห็นมโนภาพแจ้งเนาะมันแทนกันบ่ได้มีรายการทั้งสองคือสิเป็นคำเล้าเดิมแท้ๆมาแต่ดึกดำบรรพ์แต่ว่าก็บ่สามารถใช้แทนกันได้ถึกกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะในการใช
0: ้
1: คิดว่าได้แล้วอาจารย์มีแต่วันศุกร์จังพบกันเติมขอบใจหลายๆเด้ออาจารย์
0: เจ้า
1: สวัสดี
0: เจ้าสวัสดี
1: เจ้าอีกเท่านึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเป็นได้มีรายการหลังจากฟังการสนทนาแล้วภาษาลาวมีรายการก็สิว่าโอ้คือง่ายเนาะแต่คือยากแท้อันนี้มันการใช้ตัวจริงในสังคมเนาะก็ขอบใจนำมีรายการแถลงที่ได้ยกเอาคำศัพท์ที่อันนี้เอิ้นว่าคำพ้องความหมายเนาะคือคู่คำสุดท้ายเนี่ยถือกับหิวนี่นะคำศัพท์พ้องความหมายคำรวมความหมายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันบางคนก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเข้าใจบ่แจ้งในกรณีในการใช้นะมีรายการอาจารย์ใจแยกอย่างละเอียดแล้วเนาะมันก็เฮ็ดให้เฮาฮู้หลายขึ้นตื่มถึงนะความหมายของคำหั่นแล้วก็กรณีในการใช้คือคำว่าถือนี่ความหมายก็จะกว้างกว่าคำว่าหิ้วเพราะว่าถือนี่เป็นได้ทั้งนะความหมายที่เฮาใช้ทั้งรูปธรรมบัดนี้นามธรรมแล้วก็หิ้วนี่ได้แต่ประเภทเดียวเด้ได้แต่รูปธรรมได้นามธรรมบ่ได้คือนามธรรมในความหมายของคำว่าถือนี่รักษาหรือว่าเสื้อถือศีลถือศาสนานับถือจังซี่นะมีรายการเนาะคำเดียวก็มีหลายความหมายใช้ในหลายกรณีเป็นได้หลายประเภทคำอีกอันนี้มันการอธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดก็เชื่อว่าสิเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาบ่หลายก็น้อยหั่นแหละเนาะคำศัพท์ใดที่เห็นว่ายังเป็นปัญหาในการใช้มีรายการส่งข้อความให้ดอกซ่อนทาง WhatsApp หมายเลข02059864685เฮาก็จะได้มาสนทนานำอาจารย์เพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการฟังแหละเนาะมื้อนี้ฟังคำศัพท์ของมีรายการท่านนี้เพิ่นฝากมื้อหน้าก็ฟังของท่านอื่นเชื่อว่ามีรายการที่ฝากคำศัพท์นำดอกซ่อนหั่นนะก็สิติดตามรับฟังรายการอย่างใจจดใจโจ้อะไรเนาะมีรายการว่าโอ้ดอกซ้อนเอ้ยอันคำศัพท์ที่ฝากหั่นน่ะก็ติดตามตลอดได้แต่ก็บ่ได้เล็งเด้อเพิ่นว่ายานดอกซ้อนทวงบ่ได้เล็งเด้อทันมื้อใดก็ทันบ่เป็นหยังบางเทื่อมีคำศัพท์หลายแล้วคำศัพท์ที่อันน่ะเพิ่นฝากบ่ทันมื้อนี้ก็ฟังมื้อหน้าก็บ่เป็นหยังฟังของผู้อื่นถามก่อนก็ได้มีรายการก็บอกดอกซ้อนนี่ได้เข้าใจเด้อว่าซั่นเด้อขอบใจหลายๆเพราะว่ามันก็มีหลายคำศัพท์เนาะฟังคำศัพท์ของไผก็เป็นความรู้หมดมีรายการคือแต่ละคำที่นำมาสนทนานี่นะก็น้อยนักหน่อยหนาที่จะเป็นคำศัพท์ ไม่คำศัพท์ที่ว่าเฮาบ่สู้ได้ยินบ่สู้ใช้แต่ถามว่ามีบ่มีเนาะก็บ่ปฏิเสธก็มีอยู่แต่ก็น้อยที่สุดส่วนหลายก็แม่นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ถึงว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เฮาเคยนำใช้ในชีวิตประจำวันแต่สิมาให้กันว่าเอานิยามให้ได้ดูให้ความหมายดูคำศัพท์นี่นะความหมายว่าแนวใดมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายสำหรับไทเฮาเจ้าข่อยที่บ่แม่นนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะมีรายการฮู้อยู่ฮู้ใส่หั่นน่ะพอเข้าใจอยู่แต่ว่าให้นิยามหรือว่าให้บอกความหมายในแบบวิชาการนี่ดอกซ่อนก็ยอมมีรายการก็บอกว่ายอมคือกันเพราะฉะนั้นก็ต้องได้อาศัยผู้ที่มีความฮู้ความเชี่ยวชาญก็คืออาจารย์แสงฟ้าและที่เป็นผู้เข้าร่วมสนทนาในรายการในฐานะของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ได้มีรายการเนาะฉันคำศัพท์ที่มีรายการทรงให้ดอกซ่อนก็สังร่วมเพื่อสนทนากับอาจารย์ให้มีรายการติดตามรับฟังรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็บอกไปแล้วเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะมอบเป็นความสุขความบกบานมนซืนให้เพิ่นมีรายการทุกท่านฝากเพลงนี้ให้อาจารย์แสงฟ้าดําแน่ก็เชื่อว่าเพิ่นฟังรายการของเฮาอยู่แล้วก็มีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันมีรายการประจํารวมถึงผู้ที่หาก็เปิดวิทยุมาฟังรายการของเฮาทั้งคืน FM 103.7 MHz อยู่ในขณะนี้รวมถึงมีรายการที่ฟังผ่านวิดีโอถ่ายทอดสดเนาะ Facebook Lao National Radio มอบเพลงนี้ให้ทุกท่านอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น
1: กินลาบก้อยอย่าลืมเจียวแผ่วผักถ้าได้พังเงินปากคำก็อย่าลืมกระเบียนห้างสวัสดีท่านผู้ฟังทุกเพลงต้อนรับท่านกับสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ออกทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เนาะระบบ AM วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นแล้วก็ไปออกคืนทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 18:00 นถึง 19:00 นก่อนครับฟังข่าวผักคำวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสเนาะอาเมื่อนี้สมมาลาพิมพ์มาวงคำหน้าที่ดำเนินรายการนำเสนอเสียงเพียงของบนข่าวสารจุธานฟังเป็นประจำพบพอดีกันวันนี้กงกับมือวันพุธ16กันยา2026ขึ้นหาคำเดือน10ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เอาเมื่อนี้กลางอาทิตย์แล้วเนาะเวลากันยังเป็นไวไวปุบปับบ่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนี่แหละเวลามันบ่ค่อยตามผู้ใดแต่แท้เฮ็ดหยังก็บ่ท่วงบ่ทันคือเพิ่นว่าแข่งขันกับเวลาเนาะพี่น้องเนาะเอากระชิบวันยาวได้พี่น้องเอ๋ยต้นรายการนี้บางท่านว่าก็โอ้ยังเป็นเมื่อยกับจากไฮนาโฮดส่วนหรือว่ากับจากผู้แลกไปเบิ่งทําการผลิตแดบางครอบครัวนี่มีอยู่มีกินสมเชยเด้อในการสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเลี้ยงสัตว์บ่ปลูกฝังปลูกมักไม้ให้มากก็พอได้ขายสร้างเศรษฐกิจครอบครัวมีอยู่มีกินเนาะหลายครอบครัวก็พ้นทุกข์ยากย่อนในการสร้างอาชีพสร้างวิธีการทํานะปลูกฝังเรื่องสัตว์เด้เมื่อก่อนนี่ก็พอแต่กุ้มอยู่กุ้มกินเดี๋ยวนี้นี่โอ้เพิ่นได้ไปศึกษาหาความรู้หรือว่าพนักงานกระทรวงกิจกรรมสิ่งแวดล้อมบ่ลงไปแนะนําเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหั่นเป็นสินค้าเนาะจากเมื่อก่อนพอแต่ใช้ในครอบในครัวคือยกตัวอย่างในเลี้ยงปลาแม่นบ่หั่นมาเลี้ยงปลาเทคนิคบ่ทันสมัยเด้หรือว่าวิธีการเนาะก็พอได้กุ้มอยู่กุ้มกินจนจะขายภายในบ้านแต่เดี๋ยวนี้โอ้เพิ่นเฮ็ดธุรกิจขยายเลี้ยงปูเลี้ยงปลาหลายเนาะถือว่าจำนายในทั่วแขวงแล้วก็ต่างแขวงอีกบางครอบครัวนี่โม้ยบ่ธรรมดาเลยฝ่ามือเป็นหลังมือก็มันเว้าได้ประเด็นรวยแล้วหั่งมีสีสุขทำการผลิตสร้างเวียงการทำกับบ่ดีเลยเนาะทั้งมติสุนทรีของกรมการเมืองสุขกลางภาคว่าด้วยสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอ่ะเด้หรือว่าสอจถือว่าหลายครอบครัวนี่ก็หั่นแล้วเนาะสร้างตัวเองครอบครัวมีอยู่มีกินลดพ้นจากความทุกข์ยากอันนี้ส้มเชยเขาคอยสืบต่อเนาะในการประกอบอาชีพสร้างเวียนการทำเดี๋ยวได้ชิมิยูมีกินต้องจากความทุกข์ยากช่วยกันเด้อพี่น้องเด้อเอาทุนรายการเมื่อวานยาวเสียงเพียงสะกอนและจึงกลับกับสุนันยาต่อไป

0: สวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท่าหาบุคคลที่พัดภาคและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
1: อย่าปล่อยให้ความคิดทอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดภาคไปกรุณาติดต่อหาองค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือหองการกาแดงทั่วประเทศ
0: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทึนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบอนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สะดงผ่านไปเสียงเพียงบนข่าวสารมาฝากบทตอนบริการเฮาก็จะนำเสนอข้อคิดคำคมคติเตือนใจสู่ท่านฟังเนาะเอาข้อมูลมื้อนี้จะนำเสนอว่าจงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะท่านนั้นคือผู้ควบคุมเพิ่นบอกและคนที่บ่เคยเฮ็ดผิดพลาดหยังเลยคือคนที่บ่ลองเฮ็ดสิ่งใหม่ๆความทะเยอทะยานช่วยให้ท่านได้เปรียบและสร้างเรื่องอัศจรรย์สิ่งที่คนอื่นบ่กล้าเอาอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ได้อ่านเพิ่นแล้วก็มันก็เป็นข้อมูลใกล้ตัวเนาะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนหลายครอบครัวคือว่าแหละทุกคนผ่านมานี่บ่เคยลองผิดลองถูกเฮ็ดหยังก็ย่านแต่ว่าลุบทุนเนาะให้มันค้าขายได้มือก็ได้เฮ็ดไปก่อนเนาะประเมินค่าแล้วก็ปรับปรุงตนเองมันบ่ได้ขายหรือมันขายดีย้อนหยังมันมีได้การเฮ็ดค่าขายเนาะเพราะว่าเห็นหลายครอบครัวละปิ๊กเอ็นสมมุติว่าปิ๊กเอ็นห้านี่ได้ขายดีดีเออทั้งข้างห้านก็เริ่มแล้วเนาะเตรียมแล้วเตรียมขายคือกันซะเจ้าก็ขายเขาก็ขายแต่ว่าเรื่องลูกค้านี่ก็ยังกลับไปห้านเก่าอยู่ได้เนาะแต่นอกจากว่ามันเบิดแท้ๆก็สิลองชิมเบิ่งหั่นใหม่แม่นบ่ฉะนั้นมันก็สิมีการปรับปรุงวิธีการต่างๆฮะก็ขอให้ทุกท่านอดทนเอาแหละถ้ามันค้าขายง่ายมือแม้แต่เขาเปียกคือกันเด้ออันนี้ง่ายๆทุกๆอาชีพเขาเปียกบ่เฟอร์บ่ต่างๆกันว่าหั่นได้คนหลายหลายห้วยข้างๆก็จะขายคือกันเนาะบางคนก็ว่าขายกับลูกค้าสิบ่ทอหั่นที่อันน่ะเพิ่นเปิดก่อนเนาะความแซ่บบ่ความนัวบ่กันให้ต้อนรับว่าในการบริการต่างๆตัวอย่างว่าเฮาก็สิคอยปรับปรุงไปแน่นอนแหละผู้นึงกินบ่แล้วแซ่บมันก็สิปากต่อปากต่อไปก็สิได้ขายดีคือกันนี่อันนั้นอดทนปรับปรุงก็เพิ่นเว้าแหละลองผิดลองถูกไปเฮาเป็นกำลังใจให้เด้อทุกครอบครัวทุกอาชีพอันใดเฮ็ดได้ก็ขอให้ได้ทำมากับผลหรือว่าได้รับเงินหลายๆนั่นแหละเนาะลงทุนหน่อยกำไรหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเอาก็สิบ่ว่ายาวขอให้ทุกท่านได้พักผ่อนย้อนจิตย้อนใจเนาะเฮ็ดเวียกเมื่อแต่เช้ามาจนแรงเวลาบางคนก็ยังบ่ได้เข้าเฮือนครัวปานนี้เด้โมงนี้เวลานี้ถ้ามันแม่ค้าเช้าขายได้แฮงได้กลับแรงเนาะจะสิปิดห้านจะสิได้กินข้าวครบหน้าครบตาค่ำมืดพุ่นแล้วจึงสิได้กินอันนี้ก็แม่นแต่ละครอบครัวเฮ็ดอาชีพต่างๆกันไปเนาะคนว่าแม่ค้าเช้าขายนี่มันออกแต่เช้าได้คือเพิ่นเว้าแหละไปเยี่ยมหมามาเยี่ยมเขียดแม่นแท้เด้ไปแต่เช้าได้หมามาเลาะเนาะออกอู้เห็นมาแต่ละมื้อแต่ละเวรตอนเช้านะตอนกลางคืนนี่เขียดกบออกแล้วคือเพิ่นเว้าแหละเปรียบเทียบไว้ว่าไปแต่เช้านี่ไปเยี่ยมหมามาเยี่ยมเขียดแม่นแท้ได้ทุกท่านได้อันนั้นความดูมันอดทนมันยันยำหลายครอบครัวกันมีอยู่มีกินคือเฮาได้เว้าแหละมีเงินมีเฮือนมีรถส่งลูกไปเฮียนบ่ดุงสูงนี่ก็ได้จากทําการผลิตกิจกรรมปลูกฝังเรื่องใช้เป็นจริงค่ะเอ้าบ่ว่ายาวพี่น้องเอ๋ยมุ่นๆเสียงพี่ก่อนแล้วจะกลับมาสู่เรื่องยาต่อไป

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์รัชดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรับเป็นได้ไดพันไปข้อมูลข่าวสารเสียงพิงฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่อเนาะมีหลังบกแห่งแล้วเนาะหลังจากว่าภัยธรรมชาติผ่านมาคือบ่หลายภาคส่วนก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นน้ำเป็นข้าวต้มข้าวนมเสื้อผ้าอาภรณ์และการนำพักรักของพวกเขาเพิ่นก็ได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนนักธุรกิจห่างห้านเหลือหลายภาคส่วนเนาะสำคัญหลังน้ำบกแห้งเนาะก็เป็นห่วงถ้ามันยังมีน้ำขังน้ำฟ้าฝนอยู่พยาธิที่มันเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านเป็นเจ้าการเด้อขอโทษสำหรับบางบ่อนี่เป็นตีนห่อเนาะคันตุ่มเปื่อยเด้แต่พยาธิเหนียวนูใช่แล้วนี่แล้วมันเรื่องน้ำท่วมนะกำลังบกกำลังแห้งเนาะหรือว่าพยาธิตาแดงใช่แล้วทุกท่านเด้อให้เฝ้าระวังเด้อันนี้ขอนำเด้อแท้ขยุงลายอีกเนาะน้ำมันฝนตกน้ำยังมีน้ำขังอยู่ยุ่มกับไข่ออกมาแพ้ลูกเด้ขอให้ทุกท่านเป็นเจ้าการเฝ้าระวังเอาก็จังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนพี่น้องเฮาที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติผ่านมาก็สู้ๆเนาะก็ขอให้ผ่านวิกฤตห้านี้ไปด้วยดีนะพี่น้องเด้อก็ที่ฝากข้อมูลข่าวสารเติมอีกโดยเฉพาะแล้วมันจะดีๆจากทางการพวกเขาอยากได้ดินงามๆเนาะฟังข้อมูลข่าวสารเติมเอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นำเสนอโดยว่าแต่ต้นเดือนมานี่โอ้หลายทุกท่านเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางก็สะดวกเด้ในเขตชุมชนนี่นะบ่แก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปลูกเพื่อนพักผ่อนทำกลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่1นี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหง 7-Eleven เพิ่นบอกเดินทางไปเสร็จก็ไม่สะดวกพื้นฐานโครงสร้างครบชุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยังทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแค่2ล้านไปกีบต่อเมตรจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับผ่อนระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะโดยว่าสิจ่ายสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลบาทเมืองเศรษฐีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองแออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปชอบพักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูอย่างแต่ทั้งไงจุดฮอตโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานและท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหารังกีบเข้าปุ๊กสร้างเงินได้ทันทีใจผ่อนเพียงแต่1ล้านไปกีบต่อเดือนผ่อนยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี่แลนเอกสารออกใบเตยดินให้ละล่าเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลยพิเศษก็แม่นสำหรับชิปทานทำอิฐที่ไปจองตอนดินรับของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ละล่าโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่020-585-8833 585-8833เด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนบรรยากาศตึมแต่จึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปหงหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปหงหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปหงหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: ขณะนี้ท่านพอฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นในพันไปเสียงเพลงขอบพระคุณสารฝากต้อนให้ทุกท่านเนาะบางท่านกําลังโอ้ยกินข้าวได้ก็มีบ่โมงนี่บางบ่อนี่กินไว้เด้บางบ่อนว่าโอ้19โมง20โมงพุ่นแหละเนาะบ่ทันเด้กินให้แซ่บๆทุกท่านระมัดทุกท่านเด้อกินเพื่อสุขภาพยามนี้ก็คือว่าแหละระวังได้เรื่องถอกท้องนะบ่ว่าเด็กน้อยวัยกลางคนสาวหนุ่มผู้เฒ่าก็เป็นหลายเนาะอยู่ดีมีแฮงเบิ่งเรื่องสุขภาพทุกท่านเด้อความเจ็บจะได้ความไข้จะมีบางคนก็คือว่าแหละบ่อยากให้พบได้เรื่องพยาธิพะเยาแม่นบ่เป็นมามันก็เสียเงินเสียคำเสียเวลาเวลาเนาะแล้วบัดนี้มาฟังข้อคิดคติเตือนใจเด้เนาะข้อคิดวันนี้นําเสนอว่าเฮียนคือเฮ็ดเฮ็ดคือเฮียนภาคเพียรต้องพ้นผ่านสู่ความสําเร็จที่สุดอมตะสนิรันดร์สร้างสรรค์อนาคตที่สดใสสมบูรณ์เพิ่นบอกเนาะเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ใกล้ตัวแหละมานําเสนอจุดนั้นฟังอีกข้อคิดนึงเพิ่นว่าปิดประตูตันตนยังวางผลเข้าออกได้ปิดบังฟังความชั่วไว้ดังสุมไฟเผากายและใจของตนเองนี่ก็เป็นข้อคิดอีกอย่างนึงจากรายการของพวกเขานําเสนอจุดนั้นฟังในรายการอาทิตย์อัสดงก็สิบ่ว่าญาพี่น้องเอ๋ยบ่ปรับโอ้ยเวลาจังแม่นไว1ชั่วโมงบึดเดียวเนาะฟังเพลงเป็นนําพรคลายจิตใจเป็นนําเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศค่อยคําลงแรงเนาะทั้งระบบ AM ได้ FM ได้มื้อเสียงเพลงตึ้มแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการต่อไป

0: เงินคําของเครื่องใช้ทรัพย์สิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมใส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นทุนฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการทิศรัชดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเวลากับแม่นยับจบบอกเขามาจะแม่นไว้เนาะพี่น้องเนาะเอาให้ระมัดระวังในระยะนี้ก็หลายคนเป็นพยาธิช่วยจังได๋เรื่องความดันบอกเฮิ่นความดันตั้งช่องอะนะโอ้โคชกพยายามพี่น้องป้องปายกันหลายคนพยาธินี่เป็นหลายเด้แล้วห้องหมอมีแต่ภาพห้องหมอโมชด2มื้อหลังกับพยาธิพี่น้องเป็นพยาธิแบบเดียวว่าซั่นดิอยู่ทางประเทศอื่นพยาธิสโตรกบ่ฟูบบัดเดียวนะเส้นเลือดตีบบ่หัวใจโลเลี่ยงบ่ทันวูบหายใจบ่ออกโอ้เห็นข่าวไปเบิ่งฉะนั้นบ่ว่าแต่สาวหนุ่มเด้ผู้เฒ่าผู้แก่คือเพิ่นเว้าแหละมันบ่เลือกแล้วพยาธินี่นะมันบ่เลือกอาหารการอยู่การดินการกินได้พักผ่อนบ่เพียงพอนี่แหละเพิ่นเว้านะสุขภาพฉะนั้นระยะนี้ต้องดำไล่ให้ทุกท่านได้เบิ่งแยงแดนสุขภาพนะคือเว้าแหละสุขภาพบ่ได้มีไว้ขายคือสิ้นป่านะหน้าบางนางหญ้าได้ต้องรักษาด้วยตัวเฮาเองเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องเงินเรื่องคําแม้นบางคนนี่สู้ชีวิตเห็นข่าวลงเฟซคือกันได้ป้าสมเชยแล้วหาเงินหาคำมาซั่นจนวินาทีสุดท้ายพูดน่ะห่วยหังเดียวก็บ่อยากได้คือกันเนาะหาเงินมาหลายๆแล้วมันเสียชีวิตบ่อยากได้ได๋บ่อยากมาปี้ปั่วตัวเองอีกบางคนน่ะอันตรายฉะนั้นเอาแด่เบิ่งแด่แย้งแน่สุขภาพตัวเองหั่นแหละสําคัญเนาะเรื่องเงินเรื่องคำไปก็อยากได้อยากมีมันก็ต้องเบิ่งกําลังแฮงตัวเองแด่สู้ได้บ่ไปได้บ่บ่แม่นสุขภาพยังอ่อนเพลียบ่สบายบ่แข็งแรงยังสู้เป็นมามันก็คือเว้าแหละเงินก็บ่ได้ใช้ได้พี่น้องได้ก็แม่นอยู่ดอกเงินคำกำแก้วเนาะหายากก็ค่อยอดค่อยออมค่อยท่อนค่อยซอกค่อยหาไปเพราะเห็นข่าวผ่านมาหลายครอบครัวเด้เนาะหาเงินเบิดปีหรือว่าหลายปีบาดเจ็บกินปัวหลายห้อยล้านกีบเนาะเห็นข่าวละอันนี้ฝากไว้สุขภาพสำคัญที่สุดเด้อเอาฝากไว้แจ้งไว้เป็นเรื่องการเมื่อสกุลสกุลนั่นแหละเวลาเบิดเบิดเวลาเมื่อนี้ชมบาราพิมวงพร้อมด้วยได้สาวกคุ้มเชียงไว้ใส่ให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกินข้าวแรงแซ่บๆได้พี่น้องเด้อลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ในมื้อนี้ผู้แทนได้สืบต่อปรึกษาลือการยุติภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานรัฐบาลญี่ปุ่นให้การช่วยเหลือล่าสร้างโรงเรียนมัธยมตอนต้นเมืองท่าแตงแขวงเซกอง 120,000 ดอลลาร์กองพันกดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สืบต่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจและเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวญี่ปุ่นจะลดภาษีอาหารเหลือ1ส่วนห้อยเริ่มแต่เดือนเมษาปีหน้าเพื่อลดพรภาระค่าของชีพออสเตรเลียมีประชากรเทศเวียกหลายกว่า1เวียกถึง1ล้านคนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทันฟังรายละเอียดเมื่อวานนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ในระยะดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้ลงนามในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานกองประชุมสากลครั้งนี้ได้ห่วมลงนามเป็นพยานในแถลงการเข้าร่วมเป็นภาคีดังกล่าวและให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความสุ่มเสยอย่างอบอุ่นต่อท่านเบนดิโตดอสซานโตสเฟรสตัสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการร่วมมือติมอร์เลสเตที่ได้แสดงเจตจำนงและให้คำหมายมั่นในการลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานการลงนามในแถลงการข่าวฮวมเป็นภาคีของประเทศติมอร์เลสเตแม้นผลสำเร็จจากความพยายามอันต่อเนื่องของลาวในฐานะประธาน CCM ร่วมกับวงคณะญาติสากลปลุกระดมคนขวยให้มีประเทศรัฐภาคีของสนธิสัญญาเพิ่มขึ้นในระยะเป็นประธานลาวจัดกองประชุมสัมมนาการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวาน2ครั้งสำหรับภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29พฤษภาคม2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์และภาคพื้นแอฟริกาจัดขึ้นระหว่างวันที่4-5มิถุนายน2026ที่นครหลวงอาดิสอาบาบาประเทศเอธิโอเปียซึ่งเห็นได้อย่างจะแจ้งว่าการโฆษณาให้เห็นถึงความอันตรายของผลกระทบของระเบิดลูกวานและการพัวพันสองฝ่ายที่ดีระหว่างลาวและติมอร์เลสเตแม้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดยุ่งให้การขยายสมาชิกในครั้งนี้การเข้าเป็นภาคีของติมอร์เลสเตแสดงถึงความสามัคคีในครอบครัวอาเซียนซึ่งเป็นการแสดงให้วงคณะญาติสากลเห็นว่าการลบล้างผลกระทบที่เกิดจากระเบิดพันแตกแม้นพันธะหน้าที่รวมของทุกประเทศทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบและบ่ได้รับผลกระทบการตัดสินใจของประเทศติมอร์เลสเตข้างประวัติศาสตร์นี้แม้นเป็นบาดก้าวสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการขยายสมาชิกของภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานและจะประกอบส่วนสำคัญให้ขบวนการลดพรอาวุธของสากลถึงว่าประเทศติมอร์เลสเตจะบ่เคยได้รับผลกระทบโดยโกงจากระเบิดลูกวานก็ตามแต่ประเทศติมอร์เลสเตได้เลือกที่จะยืนเคียงข้างบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและหลักการมนุษยธรรมสากล
1: เมื่อนี้เป็นมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยู่ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยข่มขู่จากระเบิดลูกวานรวมทั้งกองประชุมปินออมสำคัญจำนวนหนึ่งที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14-18กันยานี้จัดขึ้นอยู่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงหนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสำหรับหมดมื้อนี้ผู้แทนกองประชุมได้สืบต่อปรึกษาหารือกันผ่านกองประชุมระดับสูงเพื่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยข่มขู่ที่เกิดขึ้นจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรการช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายจากระเบิดแตกใส่การร่วมมือและการช่วยเหลือของสากล ความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ได้แตกการปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกลื่อนห้ามระเบิดลูกหวานบ่ได้จำกัดเพียงแต่การนำใส่ผลิตและสะสมระเบิดลูกหวานเท่านั้นหากยังควบคุมไปถึงการเก็บกู้ช่วยเหลือผู้ถูกขอให้และการนำใส่ทรัพยากรของโลกตื่มอีกเพื่อลดพลผลกระทบจากระเบิดบ่ฮั่นแตกตกค้างต่อการดำเนินกองประชุมในมื้อนี้ถือเป็นกองประชุมสำคัญเพื่อให้บรรดาประเทศลัทธิภาคีและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้สืบต่อแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานกำหนดแผนการร่วมมือสุกยู่การปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวไปสู่การยุติผลิตการนำใส่และการสะสมระเบิดลูกหวานลดพรผลกระทบต่อพลเรือนและอื่นๆบรรดาผู้เทนจากประเทศลัทธิภาคีสืบโตปึกสหฤทธิ์ร่วมกันเกี่ยวกับโคคงข้างและวางทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าเพื่อรับประกันเฮ็ดให้เวียกงานเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนอกจากการดำเนินกองประชุมแล้วภาคส่วนต่างๆอยู่ในคณะกรรมการรับผิดชอบได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งแรงและต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรับประกันเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้มีผลสำเร็จอย่างจบงามรับประกันความปลอดภัยห้อยส่วนห้อยพันเอกศรีนครสุริวงศาห้องหัวหน้ากองบรรณาการป้องกันศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาสะเพาะภายในกองประชุมว่า
2: สันสร้างและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกหรือว่าฮู้การเฮ็ดหน้าที่ของพวกเฮานี้อันนึงกับพวกเฮาได้แต่งตั้งมอบหมายการรับผิดชอบชี้นําแต่ละจุดเนาะโดยรวมก็แม่นแต่ละหัวหน่วยวิสาสะเพาะได้จัดตั้งเฮ็ดหน้าที่ตามจุดมอบหมายแล้วก็แต่ละมื้อทุกๆมื้อพวกเราก็สิมีการส่องแสงรายงานสภาพรอบด้านในการเฮ็ดหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ปัญหาการตอบสนองด้านเครื่องรับใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เฮาก็ได้กวดกะไว้แต่ละมื้อเนาะก็โดยรวมมันก็บ่มีปัญหาหยังสภาพก็ยังปกติอยู่ก็กองประชุมตอนนี้ก็คือบรรดาท่านได้รับรู้ก็เป็นกองประชุมระดับสากลเนาะที่สปลาวพวกเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสร้างเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบว่าร่วมก็เป็นหน้าที่ร่วมของทั่วปวงชนรอบด้านฉันอีกเทื่อนึงข้าพเจ้าในนามคณะอภิชอบอยู่ในจุดดังกล่าวก็ขอแห่งห้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าหรือว่าว่ารวมว่าเฉพาะกับมันชาวนครหลวงนครหลวงจันทน์จงให้การร่วมมือในการเฮ็ดหน้าที่เวียกงานป้องกันสาธารณภัยป้องกันสังคมแล้วก็สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่แขกหรือว่าคณะผู้แทนที่เดินทางมาร่วมกองประชุมก็คือการท่องเที่ยวในขอบเขตตัวประเทศโดยความปิติชุ่มชื่นก็คือมีความพึงพอใจในการต้อนรับของประชาชนลาวของพวกเรา
1: สำหรับสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อนห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ได้รับรองเอาอยู่ที่นครดับลินประเทศเอียร์แลนด์ในปี2008และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี2010ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นรัฐภาคีและลงนามทั้งหมด114ประเทศกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนความคืบหน้าการปฏิบัติสนธิสัญญาใน5ปีผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดทิศทางและบุริมสิทธิ์ใหม่ให้แก่สนธิสัญญาพร้อมกันนั้นยังได้มีกองประชุมปิ่นอ้อมและการวางแสดงผลงานไปพร้อมกันกองประชุมครั้งนี้จะได้รับรองเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2075-2032และแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
0: เมื่อวานนี้ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ต้อนรับคณะผู้แทนงานสมาคมเสียงเขียนลาวนำโดยท่านเจริญเยี่ยเปาเฮออดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคอดีตท้องประธานสภาแห่งชาติประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเสียงเขียนลาวเพื่อรายงานการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงเขียนลาว ท่านเจริญเยียเปาเฮอได้รายงานจุดประสงค์การเยี่ยมยามรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวรับทราบภายหลังที่เสียงเคนเสื้อซาดลาวได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมนามธรรมของคนเสื้อซาดลาวและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์โลกสมาคมเสียงเคียนลาวได้เสนอต่อขันเทิงเพื่อขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัฐที่เหมาะสมเพื่อเป็นบ่อนก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อเคียนลาวเป็นการอนุรักษ์รักษาแคนและเสียงเคียนลาวที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวเป็นจุดตั้งโฮมนายสางแคนและหมอแคนให้เติบใหญ่ขยายตัวยิ่งขึ้นท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตได้แสดงความต้อนรับและย่องยอซุ้มเซยการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงแคนลาวเป็นการประกอบส่วนปกปักรักษาแคนและเสียงแคนลาวที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์ส่วนการเสนอของสมาคมเสียงแคนลาวเพื่อขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัฐที่เหมาะสมเป็นบ่อนก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อแคนลาวกระทรวงจะนำไปเสนอต่อขันถึงรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองเมืองถัดแตงแขวงเซกองรวมมูลค่า $120,000 พิธีสิ้นสัญญาการช่วยเหลือล่าโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองเมืองถัดแตงจัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ยูสถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวมิทานโคอิซึมิซึโตมุเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวท่านังศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมท่านังศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองมีคำเห็นว่าพิธีเซ็นสัญญาการช่วยเหลือครั้งนี้มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่เมืองถัดแตงอาคารเฮียนและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้นักเฮียนและครูอาจารย์อยู่ท้องถิ่นภาคฐานอย่างแท้จริงพร้อมทั้งขอบใจอย่างจริงใจและฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นผ่านสถานทูตญี่ปุ่นประจำลาวที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนทุนช่วยเหลือล่าภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นหัวเมืองรวมมูลค่า $120,000
3: ในนามต่างหน้าให้แก่คณะพรรคคณะกรรมการปกครองแขวงขอแสดงความขอบอกขอบใจอย่างสูงและฮู้บุญคุณอย่างล้นเหลือไปยังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้ความสำคัญญาติแยงทื่นฮ้อนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมต้นๆหัวเมืองเมืองถะแตงเป็นมูลค่าทั้งหมด118,582 ดอลลาร์สหรัฐทื่นช่วยเหลือดังกล่าวนี้เห็นว่ามีค่า

0: ต้นหัวเมืองให้ดำเนินไปตามมาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
1: กองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สืบต่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจและเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อหาประกันความปลอดภัยในการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าในโอกาสเข้าร่วมวางแสดงผลงานการกวดกู้ระเบิดลูกวานที่ตกค้างอยู่ลาวในกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่14ฮาวันที่18กันยานี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์พันโทไซพลอภัยราชห้องหัวหน้าการเมืองกองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523ให้สัมภาษณ์ว่ากองพันกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523สร้างตั้งขึ้นในปี2013มีภารกิจบาทและหน้าที่หลักในการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดทางด้านมนุษยธรรมอยู่พื้นที่ทำการผลิตและปลูกฝังของประชาชนส่งแขวงเป้าหมายคือบอรีคำไซและแขวงเวียงจันทน์สำหรับแผนการเคลื่อนไหวประกอบด้วย5หน้าเวียกคือเวียกโฆษณาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกเวียกสำรวจโบเมนวิชาการเวียกสำรวจด้านวิชาการเวียกทำลายเคลื่อนที่เวียกกวดกู้เพื่อปลดปล่อยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากระเบิดลูกวานปัจจุบันกองพันได้จัดตั้งทีมงานประจำกันอยู่เมืองกาซีแขวงเวียงจันทน์1ทีมและอยู่เมืองค้ำเกิดแขวงบริคำไซ1ทีมนอกจากปฏิบัติงานอยู่ส่งแขวงเป้าหมายแล้วยังจะเคลื่อนที่ไปทำลายและแก้ไขซุกเซินตามแจ้งการของประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเช่นการลงแก้ไขเหตุอยู่แขวงเสนบุรีการกวดกู้บ่มใหญ่อยู่บ้านนาวาเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์และบ้านน้ำพาวเมืองค้ำเกิดแขวงบริคำไซ
2: การจัดตั้งปฏิบัติปัจจุบันนี้ทีมงานที่เฮาแม่นได้ประจำอยู่2แขวงก็คือแขวงเวียงจันทน์มันประจำอยู่1ทีมอยู่เมืองกาสีแขวงบริคำไซมันประจำอยู่เมืองค้ำเกิดมีจำนวน1ทีมเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกในช่วงไตรมาส3นี้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตต่อหน้าที่เฮาจะได้ประกอบทีมและก็สืบต่อตามแผนบุรีรัมย์ซิตี้ที่ทางเมืองแขวงได้จัดส่งให้เคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกและการเคลื่อนไหวตาม5กิจกรรมที่เฮาได้รายงานมาเบื้องต้นนั้นก็คือได้ลงเฮ็ดอีกสืบต่อเป็นไตรมาส4ของปี2026นี้แล้วก็จะได้สืบต่อ2027และก็ได้สืบต่อการแก้ไขปัญหาระเบิดช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่แจ้งเส้นบ่มใหญ่ที่ยังตกค้างอยู่บ้านนาว่าเมืองโทรคมนี้ให้มีความปลอดภัย 100% อันนี้เป็นหน้าเวียกเราต้องได้สืบต่อได้แก้ไขบ่มใหญ่ที่ประชาชนพบเห็นที่มีความเป็นอันตรายที่ใกล้กับงานประชาชนอยู่บ้านน้ำพาวเมืองคำเกิดแก่งบุรีคำไสที่นี้เราจะได้ร่วมมือกับองค์การปฏิบัติงานคือองค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติขึ้นที่ว่าเพิ่นช่วยเหลือก็คือเป็นองค์การควยก้าของดอกเกาหลี
1: พันโทไซพลอภัยราชให้ฮู้ตื่มว่าการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างแม่นเวียกบุรีรัมย์ซิตี้ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการเข้าร่วมวางแสดงผลงานในกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นของกองทัพในการสุ่มใส่เฮ็ดให้พื้นที่ทำการผลิตของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตห่างไกลโศกลีกปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอย่างสิ้นเชิง
0: ต่อไปสื่อทันฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลมานี้ห้องว่าการมังหลงน้ำทาและจัดพิธีมอบหับเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมกระทันหันอยู่บ้านน้ำดีและบ้านป่าปัว
3: เครื่องที่นำมาช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งแม่นน้ำดื่มจำนวนหอยแพ็คและมีย่ำๆจำนวนหนึ่งรวมมูลค่า5,850,000กีบมอบให้แก่องค์การปกครองเมืองหลวงน้ำทาให้เกียรติตั้งหน้ามอบโดยท่านสมสนล่อบุญเองอำนวยการบริษัทไส้สมบูรณ์ก่อสร้างเคหาจำกัดบ้านนองบ่เวียงและบริษัทมหาไส้ทรัพย์จำกัดผู้เดียวสวยเงินจำนวน5ล้านกีบให้เกียรติรับโดยแม่นท่านบุญคงพิมสนกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงน้ำท่าซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงความย่องย่อสมเชยและจารึกคุณงามความดีต่อน้ำใจอันประเสริฐของภาคธุรกิจทางการนำของเมืองหลวงน้ำท่าก็ได้มอบใบย่องย่อให้แก่บริษัทที่ได้ประกอบส่วนช่วยเหลือในครั้งนี้ส่วนเครื่องดังกล่าวทางเมืองจะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ที่ถือผลกระทบ

0: จากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ปิ่นแก้วซอนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
1: เมื่อบ่ดลมานี่อยู่สโมสรเมืองปากแบ่งแขวงดมไซจัดกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการประจำ6เดือนท้ายปีภายใต้การเป็นประธานของท่านไซยสินสุพันธ์ทองกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองปากแบ่งมีพรรคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
2: ได้ก่อประชุมคณะกองประสานการป้องกันความสงบได้ผ่านบทสรุปเพื่อการวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการจัดสู่ประจำ6เดือนท้ายปี2016โดยยกให้เห็นสภาพการที่พ้นเด่นคือได้ลงเผยแพร่เสริมและสร้างความผับผู้ในทั่วสังคมเกี่ยวกับการจัดตั้งวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ทั้งหมด53บานเผยแพร่อยู่ใครดัดสร้างเบือง8ครั้งและนำเสนอให้ฮู้เวียกการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและยกให้เห็นการแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท้อต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเป็นต้นแบบการมั่วสุมยาเสพติดประเภทยาบ้าน้ำกระท่อมคอลลาเจนสารเคตามีนและยาสูบไฟฟ้าพร้อมทั้งประกอบกับคิดกับเห็นสรุปตีราคาและถอดบทเรียนต่อกับปัญหาสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่ภายในเมืองเป็นต้นแบบปัญหาการมั่วสุมสิ่งเสพติดเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในต่อหน้าควบกันจากนั้นได้ผ่านดำรัสของท่านนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเหรียญการแห่งงานผ่านดำรัสของท่านนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบใบยกยอของรัฐบาลผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบเหรียญการป้องกันความสงบพร้อมทั้งประดับเหรียญการและมอบใบยกยอให้คณะพรรคคณะบัญชาพนักงานภายในกลุ่มกองอย่างสมเกียรติ
3: กันสรีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดมไซ
1: ต่อไปสั้นทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่16กันยาเวลา18โมงห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนในผัดผ่านภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางและภาคใต้ของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งผัดปกคลุมซึ่งขณะนี้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา23องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพร้อมมีลมผัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา28องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพร้อมมีลมผัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา27องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปพร้อมมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา31องศาสำหรับเขตคู่เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมผัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา23องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
5: ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานฮอเปลี่ยนที่3หรือ CCM มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1สิงหาคม2010เป็นต้นมาซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปกป้องพลเรือนและลดพรภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานในทั่วโลกส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับประเทศลาวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากระเบิดลูกวานมาเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยจากระเบิดบรรทัดแตกตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่18
6: จงได้ระวัง
5: เสริญสวนพลเมืองลาวทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบอลฮอบเฟียนที่3ด้วยความเป็นเจ้าการ

0: ต่อไปสัมพันธ์ฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการปฏิรูปภาษีสำหรับงบประมาณ2027ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อเปิดทางลดภาษีการบริโภคสำหรับอาหารและเครื่องดื่มบ่มีแอลกอฮอล์จาก8ส่วนห้อยเหลือ1ส่วนห้อยเป็นเวลา2ปีเริ่มเดือนเมษายนปีหน้าเพื่อบรรเทาภาระจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นการลดภาษีครั้งนี้คาดว่าจะให้ไทยรัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ60-500 ล้านดอลลาร์โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะบ่ออกพันธบัตรเพื่อสดเสยรายได้ที่สูญเสียไปขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนจะได้ขอสรุปในท้ายปีนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าถือเป็นการลดภาษีการบริโภคครั้งทำอิฐของญี่ปุ่นนับแต่เริ่มใช้ระบบภาษีดังกล่าวในปี1989โดยผู้ค้าขายย่อยจะเริ่มเกี่ยมความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งการปรับปรุงระบบเครื่องคิดรายเงินเพื่อรองรับอัตราภาษีใหม่
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานโดยเปิดเผยข้อมูลแผนการปฏิบัติงานในวันที่14กันยายนนี้ว่าเพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าประเภทเฮือนอัศริยะแนใสเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการนำใส่และขายพร้อมทางการสนองสินค้าที่มีคุณภาพสูงของจีนแผนการดังกล่าวได้รับการร่วมมือจาก8หน่วยงานของรัฐบาลจีนรวมมีกระทรวงการค้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการสนับสนุนการปรับปรุงเฮือนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุพร้อมทั้งยกระดับเฮือนเก่าให้กลายเป็นเฮือนอัศริยะเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริโภคของประชาชนกลุ่มต่างๆให้ดีขึ้นแผนการนี้ของจีนได้กำหนด7มาตรการหลักคือขยายความต้องการสินค้าเฮือนอัศริยะที่มีคุณภาพสูงปรับปรุงระบบมาตรฐานเฮือนอัศริยะสนับสนุนการบริโภคสินค้าเฮือนอัศริยะพัฒนาผลิตภัณฑ์เฮือนอัศริยะให้เหมาะสมกับผู้อายุสูงจัดระบบวางโซ่บริการรีไซเคิลสินค้าครัวเฮือนที่ใช้แล้วเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสุ่มสนการเสริมสร้างความช่วยเหลือทางด้านการเงินและงบประมาณนอกจากนั้นแผนการดังกล่าวยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตเร่งการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฮือนอัศริยะพร้อมทางสนับสนุนให้ห้างขายสินค้าตบแต่งเฮือนและศูนย์การค้าจัดตั้งศูนย์ประสบการณ์เฮือนอัศริยะและห้องวางแสดงตัวอย่างสำหรับระบบเฮือนอัศริยะแบบครบวงจรและเฮือนดิจิตอล
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่14กันยายนนี้ว่าสำนักงานสถิติออสเตรเลียรายงานว่าจำนวนชาวออสเตรเลียเฮ็ดเวียกหลายกว่า1เวียกมีถึง1ล้านคนในเดือนมิถุนาปีนี้กว่า 6.9 ส่วนห้อยของผู้มีวัยเหตุงานทำทั้งหมดและเพิ่มขึ้น 6.6 ส่วนห้อยจาก 984,200 คนในเดือนมีนาปีนี้ส่วนจำนวนผู้ที่เฮ็ดเวียกเดียวมี 14,100,000 คนข่าวรายงานว่าแม่หญิงออสเตรเลียมีทาเอียงเฮ็ดเวียกหลายกว่า1เวียกหลายกว่าผู้ชายกว่า 7.7 ส่วนห้อยของแม่หญิงที่มีเวียกเฮ็ดหลายกว่า1เวียกผู้มีอายุ24ปีกว่าอัตราส่วนสูงสุดของผู้มีเวียกเฮ็ดหลายกว่า1เวียกกงกันข้ามกับผู้มีอายุ65ปีขึ้นไปที่มีเพียงแต่ 3.1 ส่วนห้อยเท่านั้นอัตราการเฮ็ดเวียกหลายกว่า1เวียกยังคงอยู่ระหว่าง556ส่วนห้อยในระยะปี1994-2019ก่อนจะลดลงอย่างไวว่าระหว่างการระบาดของพยาธิโควิด -19 ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน

เพิ่มสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

ยุ่งแห่งการผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองการสมใส่ภายในสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพแลกแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้เพราะรายการพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาโดยสปกเมนส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการจัดตั้งพันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ฉะนั้นบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพเวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันสร้างเพื่อก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ท่านผู้ฟังกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบอลหอบเวียนที่3ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการตอนเช้าวันที่14กันยา2026นี้อยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงกันการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกปักรักษาสันติภาพโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญาCCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดปะทันแตกที่ตกค้างมาแต่ปางสงครามอยู่ภายในประเทศเฮาซึ่งจะประกอบส่วนสร้างผลประโยชน์โดยกงให้แก่ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกในฐานะเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบหลายกว่าโมจากระเบิดลูกบอลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าเข้าในขบวนห้างและห้ำห้องเอาสนธิสัญญาสากลว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบอลในครั้งนี้ฉะนั้นเพื่อเป็นการประกอบส่วนและเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกต่างดาวชาวต่างแดนที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศลาวที่เข้ามาห่วมกองประสุมสำคัญนี้ก็จงพร้อมกันติดตามฟังพร้อมกันผันขยายเนื้อในกองประสุมสำคัญนี้เอาใจใส่ปกปักรักษาความสงบเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพื่อให้บ้านเมืองของพวกเรามีความสงบและปลอดภัยสิ่งสำคัญบ่วงสลทังศาสตร์ก็จงเป็นเจ้าการเอาใจใส่พัฒนาบ้านเมืองของพวกเรามีความสงบมีความปลอดภัยเพื่อพร้อมกันหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้ฉะนั้นรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงเพชรมณีเจริญผลนักธุรกิจอสังหาผู้เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นแห่งดันสู่ความสำเร็จก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการนั้นตอนนี้เบิกบันมุนซืนกับพิงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: จะว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับพอสุครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: เบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการผ่านไปมอบเป็นความสุขความเบิกบานมื้อซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังเมื่อวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปฉะนั้นพวกเฮาก็จงเอาใจใส่หมุนใส่วันเวลาให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติสำคัญนั้นเฮาเป็นคนลาวก็จงบีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาหลายเขตหลายแขวงพื้นฐานโครงสร้างถนนหนทางเงินสารบ้านทรงให้นาหัวสวนสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาก็จงเอาใจใส่จิตตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีพอระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางมือก็แม่นฝนตกบางมือก็แดดออกบางมือก็แม่นมีพายุเข้ามาพัดผ่านประเทศลาวฉะนั้นการติดตามสภาพพยากรณ์อากาศเป็นสิ่งสำคัญก็จงพร้อมกันบีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิเครื่องใส่สอยที่จำเป็นก็จงบีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือกันเพราะว่าระยะผ่านมาการนำภาครัฐจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาก็ได้ระดมจิตใจช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาฉะนั้นก็จงพร้อมกันสืบต่อปีแบ่งน้ำใจช่วยปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนให้ดีขึ้นเคียงคู่กับการเอาใจใส่ช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนแล้วก็จงเอาใจใส่ป้องกันพยาธิที่มากับภัยน้ำท่วมก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังพยาธิตาแดงพยาธิตีนเปื่อยพยาธิถกท้องพยาธิไข้ยุงลายและพยาธิอื่นๆฉะนั้นพวกเขาก็จงช่วยกันป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามที่หลังถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเวียกงานที่ปฏิบัติอยู่ก็จะบ่สำเร็จผลได้เพราะว่าปัญหาภัยน้ำท่วมปัญหาสุขภาพก็เป็นสิ่งกระทบหนึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ยากถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นอุปสรรคในการโชคอยู่หากินในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าร่างกายมีความแข็งแรงแล้วก็อยู่ทางธรรมะหากินอยู่ทางโชคหาสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากฉะนั้นให้ท่านได้รับฟังเพชรมณีเจริญผลก็เป็นนักธุรกิจอสังหาผู้เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นแห่งดันสู่ความสำเร็จท่านผู้ฟังในยุคที่เศรษฐกิจมีความท้าทายการก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจในวัยที่นุ่มน้อยบ่แม่นเรื่องง่ายเลยท่านผู้ฟังสำหรับท่านนางเพชรมณีเจริญผลอายุ28ปีผู้บริหารบริษัทบันไม้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้แจ้งให้ฮู้ว่าความตั้งใจและการเรียนรู้จากความผิดพลาดคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จท่านนางเพชรมณีเจริญผลได้แจ้งให้ฮู้ว่าแรงบันดาลใจเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่เฮ็ดธุรกิจอยู่หลวงพะบางกรมการค้าแต่จุดเปลี่ยนชีวิตที่ท้าทายแม่ระยะไปเรียนต่ออยู่ประเทศจีนได้พบกับวิกฤตโควิด-19 จึงเป็นสาเหตุที่ให้ต้องพักการเรียนแล้วกลับคืนมาประเทศลาวแต่ว่าแทนที่จะยอมแพ้นางเพชรมณีได้ตัดสินใจเข้ามานครเวียงจันทน์เพื่อซอกเวียกเฮ็ดและประสบการณ์โดยเริ่มจากการเป็นพนักงานการอบรมเป็นใกล้นำเที่ยวจนได้ก้าวเข้ามาสู่วงการเซลล์ขายดินเพชรมณีได้เติบโตมาจากความผิดพลาดเคยเห็นครอบครัวบ่ได้ประสบผลสำเร็จในด้านการวางแผนการเงินที่ดีเลยเป็นบทเรียนให้กับตนเองต้องวางแผนให้รอบคอบเมื่อได้มาลองเป็นเซลล์ขายดิน2-3 เดือนจึงฮู้ได้ว่า เฮาเฮ็ดได้มันเลยเกิดความหวังและความเชื่อมั่นว่าเฮาต้องมีโครงการเป็นของตนเองให้ได้ซึ่งปัจจุบันบริษัทบันใหม่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินโครงการจัดสรรดินและเฮ็ดธุรกิจอสังหามาแล้วเกือบ3ปีมีประสบการณ์ในวงการรวม5ปีถึงแม้นว่าประสบการณ์เฮ็ดเวียกบ่หลายแต่มีความสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ดีพร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับและความไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมนั่นก็คือลูกค้าที่เสนอมาและแสดงให้เห็นในโครงการที่โดดเด่นอยู่นครเวียงจันทน์โครงการที่1บ้านดุงเส้นทางซิ่วให้50ปีโครงการที่2บ้านนามนหลัก19ปัจจุบันขายได้แล้ว50ส่วนห้อยและโครงการที่3อยู่หลวงพระบางบ้านพริกน้อยปัจจุบันมีการจับจองแล้ว15หา20ส่วนห้อยสำหรับจุดเด่นที่ให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าย้อนที่ตั้งของดินดีทุกโครงการเน้นการเข้าออกที่สะดวกสบายบ่ไกลจากทางใหญ่โครงห้างพื้นฐานมาตรฐานที่ดีซึ่งประกอบด้วยมีระบบนำไฟฟ้าและเฮ็ดทางคอนกรีตที่ได้มาตรฐานให้ทุกโครงการสำหรับการขายมีหลายขนาดดินเริ่มต้น10คูณ20เมตรได้สามารถปรับตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้าได้นอกจากโครงการจัดสรรดินแล้วในอนาคตบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจสู่การเฮ็ดอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าอยู่นครเวียงจันทน์และในปีหน้ามีแผนจะสร้างโรงแรมขนาด20ห้องอยู่ใจกลางนครหลวงพะบางพร้อมทางเปิดบริการรับบริหารสินทรัพย์ให้กับผู้ที่ว่ามีดินแต่บ่มีเวลามาจัดสรรเองอีกด้วยในโอกาสนี้ท่านนางเพชรมณีเจริญผลยังได้แสดงความขอบใจครอบครัวทีมงานคู่ร่วมงานลูกค้าและภาครัฐองค์กรที่เกี่ยวข้องที่เป็นแห่งสุขยูเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้จากความเมื่อยมาพร้อมกับความสำเร็จขอแต่ว่าเฮามีความตั้งใจเชื่อมั่นและว่าในสิ่งที่เฮ็ดและบ่ผิดต่อกฎหมายก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ท่านนางเพชรมณีเจริญผลยังให้ฮู้อีกว่าการให้กำลังใจทุกๆท่านสำหรับผู้ที่ว่าสูญเสียความหวังหรือกำลังจะเริ่มต้นเฮ็ดธุรกิจถ้าเฮามีความตั้งใจเชื่อมั่นในสิ่งที่เฮ็ดเฮาก็จะผ่านผ่าสิ่งยุ่งยากและสามารถประสบความสำเร็จได้แผนการในต่อหน้าจะขยายธุรกิจห้องเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ปีหน้า2027มีแผนสร้างโรงแรมขนาด20ห้องอยู่ใจกลางนครหลวงพะบางเคียงคู่กันนั้นก็รับบริหารสินทรัพย์จัดสรรดินให้ผู้ที่ว่ามีดินแต่บ่มีเวลามาบริหารที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงเพชรมณีเจริญผลนักธุรกิจอสังหาผู้เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นแห่งดันสู่ความสำเร็จก็หวังว่าจะให้ความรู้และเป็นบทเรียนให้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและหมุนใส่เพื่อประกอบการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยาก

ันเปลี่ยนความคิดพัฒนาชีวิตเพื่ออนาคตอันสดใสพร้อมกันก้าวไปกับรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

อยู่เคียงข้างและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากก่อนขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ลงวันที่9กรกฎาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีกันภาของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่ซึ่งคาดหมายสู่สนในสุ่มปีต่อหน้าพวกเขาจะพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัตินั่นก็คือ1สร้างทันแถวพนักงานกับทีเป็นหัวจักรหลักแรงในระบบการเมืองอยู่บรรดาหัวหน่วยหักฐานให้เติบใหญ่ทางด้านปริมาณและคุณภาพมีความสามารถนำพาบรรซาเป็นแบบอย่างนำหน้าพาทางมหาชนในนั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษการสร้างสมาชิกพรรคพนักงานคันตาแสงและบานเพื่อเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคให้ประชาชนเข้าใจและพาประชาชนปฏิบัติ2ชนบทให้มีการพัฒนาหอบด้านมีโครงร่างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่ครบสุดทันสมัยมีโครงประกอบเศรษฐกิจและรูปแบบการจัดตั้งการผลิตที่เหมาะสมชีวิตการเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการยกระดับดีขึ้นแบบเยือนย่องฮอดปี2030ความทุกข์ยากในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐานอัตราส่วนความทุกข์ยากลดลงยังเหลือ1ตัวเลข3ระบบการเมืองที่มีพรรคเป็นแกนนำอยู่ขั้นท้องถิ่นหักฐานโดยเฉพาะขั้นตาแสงและบ้านให้มีความนักแน่นเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเป็นบ่อนบริการรับใช้ที่สะดวกแทบถึงทั่วถึงทันการและมีคุณภาพ4เฮ็ดให้ท้องถิ่นหักฐานมีสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตที่มีความสงบปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยและจบงามเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด่านก็ได้รับการจัดตั้งพันธุ์ขยายอย่างทั่วถึงและเข้าสู่หลวงเลิกการสร้างบ้านป้อมมันตะแสงสู่หบติดเรียนให้มีความเข้มแข็งเป็นหัวหน่วยแก้ไขสภาพเหี่ยวโทต่างๆของท้องถิ่นอ้าวที่ท่านได้ฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นคาดหมายสู่สุนในสุ่มปีต่อหน้าของมติคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ว่าด้วยการเพิ่มทวีการภาคของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่ฉะนั้นเพื่อร่วมแห่งร่วมใจกันจะตั้งพันขยายมติสำคัญนี้เข้าทุกขงขีดเวียกงานให้กลายเป็นรูปธรรมเฮาเป็นคนลาวก็จงพร้อมกันพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองของพวกเฮาให้มีความสงบมีความปลอดภัยและพร้อมกันพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะก็แม่นเริ่มจากตัวเองเริ่มจากบ้านเริ่มจากสังคมจึงก้าวไปถึงการพัฒนาสังคมบ้านเมืองเฮาให้มีความสงบมีความปลอดภัยเอามาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายถ้าท่านใดมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าโฆษณาสินค้าต่างๆของท่านก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์555-22-697-56659923ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางทีมงานของพวกเขายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าต่างๆของท่านนั้นถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: กำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่154ออกครั้งวันที่16เดือนกันยาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนาจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนาจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนาจากศูนย์กลางแนวราวสังชาติมีผู้ต่างนาจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนาจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนาจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติของห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งได้ให้เกียรติเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลสนในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสี่ยงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสูตรอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดชั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจะเลี้ยงไว้บนรองหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเปลี่ยน45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้หารางวัลคือรางวัลที่1ต้องถูกหาหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งวันปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5,263,158กีบรางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ210,507กีบรางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ21,053กีบและรางวัลพิเศษต้องถูกหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10,506,316กีบนอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องซื้อและถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องซื้อและถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องซื้อและถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจ1ของรัฐมีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภท ด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดจำนวนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและทางสามารถหาข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหาฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดตั้งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเข้ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่ยังห้อยเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกดกาบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้เก็บบัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่สองได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มเป็นเดียพ้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข่าใส่ในตุ้มทั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10ในบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0แต่มาจุดได้บานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเชิญเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหัดทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่

0: ในโอกาสต่อไปขอเชิญเสริญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทขอเชิญเสริญขอขอบใจนำคณะกรรมการต่อไปพนักงานออกรางวัลเงินถือขันขึ้นไปรับหน่วยบาทที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติประจำหน้าที่ยืมอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขพกโตแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากรางวัล60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งได้รับผลทั้งเลขพกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องรับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นครั้งที่2

เงื่อนไขและการรับเงินรางวัลไว้พัฒนาไปไว้ถึงรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีไฟหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับไว้น้อยปานและนำไปวางไว้อยู่บ่น้องครับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเปลี่ยนข้างที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข5เชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยืมอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเด็ดขาดที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลขวัญพัฒนาแม่นร่วมศูนย์ยุบันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทราชวิสาหกิจขวัญพัฒนาเสริมนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเปลี่ยนครั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่ได้ครับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากบรรดาท่านคณะกรรมการกลุ่มของการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องครับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเปลี่ยนครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเซียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการอุ่นอุปกรณ์วงกลมเบ็ดข้างที่5แต่ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเบ็ดข้างที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าปนอยผานและนำไปวางไว้บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นข่าวที่6ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายขอยันเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบาทช่างฮกหน่วยบาทก็ได้ถึกไปวางไว้อยู่บนห้องฮับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่154ออกข้างวันที่16เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขสามห้าแปดเก้าศูนย์สองสามห้าแปดเก้าศูนย์สองเลขห้าตัวได้แก้หมายเลขห้าแปดเก้าศูนย์สองห้าแปดเก้าศูนย์สองเลขสี่ตัวได้แก้หมายเลขแปดเก้าศูนย์สองแปดเก้าศูนย์สองเลขสามตัวได้แก้หมายเลข902 902เลข2ตัวได้แก่หมายเลข02 02และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกได้รางวัลหมายเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกได้รางวัลสลากพัฒนา5/45ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลักพัฒนา5/45เลือกซื้อ5หมายเลขได้1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถึงรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ถูก5หมายเลขมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มส่วนแบ่งปันรางวัลต่ำจำนวนผู้ถูกรางวัลตัวจริงสลักพัฒนา5/45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข32หมายเลข32รางวัลที่2รางวัลละ5,263,158 กีบรางวัลที่3รางวัลละ 210,527 กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36รางวัลที่4มูลค่ารางวัลละ 21,053 กีบและรางวัลพิเศษถึง5หมายเลขสนับตำแหน่งกันรางวัลละ 10,526,316 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข40หมายเลข40การเบิกจ่ายรางวัลสลักพัฒนา5/45โดย1เกมเสี่ยงแม่นจ่ายรางวัลเดียวเท่านั้นบ่ได้จ่ายซ้ำซ้อนหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข25หมายเลข25นอกจากนี้สลักพัฒนา5/45ยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยถือเอาผลออกเดียวกันกับรางวัลที่1และรางวัลและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข13หมายเลข13ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา5/45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย54ออกข้างวันที่16เดือนกันยาปี2026เลข6โตได้แก่หมายเลข358 902 358 902เลข5โตได้แก่หมายเลข58 902 58 902เลข4ตัวได้แก่หมายเลข8902 8902เลข3ตัวได้แก่หมายเลข902 902เลข2ตัวได้แก่หมายเลข02 02และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข2หมายเลข2ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข32หมายเลข36หมายเลข40หมายเลข25หมายเลข13ขอแสดงความขอบใจมัญญบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรบรรยาบดาทานจะมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียการพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเที่ยงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 ถึงเวลา 21:00 มื้อนี้ดำเนินรายการโดยคำพรไสอุดมและน้องสาว AI รายการของพวกเขาจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนบางเพลงอาจจะก้าวถึงนักประพันธ์บางเพลงอาจจะก้าวถึงนักแต่งนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงที่มีผลงานเด่นบางคนยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงแต่บางคนอาจจะจากพวกเขาไปสู่โลกอื่น

0: มื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะเว้าถึงเพลงที่ดังพอสมควรและก็สำคัญเพราะว่ามันไปเกี่ยวพันกับแม่น้ำสองแม่น้ำสองนี้เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แม่น้ำสองที่ไหลผ่านเมืองวังเวียงนั้นมันเป็นแรงดำรงชีวิตการคมนาคมการกสิกรรมและปัจจุบันนี้ก็คือการท่องเที่ยวเว้าแน่ๆก็คือว่ามันเป็นสายเลือดของพี่น้องชาวเมืองวังเวียง
1: ปัจจุบันแม่น้ำซองยังมีความสำคัญหลายด้านท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเรียบตามสายน้ำซองนั่นมีทิวทัศน์ที่สวยงามเต็มไปด้วยภูผาหินที่สูงสันงามดังเทพนิยายกล่าวไว้โดยเฉพาะในฤดูแล้งจะมีน้ำใสสะอาดซองเห็นปูปลาเมืองวังเวียงยังขึ้นชื่อด้วยถ้ำที่สวยงามภูมิสันฐานธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเฮ็ดให้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวของคนลาวและชาวต่างชาติอย่างหลวงหลายที่ลงไหลอยากไปเยี่ยมยามวังเวียงเพราะมันได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองลาวดังนั้นเพลงทําอิฐสําหรับรายการมื้อนี้จะนําเสนอเพลงวังเวียงแดนสวรรค์ให้ท่านได้รับฟังฟังแล้วลองจินตนาการเบิ่งว่าเมืองนี้เป็นตาไปเยี่ยมยามหรือบ่

ท่านผู้ฟังที่เคารพวังเวียงคือดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์เพราะว่ามันเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติอย่างแท้จริงมันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของลาวและดังไปถึงระดับโลกนําเองนอกจากความสวยงามของภูผาป่าดงความสวยงามของสายน้ำสองแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเขามักจะได้ยินซึ่งนักประพันธ์เพลงได้กล่าวถึงนั่นก็คือเจ้าพอผาแดงแห่งเมืองวังเวียงซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวเมืองวังเวียงและหลายคนก็ถือว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางด้านความเชื่อที่ติดพันกับวัฒนธรรมของประชาชนชาวเมืองวังเวียงถ้าว่าเองตามความเชื่อของชาวเมืองวังเวียงแล้วเขาเจ้าเชื่อว่าเจ้าพอผาแดงนั้นเป็นผู้ปกปักรักษาเป็นผู้ปกครองคุ้มครองดินแดนปกป้องประชาชนให้มีความสงบสุขมีความหุ่งเหืองประชาชนจึงมักพากันไปขอพรและขอให้เจ้าพอช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเช่นว่าขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้การค้าขายได้ดีร่ำรวยและก็มีความสำเร็จในชีวิต

จ้าพ่อผาแดงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาววังเวียงเป็นดวงวิญญาณที่เชื่อกันว่าสถิตอยู่ที่ผาแดงซึ่งเป็นหน้าผาหินปูนสูงสันและมีสีออกแดงโดดเด่นตั้งอยู่แคมแม่น้ำซองความเชื่อนี้มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับตำนานการกำเนิดของผู้ผาและสายน้ำในเขตเมืองวังเวียงความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อผาแดงสะท้อนในเห็นความเชื่อถือทางด้านวิญญาณและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวซึ่งมีฮากลึกมาจากประวัติความเชื่อและประเพณีที่สืบทอดกันมาดนนานความเชื่อนั่นมักจะมีพิธีบูชาในงานบุญเพื่อขอขมาลาโทษขอให้ปกปักรักษาในช่วงเวลาต่างๆตามความเชื่อของแต่ละคนเพลงต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตขอนำเสนอเพลงที่สรรเสริญลูกสาวของเจ้าพ่อผาแดงว่างามหลายซ้ำใดจึงมีแต่คนมาหวังไว้อยากได้ไปครอบครองในเพลงที่มีชื่อว่า

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านหับฟังเวลา 20:30 ถึงเวลา 21:00 ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

ท่านผู้ฟังที่รักแพงมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้กล่าวถึงเพลงที่ติดพันกับเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับสรรนามว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองลาวที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปจักครั้งหนึ่งในชีวิตของตนเองนั่นก็คือเมืองวังเวียงซึ่งห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ100กว่ากิโลเองบ่ได้ไกลดอกเดียวนี่ยิ่งสบายเพราะว่ามีเส้นทางด่วนขี่รถไปประมาณ1ชั่วโมงก็ฮอดแล้ว

วังเวียงเป็นเมืองที่บ่ใหญ่ตั้งเรียบตามแคมแม่น้ำสองอยู่ที่แขวงเวียงจันทน์มันได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความฝันของนักท่องเที่ยวทางชาวลาวและคนต่างประเทศสิ่งที่เฮ็ดให้วังเวียงมีความเป็นพิเศษที่โดดเด่นนั้นก็คือทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามซึ่งหาได้ยากยากจะมีบ่อนใดเทียบได้ตัวอย่างเสน่ห์แห่งภูผาหินปูนซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของวังเวียงเพราะว่าเป็นภูผาหินปูนที่สูงสง่ารูปทรงแปลกตาตั้งสลับซับซ้อนกันอยู่ถึงพื้นที่ที่มีสีเขียวมีทุ่งนาโอบล้อมในยามเช้ามักจะมีหมอกขาวบางๆจะลอยอ้อมรอบภูผาแล้วนั้นเฮ็ดให้เกิดมีภาพที่สวยงามเหมือนกับจินตนาการของคนส่วนหลายว่านั่นคือเฮาอยู่ในเมืองสวรรค์หรือนอนอยู่ในหนึ่งของตัวละครในเทศนิยายถ้าว่ามโหดตอนแรงแสงตะเวนกำลังจะลับขอบฟ้าเฮาก็จะสังเกตเห็นว่าแสงตะเวนนั้นมันสาดซองใส่ภูผาเกิดเป็นสีคำที่อบอุ่นเบิ่งแล้วโอ้มันโกมใจมันอิ่มใจมันสุขใจแท้ๆคันทันบ่ทันได้ไปเมืองวังเวียงอย่าลืมหาโอกาสไปเยี่ยมยามเมืองวังเวียงสาวเมืองวังเวียงคนใจดีมีมิตรภาพที่ดีกับทุกๆคนและขอเจ้ายินดีต้อนรับ

สเน่สายน้ำซองที่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองมันเป็นดังเส้นเลือดที่ล่อเลี้ยงวังเวียงสายน้ำนี้เป็นสายน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านกลางเมืองสามารถสร้างกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเช่นลงเฮียนคายักอันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำซองหรือการล่องห่วงยางซึ่งเป็นกิจกรรมสุดชิลที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวได้ล่องลอยตามกระแสน้ำไปแบบซ่าๆหรือบางคนอาจมักล่องเฮียนหางยาวเพื่อชมความงามและถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูผาป่าไม้ที่สวยงามความงามของถ้ำและหนองน้ำสีฟ้าที่ฮู้กันดีว่าบลูลากูนพออยู่เมืองวังเวียงนั่นมันยังเต็มไปด้วยถ้ำที่ลึกลับที่น่าค้นหาเช่นถ้ำจังถ้ำปู่คำถ้ำลมนอกจากนี้บลูลากูนหรือหนองน้ำธรรมชาติที่มีสีฟ้าใสคือแก้วมรกตก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวบ่ควรพลาดเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การลงลินน้ำและพักผ่อนนอกนี้ยังมีกิจกรรมผจญภัยสำหรับไผ่ที่มักความตื่นเต้นวังเวียงมีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกเช่นการปีนผาการลิ่นซิปลายพันธงนาและป่าไม้หรือการขี่บอลลูนเพื่อชมทิวทัศน์เมืองวังเวียงจากเห็นให้เฮาสามารถมองเห็นตัวเมืองจากมุมสูงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด

สรุปแล้ววังเวียงบ่แม่นเพียงแต่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างความสงบจากธรรมชาติความตื่นเต้นจากการผจญภัยและความอบอุ่นจากวิถีชีวิตของผู้คนด้วยเหตุนี้วังเวียงจึงสมกับคำว่าดินแดนที่สวยงามที่ทุกคนกำลังจะหาโอกาสไปสัมผัสด้วยตนเองให้ได้จักครั้งหนึ่งในชีวิต

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กลุ่มบริษัทลาวโทรคมอำนวยความสะดวกด้านระบบโทรคมต่อกล่องประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวาน6เดือนต้นปีนี้แขวงบ่อแก้วยกสูงประสิทธิภาพการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐเนปาลคาดว่าจะต้องการเงินประมาณ 4.7 ล้านกว่าดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากภัยน้ำท่วมและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: กลุ่มบริษัทลาวโทรคมอำนวยความสะดวกด้านระบบโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตความไวสูงเพื่อห้องหับการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะผู้แทนแขกขันสูงทางภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมความงานวางแสดงผลิตภัณฑ์และสนับสนุนกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้องเป็นที่3ที่ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพนำโดยท่านสุพลจันทวีไสผู้อำนวยการใหญ่บริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้กลุ่มบริษัทลาวโทรคมได้ร่วมสนับสนุนกองประชุมรวมเป็นมูลค่าจำนวน450ล้านกีบเป็นเกียรติรับโดยท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-18กันยานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีคณะผู้แทนจากรัฐภาคีสนธิสัญญา CCM องค์การจัดตั้งสากลและผู้เข้าร่วมทั้งภายในและต่างประเทศหลายกว่า 1,000 คนกลุ่มบริษัทลาวโทรคมผู้ให้บริการทางด้านโทรคมได้ให้บริการ Tourism Data SIM eSIM ให้แขกต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและบริการอื่น
0: ๆกองประชุมคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งที่5จัดขึ้นในวันที่14กันยายนที่สำนักงานปกครองนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านศิริราชธงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ประธานองค์การกวดการหลัดนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาสมาชิกองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมในกองประชุมได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการกักเกียมบรรดานิติกรรมที่จะนำเข้าพิจารณารับรองในกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ซึ่งมีนิติกรรมใหม่3ฉบับคือห่างข้อตกลงว่าด้วยพันธะและความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการโรงแรมรีสอร์ทเฮือนผักคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์เฮือนเซาห้องเซาเฮือนห้องแถวและผู้ผักเซาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ห้างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และห้างขอตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือสุขเสริญเสนอโดยหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และหัวหน้าองค์การกระแดงนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนี้ยังได้หับฟังนิติกรรมปรับปรุง2ฉบับคือขอตกลงว่าด้วยการจัดสรรความบ่อเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองและซานเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่1184ลงวันที่26ธันวาคม2017และขอตกลงว่าด้วยการประเมินราคาที่ดินทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่142ลงวันที่26กุมภาพันธ์2021เสนอโดยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์รับฟังการรายงานเกี่ยวกับเวียกงานปรับปรุงเดินของตึกสำนักงานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการค้นคว้าปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรของถนนปางคำเสนอโดยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และรับฟังการรายงานเกี่ยวกับบทสรุปสภาพพื้นเดินประจำเดือนสิงหาและทิศทางแผนเวียกจุดซุ้มประจำเดือนกันยา2026ขององค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เสนอโดยหัวหน้าห้องวาการจากนั้นประธานกองประชุมมีคำเห็นจ่อจิมและผู้เข้าร่วมกองประชุมประกอบคำเห็น
1: วันที่15กันยายนที่โรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงหลวงหบางได้จัดพิธีเปิดสุดเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นต้นหุ่นที่9ระยะ2เดือนและขั้นกลางหุ่นที่9ระยะ4เดือนประจำปี2026ให้เกียรติเป็นประธานโดยท่านนางเวียนวิไลดีละพันธ์กรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางท่านผู้ทอนหลวงวิไลกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงหลวงพะบางมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ท่านผู้ทอนหลวงวิไลได้รายงานการกระเกียมการเปิดสุดเฮียนในครั้งนี้ว่าแม้นการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนการบำรุงและก่อสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองอยู่แขวงหลวงพะบางให้มีความต่อเนื่องเป้าหมายภูเขาเฮียนแม้นแน่ใส่บรรดาพนักงานนายทหารและนายตำรวจจากบรรดาแผนการขันแขวงขันเมืองขันตะแสงและองค์การจัดตั้งมหาชนสุดเฮียนทฤษฎีขันต้นหุ่นที่9มีนักศึกษาเข้าร่วม35สหายในนั้นยิง7สหายส่วนสุดเฮียนทฤษฎีขันกลางหุ่นที่9มีนักศึกษาเข้าร่วม60สหายเป็นยิง12สหายการเปิดเฮียนสุดนี้แม่นแน่ใส่ปกปักรักษาแนวคิดและอุดมการณ์ของพรรคสร้างให้ผู้เฮียนกำแน่นบรรดาลักมูลพื้นฐานของทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไก่สอนผู้บริหารและแนวทางนโยบายของพรรคในระยะใหม่ยกสูงทัศนะและลักมันสุนสั้นกรรมกรปรับปรุงคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติจำแนกมิตรศัตรูให้จ่าแจ้งสร้างกำแพงป้องกันทางด้านแนวคิดต่อลัทธิโลภมากโลภาต้านการสลัดบังหลวงและพยัติอาญาสิทธิ์ที่พาให้ห่างเหินจากมหาชนพร้อมทั้งเพิ่มทวีความจงหักภักดีต่อชาติและสร้างแนวคิดให้เป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของภาครัฐเพื่อประกันคุณภาพทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมโครงการหลักสูตรได้ออกแบบอย่างหัดกุมหลักสูตรขั้นต้นระยะ2เดือนประกอบมี7กลุ่มวิชาเรียนใช้เวลาเรียน315ชั่วโมงส่วนหลักสูตรขั้นกลางระยะ4เดือนมี7กลุ่มวิชาเรียนใช้เวลาเรียน630ชั่วโมงสำหรับวิธีการเรียนการสอนเน้นใส่การเรียนการสอนแบบใหม่โดยเอาผู้เรียนเป็นใจกลางติดพันกับการยกปัญหาจอจิ้มกรณีศึกษาและการสมเทียบทฤษฎีใส่กับพฤติกรรมตัวจริงอยู่กำกองและท้องถิ่นของนักศึกษาโอกาสนี้ท่านนางเวียนวิไลดีละพันได้มีคำเห็นโอรมและสีน้ำยางเลือกเซิงโดยเฮียกข้องให้นักศึกษาทุกสายเสื้อซูความผิดชอบทางการเมืองเอาใจใส่คุ้นคั่วหำเฮียนเพื่อหันเอาความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีมาร์กเลนินและแนวคิดไก่สอนผู้บริหารให้กลายเป็นแผนการและโครงการปฏิบัติอันละเอียดของแขนงการตนท่านได้เน้นนักให้ผู้เข้าเรียนหมุนใส่ความรู้ดังกล่าวเพื่อเป็นเสนาธิการที่ดีให้แก่การนำแต่ละขั้นกลายเป็นพนักงานที่ห้าวหาญในการปลุกระดมคนขวายก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและมีความอดทนผ่านผ่าทุกความหนุ่งยากเพื่อเห็นล่อนหน้าที่ที่พรรคและประชาชนมอบหมายให้
0: สมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวและองค์การแค่นานาชาติประจำลาวจัดกองประชุมสรุปผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรม6เดือนต้นปีและวางทิศทางการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรม6เดือนท้ายปีนี้ของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวจัดขึ้นในตอนเช้าวันนี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านาคอลวงจันทร์โดยการเป็นประธานของทานสมศักดิ์สกุลคำห้องหัวหน้ากรมสื่อมวลชนคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคทานสวรรคอนราชสมุนตีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวและทานนางบัวคำดอกปัญญาหัวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวหรือแกมซิลมีบรรดาผู้ต่างนาจากรัฐบาลกระทรวงขันแขวงเมืององค์การจัดตั้งทั้งสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์แม่นเพื่อรายงานผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมโครงการในระยะ6เดือนต้นปีก็คือเดือนมีนาหาสิงหา2026รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เป้าหมายของโครงการและร่วมกันวางแผนกิจกรรมในอีก6เดือนท้ายปีคือเดือนกันยายน2026หาเดือนกุมภาพันธ์2027ให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ท่านสมศักดิ์สกุลคำห้องหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคกล่าวไขกองประชุมว่าโครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกลุ่มสื่อมวลชนคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคร่วมกับองค์การแคร์นานาชาติประจำลาวและมอบให้สมาคมนักข่าวของลาวร่วมกับองค์การแค่นานาชาติประจำลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยกงโดยได้สุกยูการมีส่วนร่วมของนักข่าวลาวองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งทั้งสังคมและผู้นำไส้สื่อสังคมออนไลน์ในทั่วประเทศซึ่งมีพื้นที่ประสานงานอยู่3แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพะบางและจำปาสักโดยทุนสนับสนุนจาก สหภาพเอรอปหรือ EU ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ6เดือนผ่านมาทางโครงการแม้ได้จัดหลายกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติสำเร็จโดยเฉพาะแม่นการยกระดับความรู้ความสามารถสร้างความเข้าใจทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือสื่อแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะยกระดับทักษะความรู้สร้างความเข้มแข็งให้แก่นักข่าวลาวในขอบเขตประเทศก็คือบรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้องค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมรวมทั้งผู้นำใส่สื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปให้มีลักษณะกว้างขวางขึ้นทางเป็นการช่วยภาครัฐในการสร้างบุคลากรด้านสื่อมวลชนได้หลายสมควรเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นต้นแมนการเขียนข่าวการรายงานข่าวเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยติดพันกับการพัฒนาสีเขียวและยืนยงอยู่ในลาว
2: ปีที่เป็นปีที่4เป็นปีสุดท้ายของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งในสื่อมวลชนนี้โครงการนี้ก็เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกรมสื่อมวลชนคณะผู้สร้างมวลชนการพักร่วมกับองค์การเคนาซาประจำลาวแต่กระมอบให้สังคมนักข่าวในสุขโปรลาวร่วมกับองค์การเคนาซาประจำลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติกรมโดยถึงสนับสนุนของสภาพุทธรัฐหรือ EU นั้นทางการจัดตั้งปฏิบัติมาระยะ6เดือนต้นปีนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามีหลายบรรดากิจกรรมที่โครงการได้จัดตั้งปฏิบัติสำเร็จไปแล้วโดยเฉพาะเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถการสร้างความเข้าใจด้านอิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อแบบใหม่ให้หันเข้ามาเพื่อนำใช้สื่อแบบใหม่นั้นให้เป็นประโยชน์และหันเข้ามาให้มันถึงตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งในการยกทักษะให้แก่บรรดานักข่าวลาวบรรดามานักข่าวสังคมให้มีทักษะที่กว้างขึ้นและก็เป็นช่องทางหนึ่งในการปรับดันตัวช่วยให้แก่ภาครัฐของพวกเขาได้สร้างบุคลากรด้านสื่อมวลชนได้หลายสมควรในโลกเดือนต้นปีนี้นะเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารโดยรวมข้อมูลข่าวสารอันมีประโยชน์ให้แก่ประชาชนของเราได้รับทราบโดยเฉพาะเป็นการเขียนข่าวการรายงานข่าวที่ติดพันกับการพัฒนาสีเขียวแบบยืนยงของสุพรรณนั้น
0: ในกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันรับฟังความเป็นมาของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวของลาวรับฟังการนำเสนอการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมระยะ6เดือนต้นปีเสนอแผนกิจกรรมใน6เดือนท้ายปีนับแต่เดือนกันยายน2566หากุมภาพันธ์2077ชมวิดีโอผลงานที่พ้นเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการรวมทั้งปรึกษาหารือประกอบคำคิดคำเห็นร่วมกันเพื่อวางทิศทางแผนการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามเมื่อบุดุลมานี้ในป้านคาดว่าต้องการเงินประมาณ 4,780 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขผลกระทบตามมาและการสร้างตั้งภายหลังภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างให้แห้งเมื่อเดือนสิงหาคมผ่านมาในสภาพการนี้ประเทศในป้านเรียกร้องประชาคมโลกให้หนุนช่วยในระยะยาวเพื่อรับมือกับบรรดาภัยพิบัติธรรมชาติที่นับมือนับเพิ่มขึ้นท่านลกบาฮาเดอร์เชอร์ตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

48อยู่นครหลวงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวันที่12กันยายนนี้ท่านนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียและท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เห็นดีเป็นเอกภาพแก้ไขความขัดแย้งกันตามเขตชายแดนระหว่าง2ประเทศแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้ชี้แจงว่าการนำทั้งสองได้แสดงคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับมาตรการที่มีความยุติธรรมเหมาะสมและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ให้แก้ปัญหาเขตชายแดนท่านนาเรนทราโมดีได้เน้นว่าสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามบรรดาข้อตกลงและความเข้าใจที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับปัญหาชายแดนภายใต้บรรดาหลักการคือเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์รวมอื่นเกี่ยวกับการพัวพันด้านเศรษฐกิจและการค้านอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้เน้นนักว่าต้องแก้ไขปัญหาความวิตกกังวลระหว่างสองฝ่ายคือการขาดดุลการค้าโครงประกอบและปัญหาในระบบตองโซการสนองก็คือการสร้างเงื่อนไขความสะดวกให้แก่การเข้าถึงตลาดที่มีความหมายและเป็นปกติทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

หากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวซาจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาสนปองดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำพบพ่อกับเพื่อนมีรายการนำความมุ่นซื่นมาฝากตนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเอาฮอดยามค่ำคืนคือจังซี่นอนพักผ่อนบ่ว่าจะอยู่ตำเฮือนซันบ้านซองอยู่ทางใกล้ไก่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทางตั้งแฝงทางภาคใต้ภาคเหนือทางใดก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังแห่งใจอยู่เคียงข้างมีรายการทานผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้แมนได้นำเอาบทกาบกอนเนาะพร้อมทั้งเสียงเพลงมามอบให้แก่เพื่อนมีรายการได้รับฟังบรรดามิตรหักนักกอนของพวกเขาผู้ที่เพิ่นนอนดึกเนาะเอาเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อบ่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในตอนนี้หรือว่านอนยังบ่ทันหลับเนาะรับฟังรายการของพวกเขาขอฝากความมุ่งเสริญให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกท่านก่อนทำอิฐที่จะเสนอเป็นบทเขียนของสุขสวรรค์แสงคำยองมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศจงมีแต่ความผาสุกนอนรับฝันดีบทก่อนมีชื่อว่าฝากซองเด

งามตะการเหลือตาทั่วอนาหวนหูผู้เพียงโบริเวณนั้นขนานนามเสงสากาเฟ่หมากแดงพร้อมหลายล้นมากมีเมื่อได้มาโยงเยี่ยมถึงถิ่นแดนสถานงามสมคำเข่าลือสื่นสมนิยมยองปากซองดินแดนนี้อุดมดีหลายอย่างธรรมศาสตร์เสกสร้างวางไว้โลกคนงามดีประชาชนเขตนี้ดุมันทั้งขยันห้อมเพียงกันปัวเป๋งพัฒนาเมืองบ้านกระทำการเสริมสร้างตามทางผักซีซองหลายเผ่าพงพี่น้องหอมหุ่มห่วมสามัคคีมีน้ำใจโอบเอื้อคอยสวยเหลือกันดุเด่นการกระทำไทยถามหัวยิ้มบ่เคยไหลลืมทิมควมดีเคียงคู่ดุมันผลสืบสร้างจนเมืองบ้านหุงเหืองส่วนกาเฟ่ใหญ่กวงสุดสัวสายตาทั้งพืชพันธุ์นานามากมายหลายล้นผืนแผ่นดินตอนนี้มีหลายผลละปลูกเห็นแล้วสุขสื่นซอยสะอ่อนโอ้มวนใจนอกจากพันธุ์พืชแล้วยังมีตาดสวยงามลือน้ำแมนตาดฟานตาดเยืองและอีตูไผได้ไปเห็นแล้วสะอ่อนใจสมสื่นบ่อยากหวนเต่าพุ่งเมื่อบ้านคินสถานเทแล้วงามหลายฐานคินแคว้นเด่นด่านดงดอนเวียงนครเมืองหลวงบ่อปุ่นป่านใดแด่นใดจะเทียมเท่าภูมิลำเนาปากซองไผ่ไผ่ก่อเก่าย่องว่างามแท้เมื่อเห็นสาวละเวนส่งยิ้มงามเด่นเป็นตาแพงแก้มแดงๆขาวงามดังดาวประดับฟ้าไอ้นี่มาเห็นน้องอยากหมายปองเคียงคู่หากว่าบุญส่งยูคงได้มาเก็บ

าบุตรกรทำอิจจากรายการปากซองเด่นงามซึ่งเป็นการเขียนของสุขสวรรค์เสนคำยองเพิ่นว่าได้ยินแต่เสียงเพลงพื้นห้องว่าปากซองเด่นงามว่าซั่นได้ไปพบไปเห็นแล้วก็โอ้หรือสวยงามอีหลีว่าซั่นสวยเด่นงามหลายตะการตาเมื่อเหลียวมองฐานถิ่นผู้เพียงบริเวณเขตนั้นนี่โอ้ยสร้างงดงามอีหลีบ่ว่าจะเป็นสวนกาเฟ่นี่ทางเขตแขวงใต้ปากซองแดนงามสวนกาเฟ่ยังบ่แล้วเนาะก็ยังมีตาดอีกเพิ่นว่าที่เด่นๆแถวนั้นก็คือตาดฟานตาดเนืองได้พบได้เห็นและยังบ่แล้วได้ประชาชนแถวนั้นก็แม่นมีความดุมันขยันเพียรดุมันเสริมสวยสร้างเมืองบ้านให้หุ่งเฮืองน่ะแล้วเพิ่นว่าหอยยิ้มที่หวานๆส่งมาก็เด่นประกายเป็นตะแพงว่าซะเนาะเอาเป็นอีกหนึ่งบทกลอนเป็นบทกลอนทำอิดเนาะที่มอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้บรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการมิตรหักนักกรของพวกเขาที่มีความรู้ความสามารถกับประกอบส่วนบุญเสริญนำกันเนาะบทกลอนต่อไปจากโซเมืองซำเพื่อนมาฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขๆดีตลอดไปบทกลอนมีชื่อว่าเมียขอได้บ่

ย้อนว่าเมียหักอายสายผีผัวแพงเมียหักแพงเกินจ๋าอ่านพันละนาใดหักมดใจเพียงอายสายเดียวโบมีอื่นแม่นวันคืนผ่านพ้นดนนานเนิ่นบ่ห่างหายหักหลายนางกิ่งอ่อนวอนผีผัวแพงคอซ้ายแปลงปัวใจดังเมียวอนเว้าอันหนึ่งหัวใจเจ้าอย่าหมายเอายิงอื่นอีกใดวันคืนมีแต่น้องพองเท่าซีบวายได้บ่ออันสองซุมเบียเหล้าหมักเมาทีกินหลายขอให้ทรายถอยมากินหลายเดือนละครั้งทั้งให้ทรายกินหน่อยพอซีมเศร้ายากหากไผสีว่าให้อ้วนอ้ายอย่าสนเข้าเด้ออันสามอย่าสูบอ้ายสายสูบเว้นคืนทั้งสูบเกินมาดนผ่านหลายปีฟ้าขอให้ไลลาทิมเศร้าสาอ้ายพีเมียขอเพียงสำนี้คนดีอ้ายช่วยเปลี่ยนแปลงได้บ่

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนจากสอเมืองซ้ำเพิ่นให้ซื้อว่าเมียขอได้บ่ว่าซั่นย้อนหักย้อนห่วงเมียจึงได้ว่าวอนห้องขอจากอายย้อนว่าหักหมดใจหักเคียงใจนั้นมีแต่อายคนเดียวสิ่งที่ขอนั่นก็คือหัวใจบ่ให้มีหญิงอื่นมีหักเดียวใจเดียวแต่เพียงน้องเด้อว่าซั่นและอันที่สองในเรื่องการกินเหล้าเมาสุราเพิ่นว่าอย่ากินทีหลายอย่ากินดุหลายเพราะว่าเมาละเสียสุขภาพเพิ่นว่าสิเนาะขอให้อ้ายจงถอยออกมาดนโดนกินเทื่อหนึ่งกินเพื่อสุขภาพเด้อว่าซั่นและอันที่สามอย่าสูบอ้ายก็สูบมาหลายแล้วขอให้เศร้าซาว่าซั่นเพราะว่าสูบมาหลายฟ้าหลายปีมามันก็เสียทั้งสุขภาพผู้ที่สูบแล้วก็เสียสุขภาพผู้ที่อยู่ใกล้เพิ่นว่าขอให้อ้ายจงไล่ทิ่มเศร้าซาได้บ่ว่าซั่นสิ่งที่ขอก็มีซ้ํานี่แล้วขออ้ายจงเปลี่ยนแปลงเด้อเพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจหลายๆเด้อมีรายการเทเกียรติติดตามรับฟังบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้และก็พร้อมด้วยเจ้าของบทกลอนทุกท่านเนาะที่เขียนมาร่วมกับรายการของพวกเราและรับฟังกลอนต่อไปซึ่งกลอนบทนี้แม่นได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีเป็นผลงานการเขียนของสายดอนใต้ขอมอบให้เพื่อนมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าความหักไฟใจ

ัวใจไข่ปองเป็นแนวทางใหม่ของพรรคสอดคล้องในแนวทางสว่างแสงใสแจ้งแป้งปองเปลวไข่ซี่จินตนาการใหม่ทั่วสาธาแห่งห้องได้ฟูฟื้นตื่นตัวทุกอย่างได้แตกพัวมาลากองบานไข่ก้าวการทันหยุกทุกประการบานแยมเนมทั่วในหนห้องเหนือกลางใต้ต่ำเป็นดังคำคาดคล้องประดับย่องแผ่นดินต่างประเทศก็หับต้นการตลาดลงทุนธนาคารก็มาจัดก่ออาคารโฮงกวงจากดินแดนสยามนั้นไทยแลนด์ก็มาก่อเป็นเส้นทางที่พบพ่อนางน้องต่างแดนธนาคารจากแคว้นประเทศอื่นไทยแลนด์มีสองนางมาถึงเขตนครหลวงปวงคือมุกดากับนางน้องมานำสื่อแมมสามคนได้พบพ่อสบายแล้วทักทายจุดประสงค์นาดน้องอยากเรียนทำภาษาลาวหวังให้เฮียมสิทธิ์สอนต่อสองแพงน้องบ่มีขินคัดคองความใดจากอย่างตกลงสอนแก่น้องจนเขียนได้อ่านเป็นจากนั้นไม่ตีเลยก็เกลือพันธภาพทั้งสามกลายเป็นความหักแพงต่อกันพันเกี้ยวปุ่นเปียบคือกับน้องสองนางอ้ายพีดีสัวหวังสวยส่วนโบมายมั่งห่างกันวันหนึ่งพี่ขังแค้นเจ็บปวดไปหมดตัวเจ็บหัวคือเป็นวินเมาย่างเซส่วนลมหน้าเอิกต่ำเต็งแน่นหายใจแสนฟืดเจ็บจองหลังและหน้าทางท้องจองใส่แอวสอนหนังสือฮอดบ่แล้วยกมือต่อขออภัยตั้งใจลาเพลงนางเต้าเหือนไหวฟ้าวนางก็ตามติดสนถึงเหือนโดมพีเป็นจังใดเดแล้วอาจารย์ค่อยว่ามาน้องจิงพาไปกำโฮงหมอกวดเบิงบกเกียงใจดอกอ้ายดีให้ต้องเบิงกันนับตั้งแต่มือนั้นการกวดเอ็กซเรย์ผู้ว่าเพทางในไข้บีเป็นนิ่วมีอาการบวมพร้อมทางในรวมอักเสบต้องผ่าตัดหีบฟ้าวเสนอเข้าอยู่ในนอนหงหมออย่าได้กับตาวเมื่อเฮือนมันสิเสียเวลาป่วยไปเป็นหายพอถึง7 โมงเช้าก็นอนเตียงเฝ้าฟังเซรุ่มสักใส่แล้วก็นอนนิ่งฮอดบ่ติงพอเตะหูเมื่อขึ้นประมาณกว่า10 โมงแรงแสงตาแยงเวียนหาลูกเมียมาหุ่มข้างหัวนอนมีน้องมุกดาได้มาเบิ่งชีวิตตายแล้วบาดนี้สติตั้งเคียงตรงบ่ต้องคิดพุ่นพี่ถูกสิ่งทำสบายน้องขอเป็นคนสู่สวยโสมตัวอายนึกว่าขอทำด้วยเอาบุญกับพี่เยี่ยมผู้เจ็บป่วยไข้น้ำตาย้อยยาวลงสุดที่แสนกระตุ้นตันอยู่ในหัวใจการเวลาได้ผ่านไปเปลี่ยนแปรหยุดบ่ได้คว่ำหักเฮาอ้ายและน้องเป็นรักที่แข็งแกร่งสายเลือดหักห่อหุ่ม

0: ู้ที่พาออกหน้าเป็นหนึ่งคือไผผู้เอาใจมวลชนกลุ่มกรรมกรเก่าผู้ที่เพียรปกป้องสิทธิ์ประสาผลประโยชน์ผู้หักแพงเผ่าเสื้อบ่ไล่ข้างห่างประสาเม่นไผหนอเพิ่นว่าภาคประชาชนปฏิวัติลาวคือผู้ที่เดินนำหน้าภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สดใสผู้รักษาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักประชาบ่สูญสิ้นผู้เปิดแนวทางให้หักนำพาลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติอันนี้จริงเที่ยงแท้เป้าหมายมั่นวัฒนาทานเอ่ย
1: หักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งนำพาทุกไซสนะของการปฏิบัติลาวมั่นยืน

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทกลอนที่มีชื่อว่าความหักใฝ่ใจซึ่งเป็นการเขียนของสายดอนใต้หักที่ใฝ่ใจมันก็มีเส้นทางที่พบกันและก็ตอนเฮาพบกันหักกันช่วยเหลือกันนอกจากนั้นก็มีน้ําใจน้ําใจซึ่งกันและกันอีกยามเจ็บช่วยเหลือกันเนาะอันนี้เพิ่นว่าความหักจากใจอีหลีเนาะเอาฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่กําลังนอนดึกหรือว่านอนแล้วบ่ทันหลับเนาะผู้ที่มักหักทางด้านการเขียนบทกลอนแต่ก็มีหลายท่านเพิ่นบ่สามารถเขียนบทกลอนได้แต่เพิ่นก็ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการนี้โดยตลอดเนาะก่อนต่อไปมาฟังบทกลอนจากดอกซ่อนดอนโขงบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าหนุ่มทหารขานหัก

น้ำหมกคั่วคุ้งขวบโจมสูงมุ้งถั่วเด่นภูผาป่าดุงโดนไม้บางคองวาอยู่อุ้มอายหนาวกระจายวอนน้ำหนาวสอนเสพเนื้อกายเสื้อสู่กายซ้ายเด่นดินด้านหน้าหาสิ่งเสมอเหมือนทวดปู่ตายายหยกเพื่อหลานภายซอยจงสวยกันถนอมไว้ดินแดนเอกราชเด็ดขาดผืนแผ่นนี้เป็นเจ้าต้องแม่นลาวถึงว้าหนาวแนบเนื้อสุนเสียบสวงเอกก็ตามทอนผีว้าความหนาวเน็บสิควบขีงคุงเนื้อเพาะเพื่อดินลาวแล้วบ่วางไก่ปืนง่ายบ่ห่างขุงเขตคายพายหาหม่องผ้าห่มนวมดอกหนาห้อยหมื่นความยากยุ่งเหี้ยงขอดุงคานหับขอแต่มาตุภูมิหักปอดมานมามังเห็นบ่ปางหลังพุ่นมานกินเอกราชเพื่อญาติพงพี่น้องคือเขาหุ่มยองยีขอมอบชีวิตนี้แทนนอวิลสนคนหนุ่มแขนขัวผักที่เข้มแข็งแห่งกาให้สื่อสมประสงค์ตั้งเป็นสินไซยุกใหม่ก้าวไก่บินผะวาดฟ้าบกกัวย่านพายุมานซีนบ่ขาดสะบั้นบ่ให้หม้อสายแดนสิ่งหนุ่มลาวห่วงแหนห่วมกันเป็นเจ้าลมหนาวฝนหรือแรงลมแดงบ่ไหววันผีมันใดปวงว่าต้องคืนบ้านไก่บ่ขันแท้แล้วแนวหน้าขานแข็งสู่ผลงานห่วมแนวหลังสิบพลังสามัคคีห่วมกันประสานก้าวดุดดังดาวบนฟ้าโบเคียงเดือนใดสีคองแนวหน้าเป็นผู้ปองแนวหลังส่วนจริงคอยดีสุมนาลีลาดลาผู้คิ้วกองคือคันสอนคนตางอนผมดำหูห่างงามป่านเต็มอดสาแนมนำอายอยู่แนวหลังเด้ออุ่นควมอบอุ่นหมื่นสั้นบ่ทันยิ้มมอมพนางขิงบางเอ๋ยน้องอยู่พี่คงสดสื่นสบายดีขี่รถเก่งฟังเพลงเที่ยวสบายเบาแค้นพวงแฟนไปหาลินยามบุญสนุกเที่ยวเที่ยวไปเหนือหอดไตประกันได้ว่าสบายย้อนว่าสายผู้กล้านามหนุ่มทหารหานประกันคนแนวหลังได้อยู่ดีด่าห้อยถึงตอนสันติแล้วสร้างแนวใดก็เดินคองคนทั้งผอง

อาบทกลอนหนุ่มทหารขานหับเป็นผลงานการเขียนของดอกซ้อนดอนคงซึ่งบทกลอนนี้เป็นอากรที่ได้หับรางวัลที่2เนาะจากปื้มจากผลงานการแข่งขันบทกลอนระลึกถึงมือสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวเนาะซึ่งเฮาก็ได้คัดจากปื้มโฮมบทแข่งขันบทกลับก่อนเนาะมามอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการได้รับฟังกันทั่วประเทศในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นที่เบิกบานมื้อซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะเอามาเลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่แสดงลาพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาลาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังโคเวไซให้พรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืมหลังแท้นา

เพื่อนที่มิคาบอแม่นเพื่อนที่ร่ำรวยแต่แม่นเพื่อนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.หาฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับผู้น้องหับหน้าที่ดำเนินรายการบ่ว่าท่านจะกำลังเกียบที่จะเข้ารับข้อนอนหรือบางท่านอาจจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานเนาะกำลังจะเดินทางกลับบ้านกับเพื่อนหรือบางคนอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวขอให้1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายขวบยึดเมื่อยและการเติมพลังใจผ่านเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆที่บุญน้องจะนำเสนอให้ประธานได้รับฟังต่อจากนี้ไปซึ่งจะมีหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆการดำรงชีวิตต่างๆเนาะแต่ละมื้อบุญน้องจะสลับสับเปลี่ยนแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้รับฟังพร้อมกับสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงลำแต่ละระยะเนาะก็หวังว่าจะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายเมื่อยให้กับมิตรรายการได้เสื่อว่าบางครั้งเนี่ยนะท่านผู้ฟังเนาะเมื่อที่ว่าเฮาเมื่อยที่สุดนี่เฮาบ่ได้ต้องการอยากจะได้คำตอบของทุกปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นบางครั้งเฮาอาจจะเพียงกำลังใจจากผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าการที่ได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆเสียงเพลงที่เป็นกำลังใจให้เฮาเนาะเพื่อที่เฮาจะได้มีพลังในการใช้ชีวิตสู่ในมื้อต่อไปก็คือมื้ออื่นเนาะซึ่งบุญน้องขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังแห่งใจให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับตอนต้นรายการเฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารมานำเสนอเติมอีก

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะถึกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หลายคนเนาะอาจจะเข้าใจว่าการพักผ่อนนี่คือการนอนหลับอย่างเพียงพอแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการพักผ่อนก็มีหลายรูปแบบท่านผู้ฟังเนาะการพักผ่อนทั้งทางกายก็คือการนอนหลับอย่างเพียงพอส่วนการพักผ่อนทางจิตใจก็คือการหยุดคิดเรื่องที่ว่าเราควบคุมบ่ได้ซึ่งการพักผ่อนทางอารมณ์ก็คือการได้เว้าได้ลมกับคนที่เข้าใจเฮาและก็คนที่ตั้งใจฟังเฮาจากใจจริงเนาะหรือบางครั้งก็แม่นการที่เฮายอมรับความรู้สึกของตัวเฮาเองโดยที่เฮาบ่ตัดสินและก็เพิ่นว่าการที่เฮาเงียบหรือว่าการนั่งฟังเพลงจากเพลงส่งเพลงหรือว่าการที่เฮาวางโทรศัพท์มือถือลงประมาณ1ชั่วโมงก็เป็นการดูแลหัวใจของเฮาได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งบางคนนี่ว่าเป็นเรื่องที่ยากได้เนาะที่จะห่างจากโทรศัพท์มือถือนี่เพิ่นว่าวางได้ปะได้กันมันมีแต่เวลานอนหรือบางครั้งนอนสะดุดตื่นมาก็ยังมาจับโทรศัพท์คือเก่าเนาะซึ่งแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เฮาบ่แนะนำนะคะผู้ฟังเนาะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็พยายามหลีกออกนะคะผู้ฟังเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนี่

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อมาเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดสวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นะ

ทานกำลังให้เกียรติตามหาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทานหมุนคลื่นหาฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับบุญน้องครับนาทีดำเนินรายการซึ่งหาฟังในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนาะซึ่งก็มีงานวิจัยได้ท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นได้พบว่าการที่เฮาฟังเพลงเบาๆก่อนนอนประมาณ30นาทีจะสามารถช่วยให้ร่างกายของเฮาผ่อนคลายและก็ลดความเครียดได้และเจ็ดให้เฮานั้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นท่านผู้ฟังเนาะซึ่งนอกจากนี้การฟังเพลงยังช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลลงอีกด้วยเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าหากว่าคืนนี้ประธานรู้สึกว่าอิดเมื่อยเนาะก็ขอให้ท่านนั้นลองวางโทรศัพท์มือถือลงเนาะปิดจอโทรศัพท์และมาตั้งใจฟังเสียงเพลงม่วนกับรายการลาตีเสียงเพลงของเฮาก่อนที่ท่านจะเข้าหลับเข้านอนซึ่งบทเพลงต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่บุญน้องตั้งใจนำมาเปิดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ให้กับมิรายการทุกทานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเอาไปรับฟังอีกสองเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีมานำเสนอเติมอีก

ให้มิตรรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการผ่านไปก็หวังว่าจะสร้างบรรยากาศสร้างความสุขกำลังใจให้กับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะนี้บุญน้องก็มีประโยคนึงที่เป็นประโยคที่ดีและก็ว่าได้เนาะซึ่งเพิ่นว่าอย่าเปรียบเทียบเบื้องหลังชีวิตของตัวเองกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนอื่นทุกคนมีเวลาของตัวเองบางคนประสบความสำเร็จไว้บางคนอาจจะใช้เวลาดนแต่บ่ได้หมายความว่าเฮาจะไปถึงเป้าหมายบ่ได้ต้นไม้แต่ละสนิดยังออกดอกบ่พร้อมกันชีวิตของคนเฮาก็เช่นเดียวกันขอเพียงให้เฮาบ่หยุดยั้งให้เชื่อมั่นในตนเองถ้าเฮ็ดได้แบบนี้บ่ดนผลลัพธ์มันจะงดงามและจะมาในเวลาที่เหมาะสมเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยคที่ดีและก็มีความหมายเนาะบุญน้องหวังว่าท่านที่ได้หับฟังไปก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเชื่อว่าเฮาใช้ชีวิตในแต่ละมื้อนี้เฮ็ดให้มันดีที่สุดเฮาบ่เบียดเบียนคนอื่นใช้ชีวิตในแบบของเฮาอยู่อย่างพอเพียงมีเวียกของเฮากับปฏิบัติเวียกของเฮาให้สำเร็จตามเป้าหมายถึงว่ามื้อนี้มันอาจจะบ่เป็นตามเป้าหมายเชื่อว่ามื้อใดมื้อนึงถ้าเฮามีความอดทนมีความพยายามมื้อใดมื้อนึงมันจะสำเร็จเป็นตามแผนที่เฮาวางไว้อย่างแน่นอนเนาะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

ทานกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศถูกเมื่อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะซึ่งเฮามีเสียงเพลงเสียงลําเป็นระยะสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เนาะบุญน้องก็ยังมีอีกสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำประธานตื่มโดยเฉพาะแม่นการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจเนาะค่ะผู้ฟังเนาะก่อนจะนอนเนาะเฮาลองคิดถึงเรื่องดีๆโดยเฉพาะแม่น3เรื่องที่ว่าเกิดขึ้นสำหรับมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นการที่เฮาได้กินอาหารที่แซ่บการที่มีคนยิ้มให้เฮาการที่เวียกของเฮาผ่านไปด้วยดีหรือว่าคนในครอบครัวของเฮามีสุขภาพที่แข็งแรงและการที่เฮายังมีชีวิตในมื้อนี้นะคะผู้ฟังเนาะซึ่งเพิ่นเชื่อว่าการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจโดยเฉพาะแม่นเริ่มจากการขอบใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นประจำจะช่วยให้เฮาเบิ่งเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวเฮาได้หลายขึ้นเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเป็นการช่วยลดความเครียดในตัวอีกด้วยท่านผู้ฟังเนาะลองเฮ็ดเบิ่งนะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการขอบใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็เฮ็ดเป็นแต่ละมื้อก่อนที่เฮาจะเข้านอนนี่ท่านผู้ฟังลองเริ่มเฮ็ดเบิ่งเนาะอันนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยให้เฮานั้นกลายเป็นคนที่มีความคิดบวกมีความคิดที่ดีและก็ลดความเครียดไปในตัวของเฮานําเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่บางเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมา1ชั่วโมงที่ผ่านมาบุญน้องหวังว่าเสียงเพลงแล้วก็ขอคิดเรื่องราวต่างๆจะสวยเติมเต็มค่ำคืนในมื้อนี้ให้ประธานนั้นมีความสุขหลายขึ้นแล้วก็ก่อนจากกันเนาะบุญน้องก็มีข้อคิดสั้นๆอยากฝากไว้ว่าชีวิตเฮาบ่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆมื้อขอเพียงเฮามันดูแลหัวใจของเฮาก็ถือว่าเป็นมื้อที่ดีที่สุดแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่หลับฝันดีและตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหวังและกำลังใจที่ดีเนาะสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่17กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.ข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.ข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการเพลงย้ำบ่าย15:00 น.รายการยกปัญหามาสนทนา15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการชีวิตติดพันสังคม16:30 น.รายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกล่อมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หินแผ่นล้านก้อนใหญ่คือสินักดิน้อกันว่าสนติดสังซาสั่งมาได้พิวัตามตาคิ้วคือสนสินักกลัวกันเป็นตาบ่คิ้วสิบ่เพื่องไฟสนแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลมทั่วทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา6โมงหา6โมงครึ่งซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศของประเทศมานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งให้ท่านได้เบิกบานมุ่นซื่นในยามเช้าตื่นขึ้นมาประกอบส่วนก่อนให้เวียกงานประจำวันของตนเองฟังข่าวไปนำฟังเพลงไปพร้อมบ่ามันก็เข้าท่าดีอยู่ได้เนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่เนาะในใดก็ตามดื้อการเพิ่มพูนผลิตผลการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวสร้างให้ครอบครัวมีอยู่มีกินมีส่วนเหลือแห่ไว้และขายเป็นสินค้านี้แม่นเวียกงานหนึ่งที่ทุกครอบครัวจำเป็นต้องได้เอาใจใส่เพื่อให้คนในครอบครัวมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการนำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากในเมื่อหลายครอบครัวหลายบ้านหลายเมืองหลายแขวงหากหลุดพ้นจากความทุกข์ยากแล้วก็จะเฮ็ดให้เศรษฐกิจของประเทศเฮานำมือนับเข้มแข็งขึ้นนำพาเอาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนอันแสนฮักของพวกเฮานี่ล่ะให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนาเหมือนนั้นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้นั้นจะปรากฏผลเป็นจริงก็แม่นอิงใส่ทุกคนในสังคมต้องประกอบส่วนน้ำกันเป็นเจ้าการน้ำกันในการจัดตั้งพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริงอันนี้จะเฮ็ดได้หรือบ่ก็แม่นขึ้นกับจุลังของสังคมเฮานี่แหละทุกคนในสังคมเป็นจุลังนึงเด้ในการพันธุ์ขยายมตินโยบายแนวทางอันนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศหับบรรลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันศุกร์และวันพฤหัสท่านผู้ฟังเนาะเนาะผู้ดำเนินรายการก็เฝ้าไปวันศุกร์อยากพักอยากพอนแล้วบ่แม่นวันศุกร์ดอกพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่17เดือนกันยาคริสตศักราช2026นะเดือนกันยาก็ค่อนๆมาเลยเด้ใกล้จะหมดไปแล้วจะน้อยก็เดือนตุลาเข้ามาแล้วก็มีวันสำคัญหลายวันอยู่ในแต่ละเดือนนั้นพวกเฮาเฮ็ดให้ได้จงพร้อมกันโอเคแข่งขันสร้างผลงานเพื่อขนับต้นวันสำคัญของพรรคของชาติเฮาให้เวียกงานต่างๆเหล่านั้นปรากฏผลเป็นจริงแม่นขึ้นกับพวกเฮาหมดทุกคนแหละต้องตัดสินใจร่วมกันพร้อมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้หางมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่หยุดยั้งนำเอาความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้นับมือนับดีขึ้นฮะรายการล้มทั่วทิศมื้อนี้ก็เช่นเคยให้ละก็มีข่าวหลายอันหลายแนวจากทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันก็มีเพียงห้องขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดเติมอีกสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นเริ่มต้นของรายการมาฟังเพลงก่อนนะฟังเพลงแล้วจึงล้มข่าวต่างๆสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

ท่านก็ได้ฟังเพลงห้องสุตมิตรจากรายการผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นระยะผ่านมาอยู่ในประเทศของพวกเขาเนี่ยสำหรับข่าวนี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้ไขกล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดน้ำระเบิดลูกวานในหอบเวียนที่3กล่องผสมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดน้ำระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่14กันยายนนี้ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่หอประชุมแห่งสาธารณนครหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ้านแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวโดยมีท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านนางอามิดาบานซิอาอาริจาบานาและห้องเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติและเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมของสหประชาชาติประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกและก็มีคณะผู้แทนสากลจากห้อยซาวกัวประเทศผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนเพิ่นได้กล่าวเปิดกล่องประชุมว่าในระยะ5ทศวรรษกว่าผ่านมานี้ภายหลังสงครามอินโดจีนได้สิ้นสุดลงระเบิดที่บ่อนั้นแตกนี่ก็ยังตกค้างหลายล้านหน่วยที่กระจายอยู่ผืนแผ่นดินของลาวยังสืบต่อเป็นภัยคมโคต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนและเป็นการกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศส่วนที่สัญญาสากลนี้จึงมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่ได้ผลกระทบหลายข้อมูลเพื่อสั่งขอบกฎหมายด้านมนุษยธรรมสากลในการปกป้องชีวิตและเกียรติศักดิ์ศรีของประชาชนทั้งหับประกันความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อหับประกันให้การจัดตั้งปฏิวัติพันธะภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าวนั้นให้เป็นรูปธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เสื่อมสานพันธะสากลเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยได้หับพ้องเอาเป้าหมายชาติสวัสดิ์ทางด้านการพัฒนาแห่งชาติเป็นเป้าหมายที่9หรือ MDG 9ในเมื่อก่อนและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติเป้าหมายที่18หรือ SDG 18ในปัจจุบันคือชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อนแตกเพื่อหับประกันว่าการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างยังสืบต่อเป็นบุริมสิทธิ์สูงสุดของรัฐบาลซึ่งติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากและการพัฒนาแบบยืนยงนับแต่ปี2010ภายหลังสนธิสัญญามีผลบังคับใช้การแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ยังตกค้างอยู่แล้วก็ได้มีความคืบหน้าเป็นก้าวๆมาโดยได้รับการสนับสนุนอันล้ำค่าจากบรรดาประเทศรัฐภาคีคู่ห่วมพัฒนาองค์การจัดตั้งสากลและผู้ปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาสากลว่าด้วยระเบิดลูกวานการเกิดห้ามระเบิดนำใส่ระเบิดลูกวานนี้บ่เฉพาะแต่เป็นการปฏิบัติพันธะสากลย่างเอาใจใส่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ยังเป็นโอกาสให้บรรดาคณะผู้แทนเห็นได้ถึงผลประโยชน์อันแท้จริงของการร่วมมือสากลที่แน่นแฟ้นโดยภายใต้ขอบสนธิสัญญานี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นขัวต่อโดยน้ำเอาทุกภาคส่วนที่สำคัญมาเต้าโฮมกันในครั้งนี้เพื่อพร้อมกันย่ำคืนเจตนารมณ์ในการสืบต่อยกสูงพันธะและความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมร่วมกันหาประกันว่าประชาชนและเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ในทั่วโลกจะบ่ถูกทำลายโดยอาวุธให้แห่งนี้และจะบ่มีประเทศใดตื้มอีกต้องพบพ่อกับภัยอันตรายของระเบิดลูกวานของประชุมครั้งนี้แมนโอกาสสำคัญในการหันเปลี่ยนความหมายมั่นทางด้านการเมือง
ให้กลายเป็นการกระทำตัวจริงที่มีผลสำเร็จความคืบหน้าของการปฏิบัติสนธิสัญญาสามารถวัดแทกได้จากจำนวนพื้นที่ดินที่มีความปลอดภัยสูงสุดได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้และครอบครัวเขาเจ้าการทำลายคลังสะสมอาวุธได้หมดสิ้นไปหมดสิ้นอย่างถาวรการลดจำนวนผู้ถูกบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและการสืบต่อการหัวมือและการช่วยเหลือจากสากลที่ต่อเนื่องและในระดับที่เหมาะสมในกองประชุมครั้งนี้พวกเขาได้พร้อมกันพิจารณาและหับห้องเอานครหลวงวิจันทร์หับห้องเอาแผนปฏิบัติงานนครหลวงวิจันทร์สำหรับปี2007หาปี2031ซึ่งกำหนดขอบเวียกงานที่มีจุดสุ่มสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้และสามารถวัดแทกได้โดยให้บุริมสิทธิ์บรรดาคงเขตเวียกงานเป็นต้นแมนเพิ่มทวีการสำรวจการเก็บกู้และการศึกษาความเสี่ยงที่วองไว้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพปลายกว่าเก่าเพื่อส่งคืนพื้นที่ดินที่ปลอดภัยให้สุมสนและประชาชนของพวกเขาสองมาการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้แบบครบสุดและยืนยงเพื่อมอบคืนเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ให้โอกาสทางด้านการประกอบอาชีพและบ่อปะถิ่มผู้ได้รับขอให้สามการหัวมือและการช่วยเหลือในระดับสากลที่แน่นแฟ้นขาดคะแนนได้และสอดคล้องกับบุริมสิทธิ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบบรรดาบุริมสิทธิ์เหล่านี้จะได้บรรลุก็ต่อเมื่อพวกเขาสืบต่อเจตจำนงทางด้านการเมืองที่นักแน้นมีทรัพยากรที่เพียงพอมีการร่วมมือที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้ถูกขอให้และชุมชนที่ได้ผลกระทบฉะนั้นจึงบ่มีประเทศใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกได้โดยลำพังโดยปราศจากการร่วมมือสากลที่เป็นองค์กรองค์ประกอบที่สำคัญและขาดบ่ได้เพื่อจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM ให้มีมากผลเป็นรูปธรรมนี่อันนี้ก็เป็นว่าถึงข่าวกองประชุมทบทวนคืนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานในหอบเวียนที่3ซึ่งประเทศลาวของพวกเขาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนี้แสดงให้เห็นความเสื่อมมันของประเทศต่างๆของการจะตั้งสากลต่อลาวของพวกเขาในการจัดกองประชุมครั้งนี้อยู่ในกองประชุมมันก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจได้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วก็เป็นท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศเฮานี่คือท่านสอนไสศรีพันดอนเพิ่นได้กล่าวมีคำเห็นเพิ่นบอกว่าในกองประชุมนี่นี่พวกเขาจะได้พร้อมกันครับพ้องเอาแผนปฏิบัติงานนครหลวงวิจันทร์สำหรับปี2027หา2030ซึ่งกำหนดขอบเขตเวียกงานที่มีจุดสุ่มสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้และสามารถวัดแทกได้โดยให้บุริมสิทธิ์บรรดาองค์การบรรดาคงเขตเวียกงานเป็นต้นแมนเพิ่มทวีการสำรวจการเก็บกู้และการศึกษาความเสี่ยงที่วองไวปลอดภัยและมีประสิทธิภาพปลายกว่าเก่าเพื่อส่งคืนพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ประชาชนและให้สุมสนของพวกเขาอันที่สองมาก็เป็นการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้แบบครบสุดและยืนยงเพื่อมอบคืนเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ให้โอกาสทางด้านการประกอบอาชีพและบ่อปะถิ่มผู้ได้รับขอให้และอันที่สามมาทำเป็นการร่วมมือและการช่วยเหลือในระดับสากลที่แน่นแฟ้นคาดคะเนได้และสอดคล้องกับบุริมสิทธิ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบและอื่นถึงอีกหลายอย่างเนี่ยอันนี้พวกเราต้องเอาใจใส่ช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกต่างด้าวท่าต่างแดนที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้จึงมีหลายกว่าห้อยชาวประเทศพุ่นเด้อนะพวกเราก็จงเป็นเจ้าการนํากันนั่นแหละเฮ็ดให้ได้บ้านเมืองเฮาสิมีความเป็นระเบียบมีความสงบสุขก็ต้องพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมายระเบียบบ้านเมืองของพวกเราให้ได้รับผลดีจะนำเสนอเติมอีกข่าวหนึ่งแล้วจึงค่อยมาฟังเพลงจากทางรายการสำหรับข่าวนี้แมนเว้าถึง
กล่องประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงคือวันที่10กันยานี่แหละอยู่สโมสรแขวงหล่มไส่ได้ดำเนินกล่องประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งห้องประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวงจึงมีทานคำแสงอาลีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหล่มไส่บรรดาห้องรัฐมนตรีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางหลวงขันแขวงนครหลวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมและอยู่ในของประชุมเพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานประจำปี2026พร้อมทั้งวางทิศทางแผนการระยะ6เดือนต้นปี6เดือนท้ายปีบ่แม่น6เดือนต้นปีดอก6เดือนท้ายปี2026หา2027ในโอกาสกล่าวเปิดของประชุมหันฐานเล็กไหลศรีวิไลได้เน้นให้เห็นถึงความหมายความสำคัญของเวียงงานความปลอดภัยทั้งหลวงซึ่งเป็นเวียงงานที่ติดพันกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตลอดระยะ5ปีผ่านมาจนฮอดปัจจุบันจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งหลวงอยู่ในลาวยังสูงถึงประมาณ 95,000 คนต่อปีฉะนั้น 80% แม่นสาวหนุ่มเยาวชนและกำลังแห่งงานลักและสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมนี่หลายพอสมควรซึ่งมีหลายสูงถึง175ล้านโดลลาร์ต่อปีซึ่งองค์การสากลได้ประเมินว่าการเสียชีวิตของประชากร1คนมีมูลค่าเท่ากับ 70% ของ GDP สาเหตุต้นต่อกันมันเกิดจากการขับขี่รถไวการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่เทคนิคพาหนะบ่ได้มาตรฐานและการบ่ปฏิบัติกฎจราจรโดยเฉพาะในเวลา17โมงหา

โลกการนำใช้เทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการบังคับใช้กฎหมายจราจรเช่นการขวดกาการดื่มแล้วขับขี่การหัดสายนิรภัยการใส่หมวกกันกระทบการบรรจุความรู้ความปลอดภัยทางหลวงเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งรวมถึงการปรับปรุงระบบการปินปัวและการขนส่งผู้บาดเจ็บสุขเสริญจากจุดเกิดเหตุไปยังห้องหมอพร้อมเดียวกันนี้ประธานกรมประสุมก็ยังได้เรียกห้องให้ผู้เข้าร่วมหั้นเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบสุมสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าประกอบคำเห็นอย่างกลมไปกลมมาเปิดซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้แทนเหมาะกับสภาพตัวจริงเพื่อหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาเวียกงานความปลอดภัยทางหลวงมีประสิทธิผลสูงสวยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทางลดพรอุบัติเหตุให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรมแสงอาทิตย์อยู่ทั้งแขวงอุดมไซพุ่นแหละเพิ่นเป็นผู้เขียนว่าถึงอุบัติเหตุตามท้องถนนท่านผู้ฟังในหลายปีมานี้อุบัติเหตุตามท้องถนนเกิดขึ้นเป็นประจำบ่เว้นแต่ละมื้อแต่ละวันอันนี้มันเกิดขึ้นย้อนหยังก็ย้อนความบ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติระเบียบการสัญจรทางบกปฏิบัติระเบียบจราจรของคนเฮานี่เองนะยังฝืนอยู่ยังฝ่าฝืนกฎระเบียบจราจรเพิ่นเฮ็ดออกมาแล้วเผยแพร่แล้วแนะนำแล้วให้ฮู้แล้วผู้ขับรถขับล้างก็มีใบขับขี่ขังแน่แต่ก็ยังฝ่าฝืนนี่ละเป็นสาเหตุต้นต่อที่พาให้เกิดอุบัติเหตุมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเฮาบ่ได้ขาดดังนั้นพวกเฮาจงเอาใจใส่ขับขี่ยวดยานพาหนะจงปฏิบัติระเบียบการสัญจรทางบกหรือว่าระเบียบจราจรให้เข้มงวดกวดขันอีหลีจึงจะเฮ็ดให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุตามท้องถนนเฮ็ดให้อุบัติเหตุนั้นลดหน่อยถอยลงมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มโปรทิศนาปาลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังฮะวันนี้ก็มาสืบต่อฟังข่าวตื่มอีกซึ่งข่าวนี้แม้นว่าถึงห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนี่ล่ะเพิ่นก็ได้ต้อนรับรัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชาก็คือวันที่13กันยานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฐานท้องสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านลีทูสรัฐมนตรีอาวุโสของประธานผู้ที่หนึ่งของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระเบิดบนทั้งแตกและการช่วยเหลือผู้ถือข้อให้ของกัมพูชาในนามหัวหน้าคณะผู้แทนทางการแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่มาเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จัดขึ้นแต่วันที่14หาวันที่18กันยานี้อยู่นครหลวงจันทน์และในโอกาสนี้นี่2ฝ่ายเพิ่นก็ได้ปรึกษาหารือกันได้และก็ย้ำคืนถึงความหมายมั่นร่วมกันต่อจุดประสงค์และหลักการทางด้านมนุษยธรรมของเวียกงานการแก้ไขปัญหาระเบิดบนแตกที่ทั้ง2ประเทศนี้ได้ผลกระทบจากสงครามอินโดจีนในเมื่อก่อนพร้อมกันนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ปรึกษาหารือกันโดยยกให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือหลายฝ่ายในสายสุขยู่ความพยายามในระดับสากลเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดบนทั้งแตกและการช่วยเหลือผู้ถือขอให้ให้นะครับมากผลอย่างเป็นรูปธรรมหลายขึ้นและในฐานะเป็นเจ้าภาพและประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการกระทำระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการเข้าร่วมและสนับสนุนของคณะผู้แทนกัมพูชาในครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้แสดงความเชื่อมั่นว่ากองประชุมครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างจบงามนี่ข่าวนี้ก็เป็นเว้าถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านลีทูสรัฐมนตรีอาวุโสห้องประธานผู้ที่หนึ่งของคณะกรรมการแก้ไขระเบิดบนทั้งแตกหาแก้ไขปัญหาระเบิดบนแตกและการช่วยเหลือผู้ถือขอให้ของกัมพูชาพร้อมขณะที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3อยู่ลาวซึ่งมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วในการดำเนินกองประชุมเอาข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แมนเว้าถึงกระทรวงแรงงานนี่แหละนะเพิ่นได้ออกแจ้งการนำเข้าและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศคือวันที่9กันยานี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการนำเข้าและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นสัญชาติบังกลาเทศเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องของลาวแน่ใส่แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องกำจัดการนำเข้าเพื่อมาแจกจ่ายการปล่อยปะละเลยที่บ่มีความรับผิดชอบของผู้นำเข้าการนำใส่ในหน้าที่บ่เป็นทางการผู้นำใส่แรงงานบรรดาหัวหน่วยแรงงานโครงการก่อสร้างต่างๆทั้งเป็นการรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในขอบเขตทั่วประเทศรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมได้ออกแจ้งการดังนี้ข้อที่1ให้โจ้สัวคราวในการพิจารณาการอนุมัติแผนนำใส่การนำเข้าและออกบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกให้แก่แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตทั่วประเทศนับแต่วันที่1กันยานี้จนไปฮอดวันที่31เดือนธันวาปีนี้สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลหรือว่าโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลนั้นซึ่งมีกำหนดเวลาหรือสัญญาก่อสร้างคักแน่แม้นให้มีการพิจารณาร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันเฉพาะข้อที่2ให้กรมจัดหางานกรมคุ้มครองแรงงาน
สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงป้องกันความสงบกรมตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกรมคุ้มครองคนต่างประเทศเพื่อเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกวดกาเลือกเฟ้นการอนุญาตให้เข้าเมืองและการพักผ้าอาศัยของคนต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อบ่ให้เข้ามาในรูปแบบแอบแฝงและเข้ามาในรูปแบบที่ผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ออกแห่งงานและให้ประสานสมทบกับกระทรวงการต่างประเทศหรือว่ากรมกงสุลเพื่อให้มีการเลือกเฟ้นออกในการออกวีซ่าประเภทแห่งงานโดยให้โจ๊ะสัวขาวการออกวีซ่าประเภทแห่งงาน LA-B2 ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อที่1และเสนอให้ทั้ง2ภาคส่วนดังกล่าวนี้แจ้งไปยังสายตั้งของตนในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อควบเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติข้อที่3ห้ามบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการรับเอาและนำใช้แรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่บ่แม่นตนเองเป็นผู้ขออนุญาตนำเข้ามาให้มาเฮ็ดเวียกนำตนอย่างเด็ดขาด4ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มทวีในการลงติดตามกวดกาหัวหน่วยแรงงานที่เสนอขอนำเข้าและสถานที่เฮ็ดเวียกที่มีการนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศโดยเฉพาะแม่นหัวหน่วยแรงงานที่สงสัยหรือมีพฤติกรรมว่าเป็นการนำเข้ามาเพื่อแจกจ่ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่นหาถ้าพบเห็นบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการที่นำเข้าแบบบ่ถูกต้องนำเข้าเพื่อแจกจ่ายรับเอาและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้นให้ดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดดังนี้ 5.1 นำเข้าและนำใช้โดยบ่ได้รับอนุญาตจากองค์การคุ้มครองแรงงานจะถูกปรับไหม 2,500,000 กีบต่อคนต่อครั้ง 5.2 นำเข้าเพื่อแจกจ่ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่นจะถูกปรับไหม 2,500,000 กีบต่อคนต่อครั้ง 5.3นำไส้และหรือหับเอาผู้ออกแรงงานต่างประเทศเฮ็ดเวียกบ่ถูกกับซื้อหัวหน่วยแรงงานที่ขอนำเขาตามที่กำหนดไว้ในบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกจะถูกปรับใหม่2,000,000กีบต่อคนต่อครั้ง 5.4 ผู้ออกแรงงานต่างประเทศที่เฮ็ดเวียกบ่ถูกสถานที่เคลื่อนย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่หน่วยหัวหน่วยแรงงานอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาตแม้จะถูกปรับไหม1,000,000กีบต่อคนต่อครั้งพร้อมทั้งสุกดันให้กลับคืนประเทศต้นทางภายใน30วัน 5.5 การนำเข้าและนำใช้โดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายแม้ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแห่งงานใช้มาตรการปรับใหม่ตามข้อ 5.1 5.2 5.3 และ 5.4 ที่ได้กำหนดไว้และกฎหมายระเบียบการอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้รับผิดชอบค่าใช้ใจในการคุ้มตัวหรือกักขังถ้ามีการสุกดันให้แรงงานต่างประเทศกลับคืนประเทศต้นทางก็ให้รับผิดชอบค่าเดินทางค่าใช้ใจอื่นๆทั้งหมดโดยบ่มีข้อยกเว้นในกรณีกวดพบเห็นมีการละเมิดครั้งที่2แม้นจะถูกปรับใหม่3เท่าของค่าปรับใหม่และส่งให้เจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดี 5.6 ในกรณีผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและผู้ออกแรงงานต่างประเทศบ่ปฏิบัติและบ่ให้การร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการทั้งหมดนั้นให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานเสนอถึงคะแนนการที่เกี่ยวข้องเพื่อโจ๊ะการดำเนินธุรกิจการผลิตสัวขาวถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและส่งให้ศาลดำเนินคดีตามกฎหมายข้อที่6ให้กรมจัดหางานกรมคุ้มครองแรงงานจัดกองประชุมร่วมกับแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมของแขวงนครหลวงเพื่อปรึกษาหารือและก็รับฟังการรายงานสภาพการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะกับแรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแล้วรายงานให้คณะนำกระทรวงรับทราบเป็นแต่ละระยะข้อที่7ให้บรรดาแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมสมทบกับโครงการแรงงานสวัสดิการสังคมของเมือง
เก็บกำข้อมูลติดตามกวดกากการนำใส่งานต่างประเทศสันสัตว์บังกลาเทศถ้าหากพบกับความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติแม่นให้รายงานถึงกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมหับทราบเพื่อหาทางแก้ไขในเวลาอันควร 8. มอบให้กรมคุ้มครองแรงงานกรมการจัดหางานปานักแรงงานและสวัสดิการสังคมขันแขวงนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดข้อที่ 9. แจ้งการฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่มือลงลายเซ็นเป็นต้นไปดังนั้นจึงแจ้งมายังทานเพื่อทราบและจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดนะต้องศึกษาเบิ่งได้ท่านผู้ฟังผู้ประกอบการหรือหัวหน่วยแรงงานต่างๆที่นำเข้าแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นสัญชาติบังกลาเทศเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาต้องอ่านเบิ่งศึกษาเบิ่งแจ้งการของกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมให้เข้มงวดให้ละเอียดครบถ้วนจะแจ้งแท้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานบ่ให้มีการแจกจ่ายว่าซะยกตัวอย่างเท่าก่อฮับเข้ามาแล้วพัดบ่ดำเนินธุรกิจบ่ดำเนินตามเวียกงานที่ตนเองได้ประกอบมานั้นพัดเอาแรงงานเหล่านั้นไปแจกจ่ายให้เท่าก่อเท่าคอเท่างอไปแต่สินี่ก็ผิดเนาะอันนึงมากับแม่นรับประกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเฮาปัจจุบันพวกเฮาจะเห็นหลายสันสัตว์บังกลาเทศที่เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในลาวนำเข้าจักถูกต้องหรือบ่ถูกต้องอันนี้เป็นการแอบแฝงบ่ก็ต้องได้มีการกวดกาขึ้นใหม่ติดตามขึ้นใหม่ทั้งหมดก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเฮาล่ะต้องเอาใจใส่ช่วยกันเด้อผู้นำเข้าแรงงานหรือผู้ประกอบการธุรกิจหัวหน่วยธุรกิจต่างที่นำใส่แรงงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นสันสัตว์บังกลาเทศนะอันนี้ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษแรงงานลาวก็มีหลายท่านผู้ฟังแรงงานลาวก็มีหลายเด้อยู่ในประเทศของพวกเฮานี่ก็ลองนำใส่เบิ่งนำใส่แรงงานลาวเบิ่งว่าจะมีผลสําเร็จขึ้นได้อันนี้ถ้าว่าเฮาบ่เปิดโอกาสให้แรงงานอยู่ภายในประเทศได้ประกอบส่วนเวียกงานแล้วก็จะมีความยุ่งยากเด้ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในการรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะเมื่อบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่ภายในประเทศก็แน่นอนล่ะแรงงานเหล่านั้นก็จะลังไหลไปเฮ็ดเวียกงานอยู่ต่างประเทศคือพวกเขาเห็นในปัจจุบันนี้เอาข่าวต่อไปบัดนี้ข่าวต่อไปนี่แม่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศก็ได้เดินทางไปถึงนครหลวงปักกิ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมกองประชุมเวทีปรึกษาหารือความมั่นคงเสียงซ่านครั้งที่13คือวันที่13กันยานี้พลเอกคำเลี้ยงอุทกศรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมคณะได้เดินทางถึงนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมกองประชุมเวทีปรึกษาหรือความมั่นคงเสียงซ่านครั้งที่13โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพลตีเก้าจื้อเสียนเสี่ยวซานเอกของแผนกสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การทหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของลาวเฮาประจำจีนเข้าร่วมนำเฉพาะการเดินทางเข้าร่วมของประชุมในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในภาคพื้นในภูมิภาคและสากลพร้อมทั้งเสริมขยายความร่วมมือทางด้านการทหารการรักษาสันติภาพและความสงบนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีให้แก่การหัดแน่นสายสัมพันธ์มิตรภาพความเสื่อมมั่นและการร่วมมือระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก็คือกองทัพของบรรดาประเทศเพื่อนมิตรสหายในเวทีสากลนี่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศคือพลเอกคำเลี้ยงอุทกศรเพิ่นพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมเวทีปรึกษาหรือความมั่นคงเสียงสั้นครั้งที่13เพิ่นได้ออกเดินทางไปในวันที่13กันยานี้ข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่น
พอถึงปกสแขวงไซยบุรีบุกจับแก๊งสแกมเมอร์ได้50คนอยู่ห้านบันเทิงในคลับและเฮือนผักมีระดาบ้านสีมงคลเมืองไซยบุรีปกสแขวงไซยบุรีรายงานว่าวันที่4กันยา2026นี้เจ้าหน้าที่ห้องตำรวจปกสแขวงสมทบกับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการปกสเมืองไซยบุรีแขวงไซยบุรีได้บุกเข้ากวดค้นมั่งกลุ่มแก๊งส่อโกงทางโทรคมแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์อยู่ที่ห้านบันเทิงในคลับและเฮือนผักมีระดาอยู่บ้านสีมงคลเมืองไซยบุรีแขวงไซยบุรีซึ่งผ่านการกวดค้นสามารถกักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด50คนเป็นหญิง20คนในนี้มีคนสัญชาติไทยนี่41คนเป็นหญิง14คนและคนลาว9คนเป็นหญิง6คนพร้อมทั้งยึดของกลางได้ปืนสั้น2กระบอกพร้อมลูกปืนอีก55ลูกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4หน่วยตั้งโต๊ะ2หน่วยปรินเตอร์3เครื่องหม้อเก็บไฟ3หน่วยหัว Wi-Fi 4หัวซิมโทรศัพท์15ซิมโทรศัพท์มือถือห้อยครับ3หน่วยโฟนี่หรือว่าวิทยุสื่อสารนั่น4หน่วยและปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกหาเพื่อขยายผลซอกหาหัวโปรโตการและพรรคพวกกลุ่มแก๊งตามขั้นตอนของกฎหมายอันนี้ก็มันอยู่ทางแขวงไซยบุรีส่วนอยู่นครหลวงจันทน์ก็แม่นเพิ่นได้ส่งมอบแก๊งสแกมเมอร์สัญชาติจีน98คนอยู่สนามบินสากลวัดไทให้ทางการจีนไปดำเนินคดีคือวันที่14กันยานี่แหละอยู่สนามบินสากลวัดไตนครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาได้มอบผู้ถูกหาก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตสัญชาติจีนจำนวน98คนเป็นหญิง6คนพร้อมของกลางมีโทรศัพท์50หน่วยคอมพิวเตอร์ทั้งโต๊ะ50หน่วยและอื่นอีกจำนวนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนนำตัวไปดำเนินคดีสำหรับผู้ถูกหาสัญชาติจีนที่มอบให้ทางการจีนในครั้งนี้แมนถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันความสงบลาวกักตัวได้ในระยะขวดล่างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการพนันออนไลน์อยู่ลาวในระยะที่ผ่านมาซึ่งการกระทําของพวกเกี้ยวแมนมีความผิดท่านผู้ฟังต่อระเบียบกฎหมายของลาวฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมของกลางและมอบให้ทางการจีนนำตัวไปดำเนินตามกฎหมายยูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปซึ่งต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นมอบเมนพลจัตวาสาลีพุทธวงศ์ของหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนเซ็นรับกับเมนทานหวางเว่ยหลานของหัวหน้าแผนกสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดทรัพย์สินกระทรวงป้องกันความสงบจีนโดยมีท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลวงดำเนินรายการแล้วไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ทักทายสวัสดีมิตรการทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz ผลของการหาฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่สามารถติดตามหาฟังที่เว็บไซต์ได้ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษมีสิ่งดีๆมาต้อนมาฝากบรรดาท่านที่ตื่นเด็กลูกเศร้าหาฟังรายการอยู่หลากหลายอาชีพพนักงานรัฐกรทหารตำรวจแม่ค้าสาวขายทุกนาทีเวียกงานยังดำเนินไปปกติเวียกให้การน้ำเวียกหัวการส่วนกันยังดำเนินปกติอยู่หลังสู่ฟ้านาสุดินแดดก็ทนฝนก็สู่หนาวก็ต้องได้ผ่านพาเพื่อให้เวียกงานนั้นประสบผลสำเร็จสาวกสิกรให้นาหัวส่วนเป็นเวียกหมุนเวียนเด้อมีรายการนอกจากการปลูกหรือผลิตหับไส้ในครอบครัวเป็นการจุนเจือไปแล้วสามารถเน้นคุณภาพเน้นปริมาณแล้วส่งขายกลายเป็นสินค้าการประกอบอาชีพก็ยังเกี่ยวมาถึงการรักษาสุขภาพคือเก่ามีรายการสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีสำคัญจำเป็นตัดสินทุกปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าว่าสุขภาพดีแล้วคือโชคลาภอันประเสริฐเมื่อนี้ทางรายการของเฮามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพืชธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืชสมุนไพรผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้ผู้ที่ได้ดื่มได้สมใช้มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงปัจจุบันนี้แนะนำกันไว้ตื่มเนาะเพราะว่าทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนแต่ปี2009จากประเทศบูไนเป็นที่ยอมรับจากสากลโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมืองปีเป็นสุดยอดสมุนไพรล้าวที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติ6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งสรรพคุณแมนปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายแน่นอนว่าสารพิษเข้าสู่ร่างกายของคนเฮานั้นอาจจะหน่อยหลายแตกต่างกันไปเข้าได้ง่ายพัดออกยากดังนั้นมีรายการต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีป้องกันมะเหงตับหัวใจเบาหวานประดงภูมิแพ้ความดันอิดเมื่อยอ่อนเพียสมุนไพรเห็ดเมืองปีเสยทันได้มีทางกาเฟเห็ดเมืองปีและซาเห็ดเมืองปีสนใจติดต่อสอบถามอยากได้ผลิตภัณฑ์โทรทีหมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709หรือว่าผู้ใดที่ไปห้างมินิมาร์ทประจำก็จะเห็นเนาะมีวางขายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศและเนี่ยต้นของทางรายการฝากมิรายการไว้สำนึกก่อนมาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดก็ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเชียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาทานต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570 4709

0: ยู่เมืองลาวสมไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายรถเรียนแต่งรถสอนสร้างหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ลิ้นพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานเช่นหนึ่งยากสักสุดปันใดข่อยก็สามารถทันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิจฉาแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหรือยัง
2: คำนี้เป็นใส่สุขภาพที่การดื่มกาแฟให้คุ้มปีคอนซูมซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษตะปบคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มตามฐานทับหน้าสารพิษกินพอเสพนอนหลับชักทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์ซูมซองซูม5532449ซูมซองซูม5570479
3: ปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บหลายท่านผู้ฟังมาได้หลายทางเนาะมานำอาหารการอยู่การกินมานำการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเฮานี่แหละบางครั้งกับบ่ถึกหลักโภชนาการแด่บางคนก็เป็นมาตั้งแต่กำเนิดบางคนเกิดขึ้นมาแล้วยายก้าหน้าปานอยู่ในระยะของการสั่งเนื้อสั่งตัวผัดเจ็บเป็นอินอุ่นขึ้นมาสุขภาพร่างกายของคนเฮาบ่คือกันบางคนสุขภาพดีตั้งแต่น้อยจนเฒ่าแก่ชราอันนั้นก็คือโชคลาภบุญวาสนาของเพิ่นดังนั้นสิ่งที่สำคัญต้องแม่นกำลังใจกำลังใจคือยาวิเศษต้องได้ให้กำลังใจเซิงกันและกันเฮาก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนสำหรับผู้ใดที่จะเป็นอุ่นขึ้นมาเป็นน้ำการเป็นแปลงของวันเวลานี่แหละแล้วก็ผู้ใดที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วให้สืบต่อรักษาเบิ่งแยงตัวเองแบบนี้ให้ดีตลอดไปหรือจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮาก็ได้เช่นเดียวกันป้องกันอาการเจ็บเป็นไว้ตั้งแต่หัวทีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานอยู่พวกเฮามีสมุนไพรดีเบาหวานคือซาดีเบาหวานกาเฟดีเบาหวานสมุนไพรสนิทแคปซูลดีเบาหวานมี3รูปแบบให้ทานได้เลือกกินเลือกดื่มตามความต้องการเพิ่นผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์บรรดาสุขภาพเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ที่เป็นเบาหวานจะกินเพื่อป้องกันหรือคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วอยากให้ท่านได้เปิดใจลองดื่มราคากับบ่แพงท่านผู้ฟังถ้าว่าจะเทียบใส่ราคานี้ในการซื้อสินค้าแต่ได้สุขภาพดีก็ถือว่าคุ้มค่าซื้อไปไว้ดื่มหลังจากที่ทานดื่มแล้วมีอาการขึ้นแนวไหนดีขึ้นกว่าแต่ก่อนดีขึ้นในระดับหนึ่งก็ให้ซื้อกินไปเรื่อยเพราะผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยส่วนห้อยก่อนเพิ่นจะผลิตออกมาต้องมีตำราสมุนไพรนำมาปรุงแต่งโดยใส่อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณค่าของพืชสมุนไพรไว้คือเก่าก็มั่นใจได้ซาดีบหวานสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดมึงถมบรรจุมีสาวสองแส่ใส่น้ำอุ่นดื่มในตอนเช้ากาเฟดีบหวานสรรพคุณดีคือกันกับซาดีบหวานนี่แหละท่านผู้ฟังก็คือช่วยลดน้ำตาลในเลือดมึงถมไงมี12ซองน้อยทั้งซาดีบหวานกาเฟดีบหวานสรรพคุณแมนคือกันทานที่ดื่มซาได้ให้ดื่มซาทานที่มักดื่มกาเฟให้เลือกกาเฟเพราะบางคนดื่มกาเฟบ่ได้เนาะเพิ่นจึงผลิตซาออกมาเพื่อให้ประชาชนนั้นมีหลายทางเลือกและยังมีสมุนไพรแคปซูลดีบหวาน1กล่องมี50แคปซูลกินง่ายท่านใดสนใจซอกซื้อไปไว้ดื่มไปกินได้เนาะมีขายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือจะติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020-5570-4709

ูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำมันทันคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวโบราณนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและป้องกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
1: บรรยากาศด้วยเสียงเพลงไว

0: เสื้อทันได้ยายลืมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้020-5570-4709สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทและอีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันโดยได้สร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและก็สร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาคือห้างแสงจันดาราติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-412-977ผู้ใดที่อยู่ใกล้เขตนั้นไปเขตนั้นผู้ใดที่อยู่ในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือเมืองไซเซฐามาที่บ้านเวียงเจริญท่านใดมีสมุนไพรอยากมาขายให้เพิ่นรับซื้อเช่นเดียวกันเนาะเวลาตามทางรายการหมดแล้วขอบใจมีรายการหลายๆติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาอยู่นำกัน30นาทีเมื่อนาพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนเข้าหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเจ้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานเจนหนุ่มยากสับสนปัญญาข่อย

0: ประจำท่านเดชดื่มแล้วหรือยังวันนี้ฉันใส่สุขภาพที่แต่ดื่มกาแฟให้คุณปีความซึมซึมเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษตะปบคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดไล่สารพิษกินแทนเซฟนอนหลับช็อปทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0200 5532 4492 0200 5570 4709
1: สมไส้ผลิตภัณฑ์ของเราเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและป้องกันสมไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 น. หา 7:30 น. อยู่กับท่านนำออกข่าวๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเว้ามาว่ามาเล่าสู่ท่านฟังยามเช้าๆคืนแนวนี้พบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพฤหัสตรงกับวันที่17กันยา2026ขึ้น5ค่ำเดือน10ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4และของการดำเนินกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เนาะซึ่งลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่ากองประชุมทบทวนสนธิสัญญานี่มาจัดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2และจะดำเนินไปฮอดมืออื่น5มือเนาะแต่ว่าผู้แทนเพิ่นก็มาแต่วันเสาร์พุ่นแหละเพราะว่าวันอาทิตย์เพิ่นก็ไปทั้งนครหลวงหัวบางเด้ไปลงภาคสนามมือวันอาทิตย์วันจันทน์เพิ่นก็เริ่มเข้าร่วมพิธีไขของประชุมแล้วก็ดำเนินกองประชุมมามื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4จะสืบต่อดำเนินกองประชุมปรึกษาหารือซอกหาวิธีจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกำจัดหรือว่ายุติการภัยคมคู่ภัยอันตรายจากระเบิดลูกวานระเบิดบอมบี้นี่แหละที่เป็นภัยคมคู่ตัวมวลมนุษย์โลกระเบิดนี่ก็แม่นเป็นผลมาจากแต่สมัยสงครามเมื่อไหร่เนาะหลายประเทศก็ได้รับผลกระทบในนั้นลาวนี่ก็เป็นประเทศที่รับผลกระทบหนักเพราะว่าในสมัยสงครามอินโดจีนฮั่นประเทศลาวนี่พลเมืองมีแต่3 ล้านคนเท่านั้นแต่ว่าพวกจักรพรรดิมาทิ่มระเบิดใส่นี่2ล้านต้นเนาะ2ล้านกว่าต้นซาเลียและพลเมืองลาวผู้นึงนี่ได้รับระเบิดนี่มันโอ้1ล้านต้นเลย1ล้านกว่าต้นบ่ได้บ่แม่นธรรมดาเนาะถือว่าบ่แม่นธรรมดาเนาะพลเมืองลาวถือว่าเป็นจำนวนหลายที่รับผลกระทบมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะขออภัยนะบ่แม่น1ล้านต้นทิมระเบิดใส่2ล้านต้นพลเมืองลาวมี3ล้านคนฉะนั้นก็ซาเลียใส่แล้วว่าได้รับระเบิดหลายปานใดเนาะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้นี่ระเบิดบ่ทันแตกตกข้างแล้วนี่กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสร้างสาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะการทำการผลิตพื้นที่การผลิตกสิกรรมนี่หลายเขตหลายแขวงมีระเบิดอย่างใหญ่ระเบิดบ่ทันแตกได้หมายถึงระเบิดบ่ทันแตกที่ตกข้างที่พวกจักรพรรดิมาทิมใส่นะเนาะเหตุให้พื้นแผ่นดินลาวนี่เต็มไปด้วยระเบิดที่ฝั่งดินตกข้างบ่ทันแตกก็เฮ็ดให้ชีวิตแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าดิมีความเสี่ยงระยะผ่านมาก็เกิดมีเหตุการณ์ระเบิดแตกใส่คนเสียชีวิตมาแล้วกับลายเนาะอยู่แต่ละเขตแขวงเพราะว่าประชาชนบ่ฮู้เท่าบ่ถึงการอย่างเด้ไปทำการผลิตบางเทื่อก็แม่นอยู่ตามดินให้ดินหน้าดินส่วนอยู่ตามอ้อมแอ้มเฮือนซ่านก็มีเอาบักตบไปขุดใส่ไปถึกระเบิดฝังดินยุบแตกใส่กับมีอันนี้เป็นพิการเสียชีวิตมากหลายแล้วอันนี้ก็เป็นภัยอันตรายภัยคมคู่อย่างให้แหงเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดใจได้ฉะนั้นกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานนี่ก็มีความสำคัญหลายต่อประเทศลาวของพวกเขาพอจะได้ปลุกระดมให้สากลมีส่วนร่วมในการกำจัดภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานให้หมดไปสถานการณ์สืบต่อเด้อภาคส่วนพลเมืองลาวสืบต่อเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหลายประเทศได้ที่เป็นภาคี130ของประเทศพลใดเพิ่นมาเยี่ยมยามนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะมาประเทศลาวมาเข้าร่วมของประชุมสากลครั้งนี้ก็มีจำนวนโอหลายแล้วเนาะจาก130ของประเทศ200กว่าคนบ่ได้เนาะสำหรับแขกสากลก็ได้ฉะนั้นขอให้เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเอาใจใส่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยความสะอาดจบงามและแสดงถึงน้ำใจมาติดจิตของเราออกมายิ้มแย้มแจ่มใสมีใบจิตมิตรภาพแนวใดก็สืบต่อเพราะว่ากองประชุมยังจะสืบต่อไปฮอดมือวันศุกร์ก็จะเป็นมืออัดกองประชุมอย่างเป็นทางการมื้อนี้เป็นมื้อที่4แล้วส่วนข่าวๆที่จะนำเสนอให้เพื่อนวิริยะได้ฟังมื้อนี้โอ้ก่อนจะไปฟังเว้าอีกอันนึงเนาะเรื่องนึงก็แม่นเรื่องโอ้อันนี้ก็แม่นการบริโภคสิ้นหมูเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้อยู่หลายแขวงทางภาคเหนือนี่เกิดการระบาดของพยาธิอาฮีวาหมูแอฟริกาก็ได้จากไซยะก็มาหลวงพ่อบางจากหลวงพ่อบางก็ไปทั้งแขวงเสียงกวงไปทั้งหัวพันหมดแหละเนาะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังค ครอบคลุมแท้ๆได้อันนี้หมู่ที่ว่าติดพันธุ์ญาตินะห้ามเอาไปบริโภคห้ามนําไปบริโภคเด็ดขาดโดยเฉพาะประชาชนที่เลี้ยงหมูว่าเสียดายเพิ่นว่าเอาไปบริโภคอันนี้เฮ็ดให้พันธุ์ญาติแพร่ระบาดไปติดใส่หมูได้ได้ถึงว่ามันบ่ติดใส่คนเนาะบ่สามารถมาติดใส่คนได้แต่ว่ามันจะเอ็ดให้ไปติดใส่สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแม่นหมูและเฮ็ดให้เศรษฐกิจการเลี้ยงหมูฟาร์มเลี้ยงหมูต่างๆได้รับผลกระทบเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้เด้อกำจัดการแพร่ระบาดของพยาธิอหิวาหมูนี่ก็แม่นบ่ให้นำเอาสัตว์ที่ติดพยาธิไปบริโภคหรือว่าเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ติดพยาธิไปท้องถิ่นเขตแขวงอื่นเด็ดขาดเด้ออันนี้ก็เด้ออันนี้ก็ฝากไว้เนาะช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาในครั้งนี้เอาทำอิฐนี้พวกเขาจะเว้าถึงแจ้งการของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนาะลงวันที่9 กันยา 2026ซึ่งเป็นแจ้งการเลขที่3076เนาะเพิ่นแจ้งการถึงหัวหน้ากลุ่มการจัดหางานกลุ่มคุ้มครองแรงงานหัวหน้าแผนกแรงงานสวัสดิการสังคมแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการที่นำเข้าแรงงานสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตตัวประเทศเรื่องการนำเข้าและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศอันนี้เป็นอิงตามกฎหมายด้วยแรงงานฉบับเลขที่43/ส.ป.ส.ลงวันที่14 ธันวาคม 2013อิงตามดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและเพื่อในการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแมนสันซาดบังกลาเทศเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแหน่ใส่แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้ามาเฮ็ดเวียกแบบบ่ถูกต้องกำจัดการนำเข้าเพื่อแจกย้ายการปล่อยปละละเลยที่บ่มีความรับผิดชอบของผู้นำเข้าการนำใช้ในหน้าที่บ่เป็นทางการผู้นำใช้แรงงานบรรดาหัวหน้าแรงงานโครงการก่อสร้างต่างๆทั้งเป็นการทับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในขอบเขตประเทศรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพิ่นก็ออกแก้การดังนี้เมื่อให้โจ้ชัวคราวในการพิจารณาการอนุมัติแผนนำใช้การนำเข้าและออกบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกให้แก่แรงงานต่างประเทศสังชาติบังกลาเทศเนาะเพิ่นระบุเลยได้เป็นสัญชาติบังกลาเทศในขอบเขตประเทศนับแต่วันที่1 กันยา 2026หาวันที่31 ธันวาคม 2026สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทของรัฐบาลซึ่งมีกำหนดเวลาและสัญญาก่อสร้างแม้นให้มีการพิจารณาร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันเฉพาะ2ให้กลุ่มจัดหางานเนาะกลุ่มคุ้มครองแรงงานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงป้องกันความสงบโดยเฉพาะเป็นกลุ่มตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกลุ่มคุ้มครองคนต่างประเทศเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกฎกาเลือกเฟ้นการอนุญาตให้เข้าเมืองและการพักอาศัยคนต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศเพื่อบ่ให้เข้ามาในรูปแบบแอบแฝงและเข้ามาในรูปแบบที่ผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ออกแรงงานและให้ประสานสมทบกับกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะกรมกงสุลเพื่อให้มีการเลือกเฟ้นในการออกวีซ่าประเภทแรงงานโดยให้โจ้ชัวคราวการออกวีซ่าประเภทแรงงาน LAB2 ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อที่1ของแจ้งการฉบับนี้และก็เสนอให้ทั้งสองภาคส่วนก็มีอย่างมีทั้งกระทรวงการต่างประเทศเนาะแล้วก็ทั้งกลุ่มตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นกลุ่มกงสุลรวมทั้งกลุ่มคุ้มครองคนต่างประเทศนี้ไปแจ้งเป็นยังสายตั้งของตนในขอบเขตประเทศควบเป็นเอกภาพการจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้3หาบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการรับเอานําใช้แรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่บ่มีตนเองเป็นผู้ขออนุญาตนำเข้าให้มาเฮ็ดเวียกนำตนอย่างเด็ดขาด4ให้เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานสมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มทวีการลงติดตามกวดกาหัวหน่วยแรงงานที่เสนอขอนำเข้าและสถานที่เฮ็ดเวียกที่มีการนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศโดยเฉพาะแม่นหัวหน่วยแรงงานที่สงสัยหรือมีพฤติกรรมว่าเป็นการนำเข้ามาเพื่อแจกจ่ายให้หัวหน่วยแรงงานอื่น5ถ้าพบเห็นบุคคลนิติบุคคลผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการที่นำเข้าแบบถูกต้องนำเข้าเพื่อแจกจ่ายรับเอาและนำใช้แรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้นให้ดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดดังนี้หากจำเนินนำเข้าและนำใช้โดยบ่ได้รับอนุญาตจากองค์การคุ้มครองแรงงานจะถูกปรับใหม่2,500,000 กีบต่อคนต่อครั้งหากจำ2 นำเข้าเพื่อแจกยายให้หัวหน่วยแรงงานอื่นจะถึกปั๊บใหม่2ล้าน 500,000 กิบต่อคนต่อครั้งหาจำ3นำไส้และหรือหับเอาผู้ออกแรงงานต่างประเทศเฮ็ดเวียกบ่ถูกกับซอยหัวหน่วยแรงงานที่ขอนำเข้าตามที่ได้กำหนดไว้ในบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกจะถึกปั๊บใหม่2ล้านกิบต่อคนต่อครั้งหาจำ4ผู้แรงงานต่างประเทศเฮ็ดเวียกบ่ถูกสถานที่เคลื่อนย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยแรงงานอื่นโดยบริษัทอนุญาตแม้จะถึกปั๊บใหม่1ล้านกีบต่อคนต่อครั้งพร้อมทั้งพักดันให้กลับคืนประเทศต้นทางภายใน30วันหาจำ5การนำเข้าและนำไส้โดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายแม้ให้เจ้าหน้าที่กวดการแรงงานไส้มาตรการปั๊บใหม่ตามข้อที่5จำ1 5จำ2 5จำ3 5จำ4ที่ได้กำหนดไว้ในแจ้งการฉบับนี้และกฎหมายระเบียบการอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคุ้มตัวหรือกักขังถ้ามีการพักดันในแรงงานต่างประเทศกลับคืนประเทศต้นทางการรับผิดชอบค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดโดยบ่มีการยกเว้นและในกรณีกวดพบเห็นมีการละเมิดครั้งที่2แม้จะถูกปรับใหม่3เท่าของค่าปรับใหม่และส่งให้เจ้าหน้าที่ของภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดีต่อไป5จำ6ในกรณีผู้ใช้งานผู้ประกอบการและผู้แรงงานต่างประเทศบ่ปฏิบัติและบ่ให้การร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติมาตรการที่ระบุไว้ในแจ้งการฉบับนี้ให้เจ้าหน้าที่กวดการแรงงานเสนอถึงแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อโจ้การดำเนินคดีการพิจารณาเขาถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจและส่งให้ศาลดำเนินคดีตามกฎหมาย6เนาะที่นอนอยู่ในแจ้งการฉบับนี้ข้อ6แม่นให้กรมการจัดหางานกรมคุ้มครองแรงงานจัดกองประชุมร่วมกับแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อปรึกษาหรือรับฟังการรายงานสภาพการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นแรงงานสัญชาติบังกลาเทศที่เขาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแล้วรายงานให้คณะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรับทราบเป็นแต่ละเนี่ยแล้วก็ให้บรรดาแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมสมทบกับห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองเก็บกำข้อมูลติดตามกฎการการนำแรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศถ้าหากพบเห็นความยุ่งยากในการจะตั้งปฏิบัติแม่นให้รายงานถึงกระทรวงงานสวัสดิการสังคมรับทราบเพื่อหาทางแก้ไขในเวลาอันควร8มอบให้กลุ่มคุ้มครองแรงงานกลุ่มจัดหางานภายในแรงงานสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงผู้ใช้งานผู้ประกอบการและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้อย่างเขี่ยวงวด9แจ้งการฉบับนี้ก็มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่หรือว่ามีผลบังคับใช้นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปดังนั้นแจ้งมายังทุกภาคส่วนทุกทานเพื่อทราบและจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเส้นแทนรัฐมนตรีพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชอันนั้นก็แม่นแจ้งการเลขที่3076ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลงวันที่9กันยายน2566ว่าด้วยการนำเข้าและการนำแรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศแม่นเพิ่นโจ๊ะเนาะโจชัวคาวแหละในการพิจารณาอนุมัติการนำไส้และนำเข้าแรงงานต่างประเทศสัญชาติบังกลาเทศนอกกับหวังว่าคงจะเข้าใจและก็จัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพกันเนาะสำหรับแจ้งการของกระทรวงแรงงานก็หวังว่าคงจะได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพราะว่าผ่านมานี่ก็โอ้ถือว่าสะสายหลายบางคนนำเข้ามาแล้วบ่นำไส้เอาไปพวกอื่นนำไส้บ่เบิ่งบ่แยงเลยก็มีเนาะเฮ็ดให้แรงงานนี่ถือว่าเคลื่อนไหวไปมาบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองก็มีเนาะแล้วก็หลายสาเหตุอื่นๆและเพิ่นก็มีแจ้งการฉบับนี้ออกมาให้โจ๊ะชัวคราวเนาะนับแต่วันที่1กันยายน2026หาวันที่31ธันวาคม2026นั่นเองส่วนวันที่15กันยายนนี้อยู่ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซก็ได้มีพิธีมอบหับเครื่องช่วยเหลือจากกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้แขวงอุดมไซโดยการเป็นประธานร่วมของทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและทานบุญคงอาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงก็มีทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมและเครื่องที่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมไปมอบให้แขวงอุดมไซครั้งนี้ก็ประกอบมีระบบสูบน้ำเกินที่1คันเหมือนรถเนาะเป็นรถสูบน้ำเกินที่มูลค่า150,000ดอลลาร์เพื่อรับไส้รวมสำหรับบรรดาแขวงภาคเหนือแล้วก็มีแนวพันธุ์เข้า10ต้นมูลค่า150ล้านกีบข้าวสาร500กิโลน้ำดื่มอาหารแห้งมูลค่า68ล้านกีบ แล้วก็วัคซีนกันพยาธิสัตว์มูลค่า50ล้านกีบคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์มูลค่า12ล้านกีบเงินสดจำนวน300ล้านกีบรวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งหมดก็มี150,000ดอลลาร์และ580ล้านกีบเนาะถือว่ารวมมูลค่าทั้งหมดตีเป็นเงินกีบของลาวแล้วก็แม่นมีหลายกว่า3ตื้อ900ล้านกีบและในโอกาสนี้การน้ำแข็งอุดมไซก็ได้แสดงความขอบใจมายังการนำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ให้การช่วยเหลืออย่างล้ำค่าและกระทันการเพื่อนำไส้เข้าในการฟื้นฟูการผลิตเกษตรกรรมตอบสนองความต้องการของเวียงงานและก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนาะให้คืนสู่สภาพปกติโดยไวเนาะเป็นการช่วยเหลือขอส่งเสริมทั้งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะที่ได้ลงไปเบิ่งแงงประชาชนอยู่ทางแขวงอุดมไซที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในระยะต้นเดือนผ่านมานี้เนาะถือว่าท้ายเดือนสิงหาต้นเดือนกันงานนี้ก็เกิดภัยน้ำท่วมเด้อยู่ทางภาคเหนือก็อยู่ทางหลวงน้ำท่าเนี่ยอยู่ทางบ่อเตนเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเตนแดนงามนี่ก็ถือว่าน้ำท่วมหนักน้ำป่าไหลสู้เนาะผลเสียหายหนักแล้วก็อยู่ทางขวงเมืองหลวงน้ำท่าแล้วก็เมืองนาแลของแขวงหลวงน้ำท่าจากนั้นอยู่ทางแขวงอุดมไซกับแมนเทศบาลแขวงอุดมไซรวมทั้งอยู่ทางเมืองนาหม่อแล้วก็เมืองอื่นๆจำนวนหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนอันนี้ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งก็เป็นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมดังที่ได้เสนอข่าวไปแล้วมีข่าวอีกข่าวหนึ่งแมนข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่15กันยานี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทานนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็ได้ต้อนรับคณะบริหารสมาคมเสียงแคนลาวนำโดยท่านเจริญเยียเปาเฮออดีตกรรมการส่วนกลางพรรคอดีตรองประธานสภาแห่งชาติซึ่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเสียงแคนลาวเพื่อรายงานการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงแคนลาวให้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้รับรู้และก่อนอื่นทางเจริญเจียเปาเฮ่อก็ได้ขอบใจต่อทานนางสวนสวรรค์วิญญาเกตที่ได้ต้อนรับพร้อมทางรายงานจุดประสงค์การเข้าเยี่ยมยามเพื่อรายงานในรู้ภายหลังที่เสียงแคนคนเสื้อซัดลาวได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมนามธรรมของคนเสื้อซัดลาวและเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมของมวลมนุษย์สมาคมเสียงแคนลาวก็ได้เสนอต่อคันเทิงเพื่อขออนุมัตินำไส้ที่ดินรัฐบ่อนไหนบ่อนหนึ่งที่เหมาะสมเพื่อเป็นบ่อนสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อแคนลาวแนใส่อนุรักษ์รักษาแคนและก็เสียงแคนลาวแม่นมรดกอันล้ำค่าติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวมาแต่ดึกดำบรรพ์และก็เป็นจุดเต้าโฮมในสร้างแคนและหมอแคนให้เติมยังขนายตัวยิ่งขึ้นแต่ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตก็แสดงความสมเสยแล้วก็ตีราคาสูงต่อท่านเจริญเจียเปาเฮอประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเสียงแคนลาวพร้อมคณะที่ได้เข้าเยี่ยมยามอวยพรแล้วก็ขอทิศที่นำครั้งนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงประธานประการท่องเที่ยวเกิดแสดงความยองยองสมเสยต่อการเคลื่อนไหวของสมาคมเสียงแคนลาวเป็นการประกอบส่วนเข้าในการปกปักษาแคนและก็เสียงแคนลาวที่เป็นมรดกอันล้ำค่าให้ยืนยงคงอยู่ติดพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวชาติลาวตลอดไปซึ่งได้สืบทอดกันมาแต่ดึกดำบรรพ์และก็การเสนอของสมาคมเสียงแคนลาวเพื่อขออนุมัตินำไส้ดินลัดบ่อนใดบ่อนหนึ่งที่เหมาะสมเพื่อก่อสร้างหอพิพิธภัณฑ์มูลเสื้อแคนลาวทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็จะได้นำเสนอให้ทางคันเทิงรับรู้ต่อไปเนาะเพื่อว่าอาจจะมีทิศซีนำแนวใดในต่อไปอันนั้นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งเนาะที่ได้นำเสนอให้เพื่อนวิทยการแนวฟังขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านรับชมรับฟังอาทิตย์หนึ่งกับเจ็ดมื้อ6:30หา7:00มีทั้งภาพทั้งเสียงท่านก็สามารถติดตามรับชมทั้งภาพได้ผ่านทางเพจ Facebook ลาวนาโซนันเรดิโอและครับฟังเสียงได้ทั้ง2ระบบคือ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ป่องแต่เจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังถ้าว่าฟังรายการเป็นแนวใดหรือว่าติดตามชมรายการเป็นแนวใดก็อย่าลืมส่งคำคิดคำเห็นเข้ามารายการพวกเขาได้ก็อย่าลืมว่าคำคิดคำเห็นเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนเป็นบทเอียงที่ดีให้แก่พวกเขาในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่านั่นเองและขอบใจนำสถานีวิทยุ บรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมหลายท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยเฉพาะรายการข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศหรือว่าออกอากาศได้ทางระบบเสียงให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังมาณโอกาสนี้ด้วยไปสืบต่อครับฟังข่าวกันต่อข่าวนี้แมนพิธีลงนามบันทึกข้อเข้าใจโครงการสร้างความเข้มแข็งในการจัดตั้งปฏิบัติเฝ้าระวังพญาสัตว์อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งต่างหน้าโดยกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงร่วมกับองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวซึ่งจัดขึ้นในวันที่15กันยานี้ที่โรงแรมคราวพาซานครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานและลงนามเอกสารโดยท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงและทานนางมนุรีศรีสวรรค์ห้องในการองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความเป็นสักขีพยานและโครงการนี้ครับทุนช่วยเหลือล่าจากสถาบันคนคั่วเพื่อการพัฒนาหรือว่า LRD เนาะภายใต้โครงการหัวมือคนคั่วพญาติเขตห้อนระหว่างห้องหมอมาสดเวลคัมตัดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดโดยผ่านองค์การ WCS ประจำลาวรวมมูลค่าทั้งหมดแม่น 526,188 ดอลลาร์เริ่มจะตั้งปฏิบัติโครงการนับแต่มืออนุมัติจนถึงวันที่31ธันวาคม2028อยู่แขวงสวรรณเขตและจุดประสงค์โครงการนี้ก็เพื่อลดพรความเสี่ยงจากการหัวไหลและการแพร่ระบาดของพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนและอาจก่อให้เกิดผลกระทบให้แห่งต่อสุขภาพคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอยู่แล้วโดยการเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างแขนงการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ให้ทุนที่มีสถาบันคนคั่วเพื่อการพัฒนามูลค่าแม่น 435,188 ดอลลาร์และโครงการหัวมือคนคั่วพญาติเขตฮ้อนระหว่างห้องหมอโมสุดเวลคำตัดมาที่ออกฟอร์ดมูลค่า 73,000 ดอลลาร์สำหรับกิจกรรมหลักของโครงการก็มีการฝึกอบรมสร้างความสามารถจัดตั้งปฏิบัติมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติการเฝ้าระวังพยาธิสัตว์ป่าศึกษาคนคั่วซ่องหาซ่องทางหรือว่าซ่องวางทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงการเฝ้าระวังพยาธิสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องกับต้องสู่การค้าขายสัตว์ป่ารวมถึงเวียกงานสกัดกั้นและต้านการค้าขายสัตว์ป่าแบบผิดกฎหมายลงสำรวจตัวจริงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนในต้องสู่การค้าขายสัตว์ป่าประเมินความเสี่ยงสายพันธุ์ระหว่างระบบนิเวศและสังคมที่อาจมีส่วนก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนและเสนอแนวทางป้องกันเพื่อลดพรความเสี่ยงดำเนินการปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดพยาธิติดต่อจากสัตว์สู่คนผ่านการโฆษณาด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเพิ่มทวีการบังคับใช้กฎหมายและประกันความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศไปครับฟังอีกข่าวหนึ่งจึงไปฟังข่าวจากท้องถิ่นเนาะข่าวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่15กันยานี้อยู่ที่ด่านสากลจร่อกวงจิของเวียดนามส่วนอยู่เพื้องล้าวก็แมนด่านนาเผาแขวงข้ามวนเนาะก็ได้จัดตั้งการฝึกซ้อมห่วมในการจับกลุ่มอาชญากรรมซื้อขายคนส่งยาเสพติดมีอาวุธข้ามสายแดนเนาะลาวเวียดนามระหว่างกองบัญชาการทหารแขวงกวงจิแล้วก็กองประสาการป้องกันความสงบแขวงขมวนและกองประสาการฐานชายแดนแขวงกวงจิแล้วฝ่ายลาวนำโดยพันเอกศักดิ์สิทธิ์พิจิตรห้องผู้ประสาการหัวหน้าห้องเสนาธิการกองประสาการฐานชายแดนกองทัพประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะฝ่ายเวียดนามนำโดยพลจตวาหวอเวียนหวอเตียนงิห้องผู้ประสาการทหารชายแดนกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามจะมีทหารทั้งสองภาคส่วนและกำลังทั้งสองภาคส่วนนี้เข้าร่วมการฝึกซ้อมห่วมครั้งนี้เพื่อยกสูงระดับขีดความสามารถการประสานสมทบในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆตามชายแดนลาวเวียดนามเนาะโดยเฉพาะการสกัดกั้นจับกลุ่มอาชญากรรมซื้อขายคนส่งยาเสพติดมีอาวุธข้ามชายแดนเป็นการหัดแน่นความสามัคคีแต่มูลเสื้อพิเศษระหว่างลาวเวียดนามตื่นอีกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอให้คนมีรายการได้ฟังไปข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำท่าวันที่14กันยานี้อยู่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำท่าหลายภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐเอกชนก็ได้มอบเงินและวัตถุอุปกรณ์ต่างๆให้แขวงหลวงน้ำท่านำไปปรับปรุงพื้นฐานโครงรางและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในท้ายเดือนสิงหาคมมานักข่าวแขวงหลวงน้ำท่ามีรายงาน
1: เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นฐานโครงร่างและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนชาวแขวงหนองน้ำทาที่ถูกภัยพิบัติน้ำท่วมหนักในระยะท้ายเดือนสิงหาคม2026มีบริษัทจงดีลาวมอบเงินสด100ล้านเกบโรงเรียนมอสอเดียวกงมอบเงินสด30ล้านเกบบริษัทบัวไลมังกรทองขุดค้นบ่อถ่านหินจำกัดผู้เดียวมอบข้าวสารเนียวจำนวน2ตนมูลค่า46กว่าล้านเกบและฟาร์มไก่นำทาจิงซิวมอบเงินสด50ล้านเกบกล่าวหาโดยท่านพลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์เลขาผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงและประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะพร้อมนั้นคณะน้ำขันสูงของแขวงก็ได้แสดงความขอบใจมายังบรรดาบริษัทที่เห็นในถึงความสำคัญต่อแขวงหลวงน้ำทาเบารวมก็คือประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ขออวยพรไซอันประเสริฐจงเกิดแก่บรรณาธานขอให้นักธุรกิจของบรรณาธานจงประสบผลสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาและพร้อมทั้งมอบไปย่องย้อให้บรรณาบริษัทเพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณคุณงามความดีที่ทั้งบริษัทที่มีต่อแขวงลำทาโดยดีตลอดมา
0: จากหลวงน้ำทาพวกเฮาหยับมาหน่อยนึงมาทางแขวงอุดมไซเมื่อบุญบันนี้สะพานกับบ้านแขวงอุดมไซนำโดยท่านนางทุมมาปัญญาสิทธิ์ประธานสภากรรมการแขวงพร้อมคณะได้นำพาสมาชิกกรรมการจากบรรดาหักฐานอ้อมข้างแขวงสร้างกระบวนการออกงานรวมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนปฐมบ้านนางยิ้วที่ได้ผลกระทบอย่างนักจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมสุและดินเจือนได้รับความเสียหายหลวงหลายนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: บ้านนางยิ้วได้รับผลกระทบอย่างนักหน่วงจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมสุและดินเจือนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างลงลายมีดินเจือนและขี้ตมไหลท่วมอาคารสถานที่ดังนั้นบรรดาสมาชิกกรรมการจึงได้พร้อมแห่งความใจกันดำเนินการขุดดินย่ายก้อนหินขนาดใหญ่ยกขี้ตมและอนามัยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในและอ้อมหอบโรงเรียนปฐมบ้านนางิ้วจุดประสงค์หลักแม่นเล็งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
3: เรื่องในโอกาสวันสร้างตั้งสถาบันกรรมบาลแขวงอุดมไซครบรอบ47ปีนี้แต่ว่าพวกเฮาก็มีหลายขบวนการเนาะอันที่1พวกเฮาก็ได้ลงพบปะเยี่ยมยามเนาะอดีตการนําสถาบันกรรมบาลแขวงอุดมไซพวกเฮากิจกรรมที่2แม่นพวกเฮาก็ได้พุกระดมการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแต่ว่าเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมกิจกรรมที่3ก็แม่นขบวนการออกงานรวมในมื้อนี้คือว่ามีสมาชิกกรรมบาลคือว่าจำนวนหลายเนาะ300กว่าคนที่มาออกงานอยู่สถานที่นี้ทุก5ฐานคือว่าพวกเฮาได้กำหนด5ฐานน้อย5ฐานใหญ่คือว่า5ฐานน้อยก็คือว่า5คนขึ้นไป5ฐานใหญ่ก็คือว่า15คน5สาวคนเนาะการออกงานในมื้อนี้พวกเฮาจะเสียเวลาหมดตอนถ้าว่าบ่แล้วพวกเฮาจะได้สืบโตแต่ว่าหมดมือ
2: ในโอกาสเดียวกันประธานองค์การปกครองบ้านนางเยวก็ได้แสดงความขอบใจมายังคณะสาพันธ์กับบ้านแขวงและบรรดาสมาชิกกับบ้านที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนภายในบ้านนางเยว
4: ข้าพเจ้าก็ดีอกดีใจนำทุกท่านที่มาสละเวลาโอกาสที่มาช่วยเหลือบ้านของข้าพเจ้าเนาะที่นะภาครัฐเพิ่นบ่ปะบ่วางอยากเป็นร่วมเป็นใหญ่ชาวบ้านและประชาชนข้าพเจ้าก็ดีอกดีใจสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทางของการกรรมบ้านและของการที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยเหลือจงมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมันความยืนเนาะตลอดไปเนาะขอบคุณไป
2: โอกาสดังกล่าวสาพันธ์กับบ้านแขวงและวิทยาลัยวิชาชีพแบบผสมแขวงยังได้มอบอุปกรณ์ซ่อมแปลงและเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนและประชาชนผู้ประสบภัยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสุขโยปลุกระดมให้กำลังใจแก่ประชาชนและครูอาจารย์ให้มีกำลังใจผ่านพาความยุ่งยากและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
0: นั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพฤหัสบดีวันที่17กันยายน2026เวลารายการบดแล้วไว้ใช้พร้อมแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่งานทุกประการปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
5: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทวนซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวจีนเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการทหารเพื่อสร้างความสถาปกรรมที่เข้มแข็งกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานกดกากดกู้ระเบิดอยู่ลาวดีขึ้นรวมพบางเล็งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายหมู่ภายหลังกวดพบหมู่ตาย 1,000 ตัวเวียดนามสนับสนุนเป้าหมายมนุษยธรรมของสนธิสัญญาสากลระเบิดลูกวานเดือนสิงหาผ่านมาญี่ปุ่นขาดดุลการค้าหลายกว่า7ตื้อดอลลาร์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสั้นทานฟังรายละเอียด
1: วันที่14กันยายนนี้พลเอกคำเดียงอุทักไกรสนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่จีนอย่างเป็นทางการโดยการต้อนรับคนพลเอกตงจุนคณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศจีนพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นที่กระทรวงป้องกันประเทศจีนหลังจากนั้นส่งฝ่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนซึ่งได้แจ้งสภาพการให้กันทราบเกี่ยวกับการร่วมมือในระยะผ่านมาและทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าการพบปะครั้งนี้จัดขึ้นในท่ามกลางที่สายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมือรอบด้านลาวจีนพร้อมขยายตัวดีอย่างยิ่ง